0: มาเพราะวิกฤตครั้งนี้คือวิกฤตค่าของชีพกระทบคนส่วนมากและจะกระทบคนตัวเล็กตัวน้อยมนุษย์เงินเดือนคนที่ไม่มีอะไรรองรับมากกว่าคนอื่นอันนี้เราจะประคองเศรษฐกิจเพื่อช่วยเขาให้เขาสามารถผ่านวิกฤตไปด้วยกันโครงการนี้เนี่ยไม่ได้คาดหวังเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจเลยผลการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเป็นผลทางอ้อมนะครับเป็นผลพลอยได้นะครับแต่ว่าเราต้องการบรรเทาเรื่องเศรษฐกิจนะครับผลกระทบโดยเฉพาะค่าของชีพ
1: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสครอบคลุมการดูแลประชาชนกว่า43ล้านคนแบ่งความช่วยเหลือออกเป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินเพิ่มอีกจำนวน700บาทต่อคนต่อเดือนเพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับเดิมจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนรวม 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้ส่วนประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ภาครัฐจะให้การสนับสนุนเงินรวมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดเพื่อนำไปใช้จ่ายกับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนระยะเวลา4เดือนซึ่งจะเปิดรับลงทะเบียนประชาชนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้จนกว่าจะครบจำนวน30ล้านคนและจะสามารถใช้สิทธิโครงการได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปทั้งนี้จะเปิดรับลงทะเบียนร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนส่วนผู้ประกอบการที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี
0: ้สิ่งที่จะเน้นย้ำก็คือจากนี้ไปนะครับจะเปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับภาคประชาชนเนี่ยวันที่25พฤษภาคมนะครับถึงวันที่29พฤษภาคมตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับประชาชน25ถึง29 6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับเงินของ60-40ที่ได้คนละพันถ้าเดือนแรกใช้ไม่หมดไม่สะสมนะครับไม่มีระยะเวลาว่าไม่ใช้ภายในกี่วันแล้วจะตัดสิทธิ์รอบนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าโครงการเรายาว4เดือนแต่ว่ากติกาอยู่ตรงนี้ครับว่า 1,000 ไม่สะสมนะครับใช้ให้หมดภายในเดือนไหนเดือนนั้น
1: ด้านนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนยืนยันว่าระบบมีความพร้อมประชาชนสามารถกดยืนยันรับสิทธิ์หรือลงทะเบียนใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใต้แบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสได้ตามกำหนดการโดยผู้ลงทะเบียนใหม่จะใช้เวลาตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองประมาณ3วันเช่นเดียวกับร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐสามารถกดยืนยันผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีสำหรับความพิเศษของโครงการนี้คือการเปิดตัวระบบ AI นกกระซิบซึ่งเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะในแอปพลิเคชันถุงเงินที่จะมาตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการช่วยวิเคราะห์ยอดขายรายวันช่วงเวลาที่ขายดีและเชื่อมโยงข้อมูลราคาวัตถุดิบกลางจากกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้ร้านค้าบริหารจัดการสต็อกสินค้าและต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะถัดไประบบจะสามารถสร้างรายการเดินบัญชีเพื่อนำไปใช้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินของรัฐช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งทุนในระบบได้สะดวกยิ่งขึ้นปุริมปัสโสภาภาครายงาน
2: คณะรัฐมนตรีอนุมัติการปรับแผนหนี้สาธารณะปี2569ให้สอดรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการบริหารสภาพคล่องของรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครั้งที่2โดยปรับเพิ่มแผนก่อหนี้ใหม่พร้อมปรับลดแผนบริหารหนี้เดิมลงและเพิ่มแผนการชำระหนี้นอกจากนี้ยังได้อนุมัติบรรจุโครงการใหม่4โครงการลงในแผนหนี้สาธารณะซึ่งรวมถึงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตด้านพลังงาน 200,000 ล้านบาทและเงินกู้เสริมสภาพคล่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอีก 20,000 ล้านบาททั้งนี้ภายหลังการปรับแผนดังกล่าวจะส่งผลให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ขยับมาอยู่ที่ 68.03 ซึ่งยังคงอยู่ภายใต้กรอบวินัยการคลังที่กำหนดเพดานไว้ไม่เกิน 70%
3: แผนการก่อหนี้ใหม่วงเงินที่ปรับปรุงในครั้งนี้คือ 1.48 ล้านล้านบาทในส่วนแผนการบริหารหนี้เดิมปรับวงเงินขึ้นเป็น 1.62 ล้านล้านบาทลดลง 2.39 หมื่นล้านบาทและในส่วนของแผนการชำระหนี้ปรับครั้งนี้ 5.61 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้น 2.76 หมื่นล้านบาทแผนการก่อหนี้ใหม่ก็แบ่งเป็น

0: รถตามคำสั่งของกรมการขนส่งทางรางโดยประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมตรวจซึ่งรฟท.จะต้องรายงานผลการตรวจสอบให้กรมการขนส่งทางรางทราบภายใน24ชั่วโมงหลังตรวจเสร็จทางนี้หากพนักงานขับรถคนใดถูกตรวจพบแอลกอฮอล์หรือผลปัสสาวะบ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงจะไม่อนุญาตให้ขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนขบวนรถเด็ดขาดและจะจัดพนักงานขับรถชุดใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนทันทีส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพนักงานขับรถไฟขบวนขนส่งสินค้าชนกับรถเมย์บริเวณแยกอโศกดินแดงอยู่ระหว่างการสอบปากคำเพิ่มเติมคาดว่าจะสรุปรายงานไปยังกรมการขนส่งทางรางรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในวันนี้ขณะที่การเยียวยาการรถไฟได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วโดยในส่วนของผู้เสียชีวิตรฟท.ดูแลรายละ 340,000 บาทผู้บาดเจ็บมีวงเงินประกันภัยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลพร้อมทั้งได้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม
1: วันนี้เราก็ดำเนินการวันแรกนะครับซึ่งเราก็ยอมรับว่าเราได้สั่งการมาเมื่อวันที่17นะครับวันนี้เราเริ่มวันแรกได้เลยก็ถือว่าเร็วแล้วแต่ศูนย์ของการรถไฟเองเนี่ยมีอยู่หลายแห่งทั่วประเทศนะครับวันนี้เราเลยเร่งในเรื่องของตำแหน่งที่สถานีกลางบางซื่อก่อนนะครับส่วนในที่อื่นๆถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ตรวจนะครับเราก็ให้พนักงานของเราเนี่ยมีหนังสือยืนยันรับรองตนเองเอาไว้นะครับก็ท่านที่ต้องเข้ามาให้บริการก็ต้องยืนยันรับรองตัวเองนะครับว่าไม่มีสารเสพติดนะครับในเรื่องของแอลกอฮอล์เราตรวจอยู่แล้วเราเป่าอยู่แล้วครับแล้วเราก็ต้องขยายการทำงานครั้งนี้ออกไปให้ครอบคลุมแล้วอาจมีปัญหาประสาทส่วนไหนก็เดี๋ยวคงต้องรายงานไปที่กรมราง
0: ด้านพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ตำรวจได้สอบปากคำผู้บาดเจ็บเพิ่มอีก9รายจากทั้งหมด14รายขณะเดียวกันญาติผู้เสียชีวิต4รายและพนักงานรักษารถของการรถไฟจะเข้าพบพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมส่วนการสอบช่างเครื่องยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะอาจกระทบต่อรูปคดีนอกจากนี้ฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดจาก3ป้อมรวม24ตัวเพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมก่อนเกิดเหตุโดยคาดว่าจะสรุปรายงานส่งฝ่ายสอบสวนได้ภายใน2วันนี้และยังตรวจสอบประเด็นรถที่จอดกีดขวางบริเวณจุดตัดทางรถไฟพร้อมสั่งเข้มงวดกวดขันผู้ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรและจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดอย่างจริงจังหลังพบยังมีการกระทำผิดต่อเนื่องมาริชโยรายงาน
2: ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกำชับทุกจังหวัดเตรียมแผนรับมือภัยแล้งและบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภควันนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีพร้อมคณะองคมนตรีร่วมติดตามการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2569โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแม้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่คาดการณ์ว่าปีนี้จะมีฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มเผชิญสภาวะเอลนีโญในช่วงครึ่งปีหลังรัฐบาลจึงได้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางปฏิบัติโดยกำชับให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนเผชิญเหตุล่วงหน้าให้สอดคล้องกับพื้นที่สำหรับพื้นที่ที่ยังไม่เกิดภัยให้เร่งป้องกันเช่นการสูบน้ำเข้าประปาหมู่บ้านล้างบ่อบาดาลและเพิ่มน้ำสำรองส่วนพื้นที่ที่เกิดภัยแล้งให้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อแจกจ่ายน้ำและเร่งเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายอย่างรวดเร็วและทั่วถึงในการนี้คณะองคมนตรีได้แสดงความห่วงใยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โดยเน้นย้ำให้บูรณาการข้อมูลเพื่อชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างแม่นยำและบริหารจัดการเพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
3: ส่วนสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติทุกพื้นที่แล้วหลังเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนายสุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้หลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องประกอบกับสภาพอุตุนิยมวิทยาที่เอื้อต่อการระบายอากาศมากขึ้นทำให้สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในภาพรวมของประเทศมีแนวโน้มคลี่คลายลงและกลับเข้ามาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ทางนี้ช่วงต้นปีหลายพื้นที่ของไทยได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง PM 2.5 ทั้งการสะสมของฝุ่นละอองในพื้นที่สภาพอากาศปิดรวมถึงหมอกควันข้ามพื้นที่จากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งปัจจุบันทุกพื้นที่ของประเทศพบ

0: ค่าฝุ่นละอองลดลงและกลับมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมากถึงดี
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่1บ้านหนองลุมพุกตำบลลืออำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดเชียงรายที่หมู่10บ้านปงบนตำบลดงมหาวันอำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่5วัดนฤภัยประชาบำรุงตำบลหอมศิลอำเภอบางปะกงจังหวัดชุมพรที่หมู่17บ้านห้วยตาสิงตำบลบ้านควนอำเภอหลังสวนขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
2: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาล141แห่งจาก77จังหวัดดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศย้อนหลัง10ปีตั้งแต่พ.ศ. 2558ถึง2568พบว่าเชื้อ Acinetobacter Calcisticus Bumannii Complex มีอัตราการดื้อยากลุ่ม Carbapenem ซึ่งเป็นยาต้านจุลชีพทางเลือกสุดท้ายอัตราดื้อยาสูงกว่า70%และยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยาชนิดนี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะไม่มียาในการรักษาขอเน้นย้ำประชาชนหรือผู้ป่วยควรกินยาปฏิชีวนะให้ครบตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดแม้อาการจะดีขึ้นแล้วรวมทั้งห้ามซื้อยาปฏิชีวนะกินเองห้ามหยุดยาเองและห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นเด็ดขาดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 7:16ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งแล้วเมื่อเวลา 23:15 ของวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเริ่มต้นการเยือนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยมีนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนให้การต้อนรับขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเปิดเผยว่าประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญรวมถึงการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มเสถียรภาพและส่งพลังเชิงบวกแก่ประชาคมโลกทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนประเทศจีนเมื่อวันที่14-15พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับความสัมพันธ์ที่ผันผวนระหว่างสหรัฐและจีน
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยเน้นย้ำว่าสหรัฐจะเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่หากทางการอิหร่านยังคงปฏิเสธที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ประธานาธิบดีทรัมป์ยังอ้างว่าเดิมทีเขาเหลือเวลาเพียง1ชั่วโมงในการตัดสินใจว่าจะสั่งการให้กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านในวันอังคารตามเวลาสหรัฐก่อนที่เขาจะตัดสินใจระงับแผนดังกล่าวออกไปตามคำร้องขอของผู้นำกาตาร์ซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างไรก็ตามพลตีอารีอับดุลอารีฮารีบาดีผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางอาตามอันอันบียาแห่งกองทัพอิหร่านออกมาเตือนว่ากองทัพอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากสหรัฐตัดสินใจเปิดฉากโจมตีอิหร่านอีกครั้ง
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายแพทย์ทีโดสอะฮานอมกริเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นแสดงความกังวลอย่างมากต่อขอบเขตและความรวดเร็วของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาอย่างไรก็ตาม WHO กำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาล DR คองโกยูกันดาและสหรัฐเพื่อควบคุมและจัดการการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวขณะเดียวกันนายซามูเอลโรเจอร์กัมบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของ DR คองโกเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในประเทศ DR คองโกเพิ่มขึ้นอย่างน้อย131รายและยังมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อมากกว่า500ราย
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: การแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองตงกวนสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศมายสากลปัญชยาจันน้อยนักสอยคิวดาวรุ่งไทยวัย18ปีโชว์ฟอร์มการออกคิวได้อย่างแม่นยำเอาชนะรีแอนอีแวนตำนานแชมป์โลกหญิง12สมัยจากอังกฤษ6-2เฟรมพร้อมทำ2เซนตูรี่เบรกในแมตช์เดียวทั้ง100แต้มและ107แต้มคว้าสิทธิ์เข้าแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลก2ฤดูกาลพร้อมรับเงินรางวัลกว่า 570,000 บาทที่สำคัญมายสากลยังกลายเป็นนักสนุกเกอร์หญิงคนไทยคนที่3ที่คว้าแชมป์โลกต่อจากมิ้งสระบุรีและไปพัชศรีราชานอกจากนี้ยังคว้าแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีมาได้ก่อนหน้านี้อีกด้วยเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour รายการ W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบ16คู่อัญชิสาฉันทะนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับจางกาอึนนักหัวเจ้าถิ่นเกาหลีใต้ช่วยกันหวดเอาชนะนาตาเลียเฟรย์จากสวิตเซอร์แลนด์กับแอชลีย์ฮาวีจากสหรัฐอเมริกา6-2ทั้ง2เซตทำให้อัญชิสาและจางกาอึนทะลุผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับคู่มือวางอันดับ2ของรายการอย่างเรนะโกโตะจากญี่ปุ่นกับหยางหยาอี้จากไต้หวันนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าในการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ว่าจากที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการหารือกับสำนักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เห็นว่าเนื่องจากมีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางแล้วเวลาการแข่งขันต่างออกไปจากการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วรวมทั้งราคาที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเสนอมามีราคาสูงรัฐบาลเล็งเห็นปัญหาที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจขณะนี้จึงต้องรอความชัดเจนในการพิจารณาต่อไปว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากที่สมาคมกีฬาจักรยานได้ส่งนักปั่นประเภทลู่ระยะสั้นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ได้แก่จายอังสุธาสาวิทและนรเศรษฐาดาบุญมาไปแข่งขันเก็บคะแนนสะสมโลก Japan Track Cup ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยในรายการคีรินจายไปเข้ารอบรองชนะเลิศได้ทั้ง2สนามขณะที่นรเศรษฐาดาไปเข้ารอบรองชนะเลิศสนามที่1ส่วนในรายการสปรินต์จายผ่านเข้าลึกที่สุดในรอบ8คนสุดท้ายอย่างไรก็ตามจายยังทำคะแนนสะสมเพิ่มขึ้น390คะแนนอันดับโลกขึ้นมาอยู่ที่45ส่วนนรเศรษฐาดาอันดับโลกขึ้นมาอยู่ที่104ขยับขึ้นมาถึง36อันดับส่งผลให้ทีมสปรินต์ไทยขึ้นมาอยู่อันดับ15ของโลกและอันดับ4ของเอเชียพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่15 75/2569มีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันที่21พฤษภาคมนี้โดยในช่วงวันที่20ถึง21พฤษภาคมนี้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 26-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง97เซนติเมตรและเวลา 23:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 28 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรและเวลา 16:32 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 24 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.
8: 1นาทีกับกปท.บริเวณวงเวียนถือเป็นจุดหนึ่งที่มีโอกาสรถเฉี่ยวชนกันได้มากเนื่องจากรถที่วิ่งอยู่ในบริเวณนี้มาจากหลายทิศทางการขับรถเข้าวงเวียนที่ถูกต้องปลอดภัยนั้นให้ผู้ขับขี่ขับรถตามเข็มนาฬิกาโดยต้องให้สิทธิ์แก่รถที่วิ่งอยู่ในวงเวียนด้านขวามือก่อนเสมอส่วนการใช้ช่องทางเดินรถในวงเวียนรถที่เลี้ยวซ้ายต้องเข้าช่องทางซ้ายสุดรถที่ขับตรงไปให้อยู่ในช่องกลางและสำหรับช่องขวาสุดมีไว้สำหรับรถที่จะต้องการจะเลี้ยวขวาหากต้องการเปลี่ยนช่องทางการเดินรถให้เปิดไฟเลี้ยวเพื่อให้สัญญาณแก่รถที่ขับตามหลังมาทุกครั้งนอกจากนี้ผู้ขับขี่ต้องสังเกตสัญญาณไฟจราจรบริเวณวงเวียนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่ากระบี่กระบองกระบี่กระบองประกอบด้วยคำว่ากระบี่กับกระบองกระบี่หมายถึงอาวุธชนิดหนึ่งใบแบนยาวปลายแหลมมีคมข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างด้ามสั้นที่ด้ามถืออาจมีโกรงหรือไม่มีก็ได้มีฝักส่วนกระบองมาจากภาษาเขมรว่าดอมบองหมายถึงไม้ที่ใช้เป็นอาวุธสำหรับตีมีรูปกลมบ้างเหลี่ยมบ้างใช้ว่าตระบองก็มีกระบี่กระบองเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยและเป็นกีฬาประจำชาติอย่างหนึ่งผู้เล่นใช้อาวุธโบราณหลายชนิดของไทยเช่นดาบหอกง้าว กระบี่พลองรวมทั้งเครื่องป้องกันอาวุธเช่นดั้งเขนโล่ไม้ศอกสั้นแต่อาวุธเหล่านี้เป็นอาวุธจำลองโดยมากทำด้วยไม้โลหะหรือหนังสัตว
10: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนแผ่นเปลือกโลกของประเทศไทยแนวคดโค้งสุโขทัยและเลยที่อยู่ระหว่างแผ่นเปลือกโลกทั้งสองแผ่นของประเทศไทยเชื่อว่าเป็นบริเวณขอบทวีปที่เป็นระบบหมู่เกาะภูเขาไฟรูปโค้งเกาะรูปโค้งและร่องลึกก้นสมุทรที่เกิดจากการชนกันของแผ่นเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกทำให้เกิดโครงสร้างธรณีวิทยาต่างๆเช่นแนวคดโค้งแนวแตกรอยเลื่อนการยุบตัวและการยกตัวของแผ่นดินทำให้เกิดภูเขาหุบเขาห้วยที่ราบและแอ่งต่อมากระบวนการผุพังอยู่กับที่การกร่อนและการสะสมตัวทำให้เกิดชั้นหินตะกอนและการขัดเกลาทำให้เกิดเป็นภูมิลักษณ์ต่างๆดังภูมิประเทศที่เห็นอยู่ในปัจจุบันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข่งขันและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
13: วิกฤตพลังงาน
14: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
15: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเมืองพัทยาเดินหน้ายกระดับเมืองท่องเที่ยวปลอดภัยเพิ่มกล้อง CCTV แบบสตรีมมิ่งเชื่อมศูนย์ควบคุมแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวควบคู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะและการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนวันนี้จะพูดคุยกับนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาถึงแผนยกระดับความปลอดภัยการจัดการสิ่งแวดล้อมและแนวทางแก้ปัญหาขยะบนเกาะล้านสัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
16: ค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกปรเมศค่ะ
17: สวัสดีครับวาสนาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
16: ค่ะท่านนายกคะเมืองพัทยามีแนวคิดอย่างไรในการยกระดับระบบการรักษาความปลอดภัยอะค่ะที่จะเพิ่มกล้อง CCTV เป็นแบบสตรีมมิ่งอะค่ะ
17: ครับก็ในส่วนเนี้ยเรามองว่าเมืองพัทยาเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเลยก็คือนอกจากการที่เรามีทิวทัศน์มีเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วเนี่ยสิ่งที่มีความสำคัญนะครับไม่น้อยไปกว่าเรื่องมิติของสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยเราจึงมีโครงการที่ทำกล้อง CCTV เนี่ยจริงๆติดทั้งเมืองเลยนะประมาณ 2,500 ตัวไม่รวมเกาะล้านอีกประมาณ200ตัวแล้วก็จะเพิ่มเติมขยายเพิ่มเติมนะครับแล้วหลังจากนั้นที่ผ่านมาพอเราติดตั้งกล้องแล้วเนี่ยเราเลยมีแนวคิดว่าเราอยากจะเชื่อมโยงนะครับเนื่องจากเรามีแอปพลิเคชันพัทยาคอนเน็กเชื่อมโยงให้ประชาชนเนี่ยได้สามารถดูได้ด้วยแบบเรียลไทม์ครับก็ได้ดำเนินการมาให้ดูได้400ตัวโดยเลือกกล้องต่างๆในจำนวนทั้งหมดที่ได้กล่าวไปเนี่ยนะครับ400ตัวได้ดูกันแล้วก็มีการพัฒนาระบบขึ้นมาอีกนะครับเมื่อไม่นานมานี้ก็เพิ่มนะครับตัวกล้องให้ดูได้เป็นจาก400เป็น600ตัวแล้วก็จะมีการดำเนินการให้ใน600ตัวเนี่ยมีประมาณ50ตัวดูในพื้นที่เกาะล้านได้ด้วยตอนนี้กำลังอยู่ในการดำเนินการนะเพราะว่ามันมีประเด็นของไฟร์วอลที่จะต้องมาป้องกันการแฮกระบบครับผม
16: กล้อง CCTV แบบสตรีมมิ่งนะคะแตกต่างจากระบบเดิมอย่างไรแล้วก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยได้มากน้อยแค่ไหนคะ
17: คือกล้องที่มันมาสตรีมมิ่งให้ประชาชนได้ดูเนี่ยก็จะทำอำนวยความสะดวกหนึ่งเรื่องของการวางแผนจราจรนะครับสองเรื่องของการดูว่าบางครั้งเนี่ยพัทยาเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมน้ำรอระบายนะครับก็สามารถที่จะดูแบบเรียลไทม์ได้เลยนะว่าพื้นที่ตรงไหนที่อาจจะมีน้ำขึ้นสูงนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็จะลดภายใน 1-2 ชั่วโมงในพื้นที่ที่ท่วมซ้ำซากอยู่ประมาณสัก 3-9 จุดเท่านั้นเองนะครับก็จะทำให้อำนวยความสะดวกกับประชาชนได้สามารถได้เห็นสภาพจราจรแบบเรียลไทม์ครับ
16: ท่านนายกมองว่าการขยายระบบกล้องครั้งนี้ค่ะจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเมืองพัทยาได้อย่างไรบ้างคะ
17: ก็แน่นอนที่สุดนะครับก็คือการเพิ่มกล้องเนี่ยซึ่งปัจจุบันกำลังดำเนินการมหาวิทยาลัยมาศึกษาว่ากล้องที่มีอยู่เนี่ยจะต้องเพิ่มอีกจำนวนเท่าไหร่แล้วกล้องที่เพิ่มหรือที่มีอยู่แล้วเนี่ยควรจะปรับให้ไปอยู่ตรงไหนที่จะอยู่ในพื้นที่ที่สามารถดูแลเรื่องความปลอดภัยได้อย่างเต็มที่นะครับรวมถึงเรามีกล้องบางตัวที่ได้ไปเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของตำรวจ CIB นะครับซึ่งสามารถที่จะดีเทคในเรื่องของเป็นระบบ AI ที่มีผู้ต้องหาที่มีหมายจับเนี่ยที่มีฐานข้อมูลของทางตำรวจส่วนกลางเนี่ย ก็จะเชื่อมโยงไปที่โรงพักพัทยาสามารถที่จะแจ้งได้เลยว่าคนเนี้ยนะครับมีเป็นผู้ต้องหาที่มีหมายจับมาอย่างเงี้ยนะครับก็จะสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในเมืองพัทยาครับ
16: ค่ะแล้วในอนาคตอะค่ะทางเมืองพัทยามีแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมอีกหรือไม่เช่นอะไรบ้างคะ
17: ก็เราให้ความสำคัญทางเรื่องนี้นะเรื่องความเป็นสมาร์ทซิตี้ซึ่งปัจจุบันในเมืองพัทยาเป็นเมืองส่งเสริมด้านสมาร์ทซิตี้อยู่แล้วโดยมีระบบต่างๆที่เข้าไปอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้มีความสะดวกมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องความปลอดภัยเนี่ยนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปในเบื้องต้นนะก็คือพยายามที่จะให้มีกล้องเนี่ยที่กระจายกันไปทั่วเมืองพัทยานะครับถ้ามีเหตุเกิดตรงไหนเนี่ยก็สามารถที่จะได้หลักฐานที่จะไปแจ้งดำเนินคดีหรือหาตัวคนผิดได้โดยมีหลักฐานเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับที่จะเอาไปขอไปที่โรงพักนะครับแล้วก็มีการติดตั้งไฟสว่างทั้งเมืองนะครับแล้วก็ยังมีระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการความเป็นสมาร์ทซิตี้นะครับดูมีแอปพลิเคชันพัทยาคอนเน็กต์เนี่ยสามารถที่จะจ่ายภาษีแบบออนไลน์ได้นะครับหรือแม้กระทั่งมีเรื่องของการตรวจสุขภาพแบบเทเลเมดิซีนได้ด้วยนะครับ
16: ค่ะในด้านของสิ่งแวดล้อมล่ะคะเมืองพัทยามีนโยบายหรือมาตรการดูแลพื้นที่ท่องเที่ยวแล้วก็การดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วยอย่างไรบ้างคะ
17: พัทยามีนโยบายคือพัทยาโกกรีนนะครับเรามีการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นโดยเพิ่งไปทำ MOU กับบริษัทปตท. OR นะครับที่จะให้ใช้พื้นที่เมืองพัทยาเนี่ยที่เป็นส่วนกลางเนี่ยติดตั้ง EV station นะครับเรื่องของการขยายการบำบัดน้ำเสียนะครับในเมืองพัทยาจาก 60,000 เป็น 150,000 คิวนะครับ150,000 คิวต่อวันแล้วก็ยังมีระบบเนี้ยอยู่ที่เกาะล้านด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดการเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเฉพาะที่เกาะล้านเนี่ยเรามีขยะตกค้างอยู่ 150,000 ตันตอนนี้ก็ได้ดำเนินการเรื่องการทำ BOT Build Operate และ Transfer กับบริษัทนะครับในการมีเตาเผาขยะเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นในพัทยาก็ต่อไปเนี่ยเราก็กำลังมีแนวทางนี้เพื่อจะทำเตาเผาขยะให้เกิดขึ้นในพัทยาด้วยนะเพราะพัทยาเนี่ยปัจจุบันมีขยะมากกว่า580ตันต่อวันซึ่งถือว่ามากที่สุดต่อตารางกิโลเมตรของประเทศไทยในประเทศไทยในมากที่สุดเลยนะต่อตารางกิโลเมตรครับ
16: ค่ะในกรณีของขยะเนี่ยค่ะรวมถึงเกาะล้านด้วยไหมคะที่จะมีแนวทางบริหารจัดการขยะค่ะรองรับนักท่องเที่ยว
17: ใช่ก็อย่างเมื่อสักครู่ได้กล่าวไปนะคือเกาะล้านเนี่ยเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วซึ่งเปิดใช้เตาเผาขยะเนื่องจากว่าเกาะล้านเองเนี่ยมีปริมาณขยะตกค้างอยู่เนี่ยมากกว่า 150,000 ตันนะครับแล้วก็ขยะเกิดขึ้นเนี่ยต่อวันเนี่ยตามปริมาณนักท่องเที่ยวนะครับเฉลี่ยประมาณ15-30ตันต่อวันและเตาเผาขยะ2เตาที่ได้ดำเนินการอยู่เนี่ยมีกำลังในการกำจัดประมาณเตาละ25ตันเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมแล้ว50ตันต่อวันดังนั้นเราก็สามารถที่จะดำเนินการในการกำจัดขยะที่เกิดขึ้นทุกวันนะครับวันละ15-30ตันแล้วก็มีกำลังเหลืออีก20ตันอย่างน้อยเนี่ยไปนำขยะเก่าที่มีอยู่แล้วนะครับมาทยอยกำจัดเพื่อให้สุดท้ายแล้วนะให้ขยะหมดไปนะครับที่ตกค้างอยู่ที่เมืองครับผม
16: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านนายกปรเมศมีคำแนะนำหรืออยากฝากอะไรไปยังนักท่องเที่ยวบ้างคะเชิญค่ะ
17: ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่นักท่องเที่ยวเนี่ย นะครับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยวันหยุดวันนักหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ยก็ได้มาเมืองพัทยานะครับเนื่องจากพัทยาเองก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ
16: คร
17: ับแล้วเราจริงเราก็พยายามสนับสนุนมิติการท่องเที่ยวในทุกรูปแบบนะเราเป็นเมืองท่องเที่ยวแน่นอนที่สุดก็คือเมืองท่องเที่ยวชายทะเลนะครับเราเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวแบบครอบครัวเราเป็นไมซิตี้เมืองของการจัดประชุมสัมมนาเราเป็นสปอร์ตซิตี้เมืองของการจัดแข่งขันกีฬาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราคิดว่าตรงนี้เองก็จะเป็นส่วนนึงที่จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับภายในเมืองพัทยาซึ่งเราก็เน้นว่าเมื่อมีกิจกรรมตลอดทั้งปีแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มีภาคเอกชนมาลงทุนเรื่องการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างที่ได้กล่าวไปเรื่องการดูแลเรื่องการกำจัดขย
16: ะ
17: การดำเนินการบำบัดน้ำเสียนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยครับก็เพื่อที่จะให้เป็นเมืองที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนนะครับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับให้มีเป็นมาตรฐานสากลนะครับแล้วสุดท้ายก็คือการที่จะมีการกระจายรายได้ไปให้ประชาชนในเมืองพัทยาครับ
16: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะท่านคะ
17: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
13: ท่านผู้ฟังคะการคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างยังเป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันต่อต้านโดยเฉพาะภาครัฐต้องรื้อระบบอุปถัมภ์และเปิดเผยข้อมูลเพื่อสร้างความโปร่งใสติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
18: ปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างยังถูกมองว่าเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศแม้รัฐบาลประกาศเดินหน้าปราบปรามการทุจริตแต่หลายฝ่ายเห็นว่าหากไม่รื้อระบบสวยระบบอุปถัมภ์และเปิดเผยข้อมูลภาครัฐอย่างโปร่งใสการแก้ปัญหาจะยังไม่เห็นผลชัดเจนขณะที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเสนอให้ผู้นำประเทศหรือผู้ที่เป็นผู้นำในองค์กรต่างๆเร่งสร้างต้นแบบการเปลี่ยนแปลงพร้อมเปิดทางให้ประชาชนและภาคเอกชนมีส่วนร่วมตรวจสอบอย่างจริงจังโดยนายมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยระบุว่าปัญหาคอร์รัปชันในไทยยังเกิดขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างภาครัฐที่มีข่าวจับกุมการทุจริตอยู่บ่อยครั้งสะท้อนว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากบุคคลเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการทุจริตเชิงโครงสร้างที่เปิดช่องให้การใช้อำนาจและผลประโยชน์เกิดขึ้นได้ง่ายพร้อมยกตัวอย่างวัฒนธรรมอุปถัมภ์ในระบบราชการเช่นการใช้รถหลวงไปร่วมงานส่วนตัวของผู้บริหารระดับสูงซึ่งสะท้อนการใช้ทรัพยากรของรัฐอย่างไม่เหมาะสมและเห็นว่าทุกภาคส่วนต้องร่วมกันหยุดพฤติกรรมลักษณะนี้ดังนั้นเห็นว่าการแก้ปัญหาคอร์รัปชันต้องแก้ทั้งระบบต้องทำให้ข้อมูลของรัฐเปิดเผยโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกหน่วยงานต้องเชื่อมโยงข้อมูลเป็นดิจิทัลเพราะหากข้อมูลเปิดเผยการโกงจะทำได้ยากขึ้นขณะเดียวกันหากหน่วยงานใดมีการทุจริตผู้บริหารทุกระดับตั้งแต่อธิบดีปลัดกระทรวงไปจนถึงรัฐมนตรีที่กำกับดูแลต้องร่วมรับผิดชอบด้วย
19: ต้องเชื่อมโยงข้อมูลให้มันเป็นดิจิทัลแล้วก็ต้องเป็นระบบที่คอมพิวเตอร์มันอ่านได้ง่ายประมวลผลง่ายเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้ถึงจะเกิดประโยชน์อันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะขอยกตัวอย่างก็คือว่าเวลามันโกงอ่ะมันจะโกงกันหน่วยงานจะเป็นระดับสำนักงานระดับกรมหรือระดับกระทรวงก็แล้วแต่เราจะไปพุ่งเป้าที่รัฐบาลทำไมไม่แก้ทำไมไม่ทำรัฐบาลมันไม่ใช่กับรายละเอียดที่โกงกันหนักจริงๆเนี่ยอยู่ที่หน่วยงานเพราะฉะนั้นทำยังไงจะให้มีการทุ่มเทป้องกันคอร์รัปชันในหน่วยงานถ้าลูกน้องผิดอธิบดีโดนเล่นงานลูกน้องผิดผู้อำนวยการโดนเล่นงานอธิบดีโคตรโกงต้องเล่นงานปลัดกระทรวงปลัดกระทรวงคดโกงต้องเล่นงานตัวรัฐมนตรีอย่างนี้มันถึงจะหยุดครับนี่คือตัวอย่างของการป้องกันคอร์รัปชัน
18: นอกจากนี้ยังเสนอว่ารัฐบาลควรเร่งปฏิรูประบบราชการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อปิดช่องการเรียกรับสินบน พร้อมเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเปิดเผยข้อมูลหน่วยงานที่มีพฤติกรรมทุจริตต่อสังคมและย้ำว่าผู้นำประเทศต้องแสดงความจริงจังเป็นแบบอย่างในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างชัดเจนขณะเดียวกันภาคประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นหากพบการเรียกรับผลประโยชน์หรือการทุจริตสามารถร้องเรียนผ่านสำนักงานปปช.หรือแอปพลิเคชันวอชฟ้องโกงทันใจเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบโดยมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลผู้ร้องเรียนจะเห็นได้ว่าการแก้ปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างจึงไม่ใช่เพียงการจับกลุ่มผู้กระทำผิดแต่ต้องรื้อระบบอุปถัมภ์เปิดเผยข้อมูลภาครัฐและสร้างวัฒนธรรมความโปร่งใสเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันตรวจสอบและลดปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืนวาสนาตระเกตรายงาน
20: เมื่อประโยชน์ของบุคคลมาก่อนประโยชน์ของสาธารณะคนที่เสียประโยชน์ที่สุดไม่ใช่คนในระบบแต่คือประชาชนทุกคน
21: สวัสดีครับวิศรุตสมงามพลเมืองต้นแบบสถาบันพระปกเกล้ากรณีเปิดโปงขบวนการทุจริตยาในโรงพยาบาลของรัฐครับการบริการสาธารณะถนนหนทางหรือโครงการก่อสร้างต่างๆเป็นช่องว่างหนึ่งที่คนต้องการจะเข้ามาหาผลประโยชน์เช่นถนนทุกวันนี้4ปีซ่อม4ปีสร้างเนาะประชาชนเนี่ยต้องตื่นตัวลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐที่บริหารท้องถิ่นเขาจะมีอัปโหลดงบประมาณนะครับเราจะได้เห็นเลยทุกบาททุกสตางค์เขาจัดการไปอย่างไรกฎหมายค่อนข้างเปิดช่องและอนุญาตให้ประชาชนเนี่ยตรวจสอบได้ถ้าไม่คุ้มค่าคุ้มทุนเนี่ยเราก็ร้องเรียนครับ
20: ความโปร่งใสจึงเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องร่วมกันปกป้องไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของใครคนเดียวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
22: จังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาขอสนับสนุนงบประมาณพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและระบบป้องกันอุทกภัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
23: ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ที่จังหวัดสงขลาจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอแผนพัฒนาสำคัญทั้งด้านการท่องเที่ยวการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและมาตรการรับมือไฟป่าพรุบาเจาะนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาโครงการสำคัญของจังหวัดทั้งด้านการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยควบคู่กับการรายงานสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะให้ที่ประชุมรับทราบโดยจังหวัดเตรียมผลักดันโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้ประชาชนอาทิการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนและโครงการก่อสร้างทางเดินวอล์กเวย์บริเวณหาดนราทัศน์ขณะเดียวกันยังเสนอแผนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันอุทกภัยอาทิโครงการก่อสร้างแก้มลิงบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาสเพื่อรองรับน้ำในเขตเมืองลดผลกระทบต่อชุมชนและเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัด
24: มีอยู่2เรื่องเรื่องที่เราต้องเสนอรัฐบาลกำหนดออกมาก็เรื่องการท่องเที่ยวกับเรื่องปัญหาอุทกภัยที่เราเสนอไปแล้วแต่เรื่องนี้เราจะนำเรียนครม.เพื่อโปรดทราบว่าเราบริหารจัดการปากพุยังไงและมีปัญหาอะไรมานำเสนอที่ประชุมครม.เหมือนกัน
23: ทั้งนี้จังหวัดจะนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะในพื้นที่โครงการพรุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเกิดไฟไหม้ตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วแต่ยังคงพบความร้อนสะสมใต้พื้นดินเจ้าหน้าที่ต้องเดินหน้าสูบน้ำเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อดับเชื้อไฟใต้ดินที่ยังหลงเหลืออยู่สำหรับพื้นที่ป่าสมบูรณ์กว่า 5,500 ไร่ใน3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองนราธิวาสเจาะและยี่งอยังคงเฝ้าระวังเข้มงวดเพื่อป้องกันการลักลอบจุดไฟเผาป่าเนื่องจากไฟป่าพลุดับได้ยากและสามารถลุกลามใต้ดินต่อเนื่องจึงสั่งจัดชุดราดตระเวนทั้งพื้นที่รอบนอกและป่าลึกควบคู่การใช้โดรนบินตรวจสอบทางอากาศเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าซ้ำขณะเดียวกันจังหวัดได้กำหนดมาตรการเข้มงวดในการควบคุมการเข้าออกพื้นที่ป่าโดยทุกจุดต้องบันทึกข้อมูลบุคคลยานพาหนะและอุปกรณ์ที่นำเข้าอย่างละเอียดพร้อมประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง
1: ก็ได้เชิญท่านนายอำเภอทั้ง3อำเภอมาอำเภอเมืองอำเภอประจอบอำเภอยี่งอได้เชิญกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เชิญผู้บริหารท้องถิ่นเราจะวางระบบในเชิงลึกแล้วว่าคนรัฐเวงข้างในด้วยเมื่อเราจัดคนรัฐเวงเนี่ยประกันคนนะครับแล้วก็จะมีการประชุมที่นี่ทุกวัน8โมงเช้ามารายงานผลว่าแต่ละจุดแต่ละจุด12จุดเนี่ยมีทั้งทางเข้าและมีใครเข้าบ้างก็จดหมายเลขทะเบียนรถถ่ายรูปคนแล้วก็ถ่ายรูปรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยให้ชัดเจนแต่ละคน
23: ส่วนแนวทางระยะยาวจังหวัดเตรียมเพิ่มแหล่งน้ำในพื้นที่ป่าพรุเพื่อสำรองน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้งและเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผืนป่าโดยอยู่ระหว่างประสานกรมชลประทานและสำนักงานกปร.เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมผู้ว่าราชการจังหวัดตราธิวาสย้ำด้วยว่าหากไม่มีการเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาป่าพรุโต๊ะแดงและป่าพรุบาเจาะอาจได้รับความเสียหายอย่างหนักพร้อมยืนยันว่าจังหวัดจะเดินหน้าปกป้องผืนป่าและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเกิดไฟป่าซ้ำเป็นประจำทุกปีโดยคาดว่าสาเหตุหลักมาจากการลักลอบเผาป่าของประชาชนบางส่วนขณะที่พื้นที่ยังมีข้อพิพาทระหว่างภาครัฐกับประชาชนทำให้จังหวัดเตรียมเปิดเวทีหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวลดความขัดแย้งและป้องกันการเกิดไฟป่าซ้ำในอนาคตปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน

0: กัมพูชาแอบอ้างวัฒนธรรมนำชุดไทยไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์จริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมยังไม่มีหลักฐานยืนยันที่ชัดเจนว่าหน่วยงานรัฐของกัมพูชามีการเคลมวัฒนธรรมในระดับนโยบายทั้งนี้ชุดไทยพระราชนิยมเป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายที่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบในประเทศไทยขณะที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีวัฒนธรรมร่วมด้านการแต่งกายอยู่เดิมจึงอาจมีความคล้ายคลึงกันในบางองค์ประกอบได้ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้ที่เว็บไซต์ www.fineart.go.th หรือโทร02-164-2501-2เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ท่านผู้ฟังคะฤดูฝนเป็นช่วงที่โรคไข้หวัดใหญ่กลับมาระบาดรุนแรงอีกครั้งประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจึงควรรีบเข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตติดตามรายละเอียดจากช่วงข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
3: ฤดูฝนมาถึงพร้อมกับการเปิดเทอมใหญ่เมื่อสภาพอากาศที่เอื้อต่อการคงอยู่ของเชื้อไวรัสเข้ากับปัจจัยการรวมกลุ่มของคนหมู่มากโดยเฉพาะเด็กๆในสถานศึกษาจึงเป็นช่วงที่มักเกิดปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในช่วงนี้หนีไม่พ้นโรคไข้หวัดใหญ่จากข้อมูลของกรมควบคุมโรคณวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการไทยก็พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่แล้วถึง 175,335 รายมีผู้เสียชีวิตรวม14รายและจากนี้เพิ่งเข้าสู่ช่วงต้นฤดูฝนซึ่งถือเป็นช่วงการระบาดสำคัญของโรคระบบทางเดินหายใจทำให้คาดว่าแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ในระยะต่อจากนี้จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกลุ่มควบคุมโรคระบุว่าช่วงเปิดเทอมเด็กนักเรียนต้องอยู่รวมกันจำนวนมากเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อได้ง่ายทั้งในโรงเรียนรถรับส่งและภายในครอบครัวจึงขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังควรรีบเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปีเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันหากต้องติดเชื้อก็ยังสามารถช่วยลดการเจ็บป่วยรุนแรงลดภาวะแทรกซ้อนและลดการเสียชีวิตได้ซึ่งสามารถเข้ารับบริการได้แล้ววันนี
4: ้ไข้หวัดใหญ่ปอดอักเสบและอีกโรคหนึ่ง RSV นะครับยัง3โรคนี้ก็จะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่เจอแน่นอนครับในช่วงฤดูฝนแล้วก็กลุ่มเสี่ยงนะครับทั้ง3โรคก็คือกลุ่มเด็กเล็กกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มที่มีโรคประจำตัวกลุ่มหญิงตั้งครรภ์เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ากลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่จะทำให้เกิดการเสียชีวิตได้เนี่ยจะค่อนข้างใกล้เคียงแล้วก็คล้ายคลึงกันทั้ง3โรควัคซีนนะครับเน้นเลยนะครับตอนนี้เดือนพฤษภาแล้วเรามีวัคซีนนะครับให้บริการสำหรับประชาชนทุกสิทธิ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับสามารถที่จะติดต่อเข้ามารับบริการในสถานพยาบาลที่ท่านมีสิทธิ์อยู่ได้นะครับติดต่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยนะครับ
3: นอกจากการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนทางที่ดีประชาชนยังควรต้องป้องกันการรับเชื้อด้วยการปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
4: ด้วยคำแนะนำแล้วนะครับก็เน้นในเรื่องของการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจก็คือเรื่องของการสัมผัสกับทางฝอยละอองนะครับการสัมผัสก็คือการล้างมือนะครับอาจจะเป็นด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือเป็นใช้สบู่แล้วก็น้ำสะอาดก็ได้นะครับในเรื่องของระบบทางเดินหายใจก็เน้นในเรื่องของการไอจามปิดปากปิดจมูกนะครับแล้วก็ใช้กระดาษชู่เช็ดทำความสะอาดแล้วก็ทิ้งลงในภาชนะที่ปิดมิดชิดในกรณีที่ท่านป่วยไม่สบายเนี่ยนะครับควรที่จะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการไปทำงานนะครับหรือไปเรียนหนังสือถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติเป็นกลุ่มเสี่ยงอาการไม่ดีขึ้นควรที่จะรีบไปพบแพทย์นะครับแล้วก็แจ้งให้แพทย์ทราบด้วยว่าท่านมีอาการผิดปกติอย่างไรบ้างแพทย์ก็จะได้รับการวินิจฉัยแล้วก็ให้ยาต้านไวรัสในบางโรคนะครับได้อย่างรวดเร็วก็จะเป็นอันหนึ่งที่ฝากเอาไว้นะครับ
3: ฤดูฝนนี้อย่าปล่อยให้ความประมาทกลายเป็นความสูญเสียดูแลสุขภาพรีบรับวัคซีนป้องกันเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยห่างไกลโรคภัยนาฤมลอุดมพรรายงาน
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอ แต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
6: ๆตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงษ์
10: ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียดแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน4พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยละไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
12: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
15: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
14: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: นในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
1: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
2: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
2: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกหากคุณมีครูที่มอบโอกาสสร้างอนาคตและเป็นผู้เปลี่ยนชีวิตนี่คือโอกาสในการตอบแทนและประกาศเกียรติคุณแด่ครูผู้ควรได้รับการยกย่องเชิดชูคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดกระบี่ขอเชิญศิษย์เก่าสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสมาคมมูลนิธิองค์กรซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้และคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาร่วมเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ประจำปีพุทธศักราช2570รางวัลอันทรงเกียรติระดับนานาชาติเล็งเห็นคุณค่าความเป็นครูในอาเซียนผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเสนอชื่อครูได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลขที่128ถนนเจ้าคุณตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่81000หรือหมายเลขโทรศัพท์065-465-0584หรือ075-819-820หรือที่อีเมลgrabipro1@gmail.comหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีหรือที่เว็บไซต์ www.pmca.or.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30มิถุนายน2569
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHzตอนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการคุยข่าว 98.5 รายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมพูดคุยข่าวกันสดๆกับข่าวเช้าข่าวใหม่ข่าวเด็ดข่าวโดนในรายการคุยข่าว 98.5
6: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังไปยังทาง Facebook Fanpage ของสวทกระบี่กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการคุยข่าว 98.5 นะคะก็มีเรื่องราวของรางวัลหนึ่งนะคะที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านนะคะได้รับทราบกันนะคะเป็นเรื่องราวของรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่7แล้วนะคะวันนี้ค่ะฝนได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะมาร่วมพูดคุยในรายการค่ะขอต้อนรับท่านผู้ว่าอังกูลศิลาเทวกูลค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่สวัสดีค่ะ
7: สว
6: ั
7: สดีครับ
6: ค่ะก่อนอื่นค่ะคงจะต้องเรียนถามท่านผู้ว่าค่ะว่าในเรื่องของรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนะคะก็ยังเป็นที่รู้จักในคนบางกลุ่มเท่านั้นเอง

0: เองนะคะวันนี้อยากจะให้ท่านผู้ว่าได้พูดถึงค่ะว่ารางวัลนี้ค่ะมีที่มาอย่างไรแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรบ้างคะ
1: ครับก็ขออนุญาตเรียนนะครับว่ารางวัลนี้เกิดขึ้นจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้ร่วมกับทางกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ทางครุสภานะครับซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี2558นะครับซึ่งในห้วงเวลานั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะครับกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยท่านทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ60พรรษานะครับเพราะฉะนั้นในปี2558ก็เลยมีการจัดทำโครงการที่จะสรรหาแล้วก็คัดเลือกครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ติมอร์เลสเต้นะครับซึ่งโครงการนี้ก็จะจัดต่อเนื่องทุก2ปีน
0: ะคร
1: ับเริ่มตั้งแต่ปี2558เป็นครั้งแรกนะครับก็เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติที่ว่าพระองค์ท่านมีพระชนมายุครบ60พรรษานะครับ
0: ซ
1: ึ่งแนวคิดสำคัญเนี่ยเรามองว่าครูเนี่ยเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้โลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นรางวัลเนี่ยเป็นรางวัลระดับโลกที่จะทำให้บรรดาครูเนี่ยที่อุทิศตนในเรื่องของการเรียนการสอนในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนแล้วก็เป็นครูที่เป็นต้นแบบที่ดีของสังคมเนี่ยได้มีขวัญกำลังใจนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญเนี่ยบรรดาครูเนี่ยเรามีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นวัตกรรมต่างๆกับในระดับนานาชาติด้วยโดยเฉพาะรางวัลนี้เป็นรางวัลที่เป็นรางวัลนานาชาตินะครับแล้วก็สิ่งสำคัญเนี่ยโครงการนี้ต้องการที่จะสืบสานพระราชพินิธานของกรมสมเด็จพระเทพนะครับเพราะว่าพระวิสัยทัศน์ของท่านเนี่ยท่านให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษาแล้วก็การเรียนรู้ตลอดชีวิตว่าเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนเมื่อปี2568ที่ผ่านมาเนี่ยท่านเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนะครับท่านทรงมีพระดำรัสว่าครูที่มีคุณภาพจะสร้างนักเรียนที่มีคุณภาพและจะนำไปสู่พลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศนะครับ
0: ค่ะนั่นหมายความว่าครั้งที่7เนี่ยก็คือจะมีการมอบรางวัลจริงๆในปี2570
1: ค่ะ
0: ในปี2570ก็คือปีนี้เราถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะในการที่จะเฟ้นหาคัดเลือกนะคะในส่วนของคุณครูที่จะเสนอชื่อเข้ารับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7นั่นเองค่ะซึ่งในส่วนของจังหวัดกระบี่เองอะค่ะเราก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการเสนอชื่อครูเข้ารับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าในปี2570ในส่วนนี้จังหวัดกระบี่ค่ะเราได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะท่านผู้ว่าคะ
1: ครับตามระเบียบแล้วก็แนวทางของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเนี่ย
0: ค่ะ
1: เขาก็จะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นผู้ที่ตั้งคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดขึ้นมาชุดนึงนะครับผมก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือรางวัลเนี้ยจะต้องเป็นที่รับรู
0: ้
1: ของพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นจึงได้ตั้งคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ขึ้นมาชุดนึงนะครับโดยเฉพาะก็จะมีทางท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ของเราท
0: ่
1: านผอ.สวท.ของเราเป็นอนุกรรมการเพื่อวางแผนแล้วก็จัดทำสื่อหลากหลายประเภทเพื่อให้บรรดาพี่น้องประชาชนรวมทั้งคุณครูลูกศิษย์ได้เข้าใจรับรู้นะครับว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าแล้วก็สามารถที่จะเสนอรายชื่อคุณครูที่เป็นครูในดวงใจของบรรดาลูกศิษย
0: ์
1: นะครับเพื่อเข้าสู่การชิงรางวัลในครั้งนี้ด้วยนะครับ
0: ค่ะแสดงว่าในเรื่องของรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะท่านในฐานะของลูกศิษย์เองก็มีโอกาสที่จะเสนอชื่อ
1: ใช่คร
0: ับ เสนอชื่อนะคะให้กับคุณครูที่เราอาจจะรู้สึกว่าท่านเนี้ยเป็นคุณครูในดวงใจมีแนวทางในการพัฒนาศิษย์ค่อนข้างที่จะเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของจังหวัดกระบี่อ่ะค่ะเรามีแนวทางในการที่จะเปิดโอกาสให้กับประชาชนแล้วก็ศิษย์เก่ารวมไปถึงหน่วยงานต่างๆเนี่ยค่ะร่วมมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อคุณครูอย่างไรบ้างคะ
1: ก็จริงๆแล้วโดยทั่วไปเนี่ยบรรดาคุณครูทั้งหลายจะมองว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลที่สูงส่งแล้วก็ได้ยาก
0: ได้ยาก
1: พอได้ยากแล้วมักจะมองว่าตัวเองผลงานอาจจะไม่พอที่จะเข้ารับการคัดเลือกก็เลย
0: ไม่กล้า
1: นะครับแต่จริงๆแล้วรางวัลนี้เป็นรางวัลที่ไม่ได้มุ่งเน้นว่าจะต้องเป็นครูที่มีผลงานดีเด่นสูงสุดนะครับซึ่งแนวคิดของรางวัลนี้เป็นรางวัลที่ต้องการจะเชิดชูครูผู้เปลี่ยนชีวิตของศิษย
0: ์
1: พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลย
0: ะ
1: นะครับโดยเฉพาะศิษย์ที่ด้อยโอกาสศิษย์ที่ลำบากลำบนมาแต่ครูเนี่ยสามารถที่จะทำให้ศิษย์คนนี้สามารถเติบโตขึ้นมามีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได
0: ้
1: ตรงนี้ถือว่าเป็นการสร้างคนนะครับเพราะฉะนั้นรางวัลนี้ก็จะมุ่งเน้นครูที่สร้างคนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามประชาสัมพันธ์นะครับประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางให้ไปถึงทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทางโรงเรียนทางมหาวิทยาลัยทางโรงเรียนที่สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นพี่น้องประชาชนทั่วไปให้รับทราบว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลที่มีความสำคัญแล้วก็อยากจะให้คุณครูของจังหวัดกระบี่เราเนี่ยทุกคนได้สนใจ
0: แล้วก็
1: รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าสู่การคัดเลือกนะครับ
0: ค่ะนั่นหมายความว่าตัวลูกศิษย์เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะเสนอชื่อคุณครูเพราะฝนเชื่อว่าทุกคนมีคุณครูที่แบบโดยเฉพาะครูในดวงใจขนาดว่าฝนเองเนี่ยก็เรียนจบมาหลายปีแล้วแล้วก็จะมีคุณครูในดวงใจของเราว่าท่านเนี้ยที่สอนเรามาแล้วทำให้เราแบบคิดดีทำดีแล้วก็อยากที่จะมีความเจริญในหน้าที่การงานอย
1: ่
0: างนี้นะคะทีนี้หาทางด้านของท่านผู้ว่าเองเนี่ยท่านผู้ว่ามีความคาดหวังในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะที่จะสร้างผลเชิงบวกต่อสังคมแล้วก็เยาวชนยังไงบ้างคะ
1: ก็จริงๆก็คาดหวังไว้สูงนะครับว่าบรรดาคุณครูของจังหวัดกระบี่ก็จะให้ความสำคัญแล้วก็บรรดาลูกศิษย์ที่จบออกไปก็จะได้เสนอชื่อคุณครูในดวงใจคุณครูที่ประทับใจนะครับเพราะนั้นก็อยากจะให้สังคมได้รับรู้อย่างกว้างขวางว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าครูคือผู้สร้างครูคือเรือจ้างนะครับซึ่งบทบาทตรงนี้ก็อยู่ที่บรรดาคุณครูแล้วก็อยู่ที่ลูกศิษย์แล้วก็อยู่ที่ทุกภาคส่วนด้วยนะครับซึ่งทางจังหวัดกระบี่ของเราเนี่ยเราก็ได้ตั้งคณะกรรมการคัดเลือกขึ้นมาแล้วนะครับแต่บางท่านอาจจะยังมองภาพไม่ชัดนะครับว่ารางวัลเนี่ยมันมีลักษณะไหนอย่างไรนะครับก็ต้องเรียนนะครับรางวัลเนี้ยรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเนี่ยเป็นรางวัลผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดระดับประเทศเลยมีแค่คนเดียว
0: คนเดียว
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ส่วนถ้าได้ที่2ที่3 2รางวัลเขาจะเรียกว่าได้รางวัลคุณากร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแล้วก็รางวัลที่3เนี่ยเปรียบเสมือนเหรียญทองแดงก็เขาเรียกว่ารางวัลครูยิ่งคุณก็คือที่4ถึงที่20นะครับแล้วก็รางวัลที่4คือรางวัลครูขวัญศิษย์ก็คือรางวัลที่เป็นครูที่ได้รับการคัดเลือกระดับจังหวัดเพราะฉะนั้นทุกจังหวัดเนี่ยผมว่าถ้ามีผลงานที่ส่งเข้าไปเนี่ยผมว่าต้องรางวัลเนี้ยน่าต้องได้ละ
0: ค่ะค่ะเราอาจจะไม่ได้คาดหวังรางวัลที่จะต้องได้อันดับ1ของประเทศนะคะแต่ว่าก็ยังมีรางวัลอื่นๆสำหรับคุณครูที่ทำการเสนอชื่อเข้าไปนะคะทีนี้ในส่วนของจังหวัดกระบี่อะค่ะมีหลักเกณฑ์หรือว่าคุณสมบัติเด่นของครูที่อยากจะเชิญชวนให้เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกมั้ยคะท่านผู้ว่าคะ
1: ซึ่งจริงๆจะมีรายละเอียดเยอะมากเลยนะครับ เรื่องคุณสมบัติของครูเช่นต้องมีสัญชาติไทยถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาของรัฐเอกชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาไม่น้อยกว่า กี่ปีกี่ปีมันจะมีรายละเอียดอยู
0: ่
1: นะครับตรงนี้ก็อยากจะเรียนนะครับว่าท่านที่สนใจเนี่ยคงต้องลงไปดูในรายละเอียดในเว็บไซต
0: ์
1: นะครับของมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประกอบนะครับแล้วก็ถ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนก็อย่ารีรอนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือในเรื่องของการพิจารณาของคณะกรรมการเนี่ยเราก็จะพิจารณาในเรื่องของพฤติกรรมที่ดีงามทั้งกายวาจาใจเป็นแบบอย่างที่ดีมีความทุ่มเทการสอนการจัดการเรียนรู้มีการค้นคว้าพัฒนาแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญตนเนี่ยก็นำไปสู่การปฏิบัติจริงๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่หยุดนิ่งก็คือมีนวัตกรรมใหม่ๆนะครับแล้วก็มีผลงานที่สามารถจะเผยแพร่ไปสู่นานาชาติได้นะครับก็ขอเชิญที่จะร่วมเสนอชื่อกันต่อคณะกรรมการระดับจังหวัดนะครับ
0: ค่ะค่ะก็เอาเป็นว่าสำหรับอาจจะมีบางคนที่กังวลว่าเอ๊ะแล้วคุณครูที่สูงอายุจะทำยังไงถ้าจะต้องไปดูในเว็บไซต์อะไรเงี้ยท่านอาจจะลำบากก็อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าในส่วนของลูกศิษย์นะคะลูกศิษย์นี่ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะคะถ้าเกิดว่าครูในดวงใจของท่านเนี่ยท่านอาจจะอายุเยอะแล้วอาจจะไม่ได้เก่งเทคโนโลยีมากมายอาจจะดูรายละเอียดให้ท่านไปก็ได้
1: คือผมว่าโดยทั่วไปเนี่ยเจ้าตัวเองเขาไม่ค่อยอยากเสนอชื่อตัวเอง
0: ใช่ใช่
1: สิ่งสำคัญเนี่ยก็จะเป็นองค์กร
0: ค่ะ
1: องค์กรต้องช่วยดูให
0: ้
1: เช่นโรงเรียนนะครับก็ต้องมานั่งคุยกันแล้วก็นั่งนึกย้อนไปว่าคุณครูท่านไหนที่มีผลงานยอดเยี่ยมสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตศิษย์ได้โรงเรียนแต่ละโรงเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสังกัดสพป.สพม.สกร.หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอะไรต่างๆเนี่ยต้องร่วมกันแล้วก็เสนอชื่อเข้าไป
0: ค่ะ
1: ถ้าเจ้าตัวบอก
0: ไม่ทำ
1: ไม่กล้าหรอกผมว่าไม่กล้า
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะเพราะว่ามองแล้วคืออาจหลายๆท่านอาจจะมองโอ้ยเอกสารหลักฐานเยอะไปไหมในเรื่องของผลงานคิดว่าบางทีเนี่ยคิดว่าของตัวเองเนี่ยผลงานอาจจะไม่ได้เทียบเท่าของคนอื่นอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นว่าฝากไปยังลูกศิษย์ลูกหาองค์กรนะคะหรือแม้กระทั่งโรงเรียนเองเนี่ยฝนเชื่อว่าโรงเรียนเองท่านน่าจะเป็นท่านน่าจะมีข้อมูลของคุณครูมากที่สุดแล้วก็มีข้อมูลที่ดีที่สุดนะคะก็สามารถที่จะเสนอชื่อได
1: ้ครับผม
0: นะคะค่ะทางด้านของท่านผู้ว่าค่ะมีอะไรที่อยากจะฝากเชิญชวนถึงประชาชนแล้วก็ลูกศิษย์ในจังหวัดกระบี่ค่ะให้ร่วมกันเสนอชื่อคุณครูดีเด่นในครั้งนี้บ้างคะ
1: ก็ตามที่ผมเรียนนะครับว่าครั้งนี้ก็เป็นโอกาสสำคัญละนะครับเป็นโอกาสสำคัญของชาวกระบี
0: ่
1: ที
0: ่
1: จะได้ยกย่องเชิดชูเกียรติของคุณครูให้สังคมได้รับรู้นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดกระบี่เราก็ได้รับรางวัลครูสมเด็จเจ้าฟ้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับทุก2ปีนะครับอย่างปี58ก็ครูดวนดำดีได้รับรางวัลนะครับปี60ครูพยอมจันนิ่มปี62คุณครูแก้วตาประภาสนะครับปี64คุณครูสุพางเอ่งช่วนปี66พระครูศรีธรรมวุฒนะครับหรือที่เรียกว่าท่านศรีวังนะคร
0: ับ
1: แล้วก็ปี68เนี่ยคุณครูอมรทัศน์เอียดศรีชายเนี่ยได้รับรางวัลครูยิ่งคุณเลยนะคร
0: ับ
1: รางวัลครูยิ่งคุณนี่คือลำดับที่4ถึง20ที่ผมนำเรียนเบื้องแรกก็เปรียบเสมือนเหรียญทองแดงนะครับมี10กว่าคนที่ได้เหรียญเงินนี้ได้แค่2ท่านนะครับเหรียญทองนี้ได้ท่านเดียวนะครับแต่อย่างน้อยถ้าเป็นที่1ของจังหวัดเนี่ยผมว่าต้องได้รางวัลครูขวัญสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็อยากให้มีการเสนอชื่อเข้ามานะครับที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นฝ่ายเลขาเราก็เปิดรับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30มิถุนายนปีนี
0: ้
1: นะครับ
0: ก็ยังมีเวลาอีกหลายวันเลยนะเพราะว่าเป็นเดือนเลยนะคะเดือนกว่าๆเลยนะคะ
1: ส่งเข้ามาเยอะๆนะครับเพราะว่าคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเนี่ยเราก็จะได้ดูภาพรวมแล้วเราก็จะส่งไป2ท่านนะครับไปที่ส่วนกลางต่อไปนะครับ
0: ค่ะซึ่งจังหวัดกระบี่เองเราก็ได้รับรางวัลครูยิ่งคุณนี่ก็ถือว่าเป็นเกียรติมากๆเลยนะ
1: แสดงว่าคุณครูของจังหวัดกระบี่นี่มีคุณภาพสูงนะครับ
0: ใช่ค่ะเรายังมีครูที่ดีที่จะไปเขาเรียกว่าสู้กับ คุณครูจากจังหวัดอื่นๆได้อยู่นะคะค่ะแสดงว่ากระบี่เราก็มีดีนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็อย่าลืมเสนอชื่อกันไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะคะท่านผู้ว่ามีข้อคิดหรือว่ากำลังใจอะไรที่จะฝากถึงคุณครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทในตอนนี้บ้างคะ
1: ก็อยากจะฝากคุณครูนะครับว่า
0: ค่ะ
1: คนที่เป็นครูเนี่ยเป็นผู้ที่สังคมคาดหวังสูงเพราะฉะนั้นต้องแบกภาระในการที่จะสร้างอนาคตของชาติแล้วก็โดยยุคปัจจุบันเนี่ยโลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วนะครับโลกเปลี่ยนแปลงเร็วเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยคุณครูก็คงต้องปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม
0: ่
1: นะครับเดี๋ยวนี้มีทั้งปัญญาประดิษฐ์นะครับ AI อะไรต่างๆสามารถที่จะนำมาใช้ได้เพื่อลดภาระของงานแบบดั้งเดิมที่เราทำกันนะครับแล้วก็จะทำให้คุณครูสามารถที่จะอุทิศเวลาในการสอนดูแลนักเรียนได้มากยิ่งขึ้นนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือคุณครูทุกท่านต้องมีความมุ่งมั่นอดทนแล้วก็แน่วแน่นะครับเพื่อพยายามนำพาศิษย์ไปสู่โลกที่ดีขึ้นแล้วก็ขอให้คุณครูทุกๆคนได้รับโอกาสนะครับจากรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: คุณครูทุกสังกัดนะครับที่ผมนำเรียนอ่
0: ะ
1: สพป.สพม.อาชีว
0: ะ
1: การศึกษาพิเศษสกล.ครูท้องถิ่นครูเอกชนครูนอกระบบนะครับท่านสามารถที่จะได้รับรางวัลนี้ได้นะครับแล้วก็ต้องการให้สังคมได้รับรู้ได้ยกย่องบรรดาคุณครูต่างๆเหล่านี้นะครับ
0: ค่ะนั่นหมายความว่าครูทุกท่านเลยนะคะที่เป็นครูอาจจะในระบบแล้วก็นอกระบบนะคะก็สามารถที่ได้รับการเสนอชื่อหมดเลยนะคะเพียงแค่ลูกศิษย์เห็นแล้วหรือว่าองค์กรเห็นแล้วว่าท่านเนี่ยมีความทุ่มเทในการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของลูกศิษย์นะคะให้ไปในทางที่ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องราวของรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ค่ะนอกจากนี้นะคะผู้ฟังคะท่านผู้ว่ายังคงอยู่กับเรานะคะถึงแม้ว่าจบกันในเรื่องของรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีแล้วในช่วงหน้าค่ะยังคงมีเรื่องราวข่าวสารนะคะที่ท่านผู้ว่าจะมาประชาสัมพันธ์หรือว่ามาแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบกันเดี๋ยวช่วงนี้เบรกกันสักครู่ค่ะ
2: หากคุณมีครูที่มอบโอกาสสร้างอนาคตและเป็นผู้เปลี่ยนชีวิตนี่คือโอกาสในการตอบแทนและประกาศเกียรติคุณแด่ครูผู้ควรได้รับการยกย่องเชิดชูคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดกระบี่ขอเชิญศิษย์เก่าสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสมาคมมูลนิธิองค์กรซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้และคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาร่วมเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ประจำปีพุทธศักราช2570รางวัลอันทรงเกียรติระดับนานาชาติเล็งเห็นคุณค่าความเป็นครูในอาเซียนผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเสนอชื่อครูได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลขที่128ถนนเจ้าคุณตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่81000หรือหมายเลขโทรศัพท์065-465-0584หรือ075-819-820หรือที่อีเมลgrabipro1@gmail.comหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีหรือที่เว็บไซต์ www.pmca.or.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30มิถุนายน2569
3: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
4: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
5: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้น ทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
3: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
6: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
0: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
3: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
7: คุณผู้ฟังยังคงอยู่กับรายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะรวมไปถึงทาง Facebook Fanpage ของสวทกระบี่กันด้วยนะคะและเรายังคงอยู่กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งต้องมาพูดคุยกันเรื่องของสภาวะอากาศสักนิดนึงท่านผู้ว่าค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันซึ่งออกมาเป็นฉบับที่15แล้วนะคะแล้วก็มีผลกระทบไปจนถึงวันที่21พฤษภาคม2569นี้นะคะซึ่งในส่วนของจังหวัดกระบี่เองเราก็เจอเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดใช้คำนี้ดีกว่าค่ะว่าไม่อยากให้เกิดนะคะในเรื่องนี้ค่ะรายละเอียดอยากให้ท่านผู้ว่าได้ชี้แจงนะคะให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันสักนิดนึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
1: ครับก็สืบเนื่องจากวันที่16พฤษภาที่ผ่านมานะครับที่ทางจังหวัดกระบี่ได้รับทราบเหตุการณ์นะครับที่นักท่องเที่ยวต่างชาติสัญชาติเนเธอร์แลนด์คือนายล็อบเบิร์กแมนอายุ61ปีได้ประสบอุบัติเหตุจมน้ำทะเลขณะพายเรือคายัก2คนกับลูกสาวนะครับที่บริเวณเกาะปอดะอ่าวไรเลซึ่งทั้ง2คนไม่ได้สวมชูชีพด้วยนะครับแล้วก็ในห้วงเวลานั้นนะช่วงประมาณบ่ายสามเนี่ยฝนตกหนักมากเลยนะครับแล้วทะเลเนี่ยขึ้นลมแรง
7: ใช่ค่ะ
1: แล้ววันนั้นอ่ะผมพาคณะหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ภาคเอกชนไปที่เกาะลอกด้วยนะครับไปตั้งแต่เช้าอากาศก็ยังโอเคอยู่แต่ขึ้นก็แรงมากจนเวียนหัวไปหมดเลยขึ้นเรือไปแล้วก็พอทานข้าวเสร็จดูสภาพอากาศไม่เหมาะต้องรีบกลับเลยนะครับผมก็กลับมาถึงประมาณบ่ายสองกว่าๆนะครับหลังจากนั้นก็ได้รับทราบข่าวนะครับโดยท่านปภ.จังหวัดก็ได้รายงานให้ทราบว่ามีชาวต่างชาติได้สูญหายแต่ลูกสาวได้รับการช่วยเหลือนะครับแล้วก็ขึ้นฝั่งปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นผมก็บอกท่านปภ.ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสอนชนทางตำรวจน้ำตำรวจท่องเที่ยวทางหน่วยงานอุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธาราอบจ.ท่องเที่ยวและกีฬาให้บูรณาการร่วมกันในการที่จะค้นหาซึ่งทีมงานก็ดำเนินการค้นหาต่อแต่ว่าในบางช่วงที
7: ่
1: ฝนตกหนักขึ้นลมแรงก็ต้องหยุดค้นหานะครับต่อมาเรื่อยเราก็ไม่พบนะครับเราก็ยังไม่พบแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ยังไม่หยุดค้นหานะครับโดยเฉพาะทางกงสุลของประเทศเนเธอร์แลนด์ท่านก็เป็นห่วงเป็นใยก็ได้โทรศัพท์มาสอบถามกับทางท่านปภ.อยู่ตลอดเราก็ยืนยันว่าเราไม่หยุดค้นหาแล้วเราก็มีความคาดหวังนะครับว่าทางนักท่องเที่ยวชาวเนเธอร์แลนด์เนี่ย ก็จะรอดชีวิตนะครับอาจจะมีคลื่นพัดไปชายฝั่ง
0: ไปติดตรงไหนอยู
1: ่แล้วก็พยายามให้บรรดาผู้นำชุมชนตามแนวชายฝั่งกำนันผู้ใหญ่บ้านช่วยตรวจดูตามแนวตลอดนะครับแล้วก็ปฏิหาริย์ไม่มีจริงนะครับเมื่อวานนะครับเมื่อวาน19พฤษภาผมก็ได้รับทราบข่าวนะครับว่ามีเรือประมงชาวบ้านก็ได้พบร่างผู้เสียชีวิตที่มีลักษณะคล้ายคนต่างชาติเพศชายแล้วก็ลอยคว่ำหน้าอยู่บริเวณใกล้ท่าเรือเกาะปูตำบลคลองขนานที่อำเภอเหนือคลองนะครับสวมกางเกงขาสั้นสีดำซึ่งทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวก็เลยเข้าตรวจสอบแล้วก็นำไปชันสูตรนะครับแล้วก็ให้ลูกสาวได้ดูนะครับลูกสาวก็ได้ยืนยันว่าเป็นคุณพ่อของท่านเองอ
0: ะ
1: นะครับซึ่งเราก็ได้นำร่างเพื่อพิสูจน์แล้วก็ยืนยันการเสียชีวิตแล้วก็ออกหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่โรงพยาบาลกระบี่นะครับซึ่งในการนี้ผมในนามผู้ว่าการจังหวัดกระบี่ก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ต้องสูญเสียบุคคลนั้นเป็นที่รักจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราก็เต็มที่แล้วนะครับระดมค้นหากันถึงแม้ว่าทางคุณล็อบเบิร์กแมนจะเสียชีวิตเราก็พร้อมนะครับผมก็สั่งการให้ทุกหน่วยงาน
0: อะ
1: ตำรวจท่องเที่ยวตำรวจตม.ต่างๆที่จะอำนวยความสะดวกนะครับโดยร่วมกับทางกงสุลเนเธอร์แลนด์นะครับที่จะประสานงานแล้วก็นำร่างของผู้เสียชีวิตกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ประเทศบ้านเกิดให้เรียบร้อยนะครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งในเมื่อวานเนี่ยผมก็ให้ท่านปภ.เนี่ยได้ประชุมเตรียมมาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอีกนะครับสิ่งสำคัญก็คือบรรดานักท่องเที่ยวท่านต้องติดตามสถานการณ์นะครับว่าช่วงเวลาไหนที่มีประกาศว่าทะเลจะมีคลื่นลมแรงอะไรต่างๆก็ไม่ควรนะครับที่จะไปทำกิจกรรมทางน้ำนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าท่านลงเรือเนี่ยลงเรือทุกครั้งเนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ย
0: ชูชีพ
1: นะครับเสื้อชูชีพเนี่ยจะเซฟร่างกายได้ถ้าหากเรือพลิกคว่ำก็ยังไงก็ลอยอ่ะนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะระดมกำลังก็เข้าไปช่วยเหลือได้นะครับเพราะว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันเราตอบไม่ได้เลยมันเกิดได้ทุกเมื่อนะคร
0: ับ
1: วันนั้นผมก็เกือบแย่ผมก็คิดโอ้นี่สมมติถ้าเกิดช้ากว่านี้ต้องแล้วถ้าเป็นเรือสปีดโบ๊ทเล็กเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะ
0: พลิกความ
1: ได้
0: ใช่ค่ะค่ะ
1: มันอันตรายมากเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องระมัดระวังอย่างเต็มที่อ
0: ่ะ
1: ส่วนหน่วยงานภาครัฐเรามีเวรตลอดอยู่แล้วนะครับที่จะคอยติดตามแล้วก็วางมาตรการที่จะให้ความช่วยเหลือนะครับ
0: ค่ะค่ะก็เอาเป็นว่าในช่วงนี้นะคะก็คงจะฝากเน้นย้ำไปยังผู้ประกอบการท่องเที่ยวก็แล้วกันค่ะเพราะว่ากระบี่เราเนี่ยไม่ได้มีดีแค่ทะเลอย่างเดียวนะคะก็ถ้าเกิดว่าช่วงนี้กรมอุตุเขาเตือนในเรื่องราวของคลื่นลมแรงนะคะก็อาจจะมีทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวอาจจะเสนอเส้นทางรูทอื่นให้กับนักท่องเที่ยว
1: ที่มีความ
0: ปลอดภัยกว่าน
1: ะครับ
0: ค่ะ
1: บางครั้งบางคราวไม่ต้องตามใจนักท่องเที่ยวนะครับเรื่องความปลอดภัยนี่เป็นหัวใจของการท่องเที่ยวเลยนะครับก็อยากจะให้ผู้ประกอบการทุกแห่งนะครับได้ให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วยการทำกิจกรรมที่อาจจะเกิดอันตรายในห้วงเวลาเช่นนี
0: ้
1: นะครับท่านต้องคอยแจ้งเตือนแล้วก็ไม่สนับสนุนนะครับก็อย่าหวังเพียงเรื่องแต่กำไรเท่านั้นนะครับเร
0: ื่
1: องชีวิตทรัพย์สินความปลอดภัยสำคัญที่สุดแล้วก็เพื่อชื่อเสียงของจังหวัดกระบี่ด้วยนะครับที่เราพยายามที่จะสร้างว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะครับ
0: ใช่ค่ะก็ต้องเรียนอย่างนี้เพราะวันนั้นวันที่16เนี้ยฝนเองก็ไปอยู่แถวหาดนพรัตน์ค่ะเห็นคลื่นแล้วก็แอบใจหายเหมือนกันว่าเอ๊ะนี่ถ้ามีเรือก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุไม่ดีนะคะคุณผู้ฟังก็คิดว่าถ้ามันมีเรือแบบที่ไม่ยอมกลับเข้าฝั่งอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นนะคะพอมาทราบข่าวก็รู้สึกโอ้โหรู้สึกเสียใจมากๆเลยทีเดียวนะคะยังไงก็ เน้นย้ำนะคะท่านผู้ว่าเน้นย้ำไปยังผู้ประกอบการแล้วนะคะยังไงก็เจรจากับนักท่องเที่ยวนิดนึงนะคะก็อาจจะมีรูทเส้นทางอื่นนะคะกระบี่มีที่เที่ยวเยอะ
1: ม
0: ี
1: ที่เที่ยวเยอะนะครับท่องเที่ยวเชิงสุขภาพก็ได้นะครับไปแช่น้ำพุร้อนเค็มที่คลองท่อมอะไรต่างๆมีเยอะนะครับ
0: ค่ะก็อาจจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนรูทให้กับนักท่องเที่ยวนิดนึงนะคะเอาล่ะเรามาเปลี่ยนบรรยากาศดีกว่าคุณผู้ฟังเมื่อกี้พูดไปก็อาจจะรู้สึกเศร้าๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็มีงานบุญค่ะงานบุญใหญ่เลยค่ะท่านผู้ว่าที่จะเกิดขึ้นที่กระบี่เรา
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เรื่องนี้ก็สืบเนื่องจากทางวัดถ้ำเสือนะครับพระอาจารย์ชัยที่ทุกท่านรู้จักซึ่งขณะนี้ท่านก็ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์ใหม่แล้วเป็นพระธรรมวชิรพุทธาคมนะครับซึ่งท่านก็เป็นรองเจ้าคณะภาค17ท่านเป็นเจ้าวาดวัดบางทองหรือว่าวัดพระธาต
0: ุ
1: วชิรมงคลแล้วอีกทางหนึ่งท่านก็มารักษาการเจ้าวาดวัดถ้ำเสือนะครับแล้วก็ท่านต้องการที่จะสร้างวัดถ้ำเสือให้เสร็จภายในปี70ครับเพราะนั้นปี70เนี่ยทุกอย่างต้องเรียบร้อยตอนนี้ผมได้มีโอกาสไปที่วัดถ้ำเสือพระอาจารย์ชัยท่านก็ได้เมตตาพาเดินเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณเจดีย์พระธาตุบริเวณสถานที่จะเป็นโรงทานบริเวณสถานที่จะเป็นที่ศูนย์ฝึกอบรมวิปัสสนาอะไรต่าง
0: ๆ
1: ตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์นะครับยังขาดงบประมาณอีกจำนวนมาก
0: จำนวนมาก
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นท่านก็เลยคุยกับผมว่าจะจัดทอดพระป่านะครับซึ่งเราก็ตกลงปรงใจกันชัดเจนนะครับแล้วเราก็กำหนดที่จะทอดพระป่าในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้นะครับที่จะถึงเนี่ยอีกไม่กี่วัน
0: เนี่ยอีกไม่กี่วัน
1: นะครับแล้วก็พระอาจารย์ชัยท่านก็ได้เรียนเชิญท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาเป็นประธานในพิธีทอดพระป่าซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้ตอบรับที่จะมาแล้วนะครับในวันนั้นเนี่ยก็จะมีแขกผู้ใหญ่มาเยอะมากจะมีทีมรัฐมนตรีทีมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาร่วมด้วยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ทั้ง14จังหวัดนะครับมาร่วมซึ่งงานนี้เป็นงานบุญใหญ่นะครับเพราะว่าพระอาจารย์ชัยคุยเรียนให้ผมว่าวัดเนี่ยท่านจะสร้างเพื่อถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาแล้วก็ปีหน้าเนี่ยปี70เนี่ยก็จะกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพมาเป็นองค์ประธานนะครับในการเปิดวัดถ้ำเสืออย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นในโอกาสเนี่ยก็เป็นโอกาสที่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกระบี่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงแล้วก็พี่น้องประชาชนทั้งภาคใต้ทั้งทั่วประเทศอ่ะนะครับได้มีโอกาสที่จะร่วมบุญกับวัดถ้ำเสือนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีการกำหนดแนวทางที่จะร่วมทำบุญได้นะครับก็สองช่องทางนะครับทางหนึ่งถ้าท่านจะทำบุญโดยตรงก็ทำกับส่งเงินมาที่สำนักงานจังหวัดกระบี
0: ่
1: หรือสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ได้นะครับจนถึงวันที่25พฤษภาคมในวันและเวลาราชการแล้วก็ทางผู้ที่ทำบุญประสงค์จะรับใบอนุโมทนาบัตรก็กรุณาแจ้งว่าจะเป็นชื่อตัวบุคคลหรือชื่อหน่วยงานนะครับส่วนนี้ก็สามารถที่จะนำไปลดหย่อนภาษีได้นะครับแล้วก็รายละเอียดก็สามารถที่จะแนบมาด้วยนะเรื่องบัตรประชาชนอะไรต่างๆจำนวนเงินที่จะบริจาคนะครับแล้วเดี๋ยวนี้เราทำระบบ e-donation นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ก็จะคีย์เข้าระบบไป
0: ใช่ค่ะก็คือเวลาจ่ายภาษีเขาก็จะขึ้นมาเลยว่าเราทำบุญที่ไหนไปบ้าง
1: ครับ
0: นะคะก็จะไปลดหย่อนได
1: ้ครับอีกช่องทางหนึ่งก็คือโอนเงินทำบุญท่านไม่ต้องมาไม่ต้องเสียเวลาเลยโอนเงินทำบุญเข้าบัญชีวัดถ้ำเสือ
0: ได้เลย
1: นะครับก็เลขบัญชีก็อยู่ในอินโฟแล้วนะครับในอินโฟก็ธนาคารออมสินสาขาโลตัสกระบี่นะครับหลังจากที่โอนเสร็จแล้วก็อยากจะขอความกรุณาให้ส่งหลักฐานการโอนมาที่สำนักงานจังหวัดกระบี่แล้วก็สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ก็ได้หน่วยใดหน่วยหนึ่งนะครับทางอีเมลตามอินโฟนะครับภายในวันที่25พฤษภาเพราะว่าเราจะได้รู้ภาพรวมนะครับว่า ว่าการทำบุญทอดพระป่าสามัคคีที่วัดถ้ำเสือแห่งเนี้ยมีผู้ใจบุญผู้มีจิตศรัทธาท่านใดร่วมทำบุญจำนวนเท่าไหร่เราก็จะประมวลนะครับว่าเงินทั้งหมดเนี่ยได้เท่าไหร่
0: ได้เท่าไหร
1: ่ซึ่งเงินทั้งหมดเราก็จะส่งให้ทางคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องการเงินของวัดถ้ำเสือเนี่ยนำไปใช้ในการพัฒนาวัดถ้ำเสือให้เสร็จสิ้นตามเจตจำนงของพระอาจารย์ชัยนะครับเพื่อปีหน้าเราก็จะได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพมาเปิดนะครับ
0: ค่ะหรือว่าวันทำบุญก็ได้ใช่ไหมท่านผู้ว่าคะ
1: วันทำบุญก็ได้ครับวันทำบุญเราก็จะมีการตั้งโต๊
0: ะ
1: นะครับตั้งโต๊ะก็สามารถที่จะไปร่วมวันทำบุญได้แล้วก็เชิญพี่น้องประชาชนนะครับถ้าท่านไม่ติดอะไรก็อยากจะเรียนเชิญมาร่วมงานบุญด้วยนะครับตั้งแต่เช้าเลยนะครับเช้าพระอาจารย์ชัยบอกผมว่าต้องดูแลพี่น้องประชาชนอย่างดีจัดอาหารอย่างดีเลยนะครับเราจัดโรงทานไว้ดูแลพี่น้องประชาชนด้วยนะครับก็เราสามารถต้อนรับพี่น้องประชาชนได้จำนวนมากนะครับก็เชิญชวนนะครับเชิญชวนนะครับ
0: แล้วถ้าเกิดว่าหน่วยงานที่เขาอยากจะไปตั้งโรงทานแล้วท่านผู้ว่าคะเรามีเปิดพื้นที่ให้กับหน่วยงานที่สมมติว่าเป็นห้างร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาอยากจะไปร่วมโรงทานในครั้งนี้ค่ะ
1: คือตัวจังหวัดตั้งเป็นคณะกรรมการขึ้นมาเลยแล้วก็มีคณะกรรมการโรงทานแล้วเราก็จะวางไว้เรียบร้อยเลยนะครับ
0: ช่วง
1: ที่ผ่านมาเราก็มีการประชุมกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าแต่ละอำเภอรับไปกี่บูธนะครับตอนนี้บริษัทห้างร้านที่มีความสนใจก็คุยกันแล้วนะครับเพราะว่าเราต้องคุยกันก่อนเพราะว่าอาหารแต่ละอย่างเนี่ยจะต้องไม่ซ้ำกันนะครับ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นงานบุญนะคะบุญใหญ่ด้วย
1: ใช่
0: นะคะบุญใหญ่มากๆแล้วก็ที่สำคัญวัดถ้ำเสือเราต้องยอมรับว่าถือว่าเป็นเขาเรียกว่าที่ต้อนรับนะคะแขกที่มาเยี่ยมเยือนกระบี่ค่อนข้างเยอะค่ะท่านผู้ว่าคะ
1: ใช่
0: นักท่องเที่ยวนี่เวลามากระบี่นะคะไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือต่างชาติก็ต้องไปแวะเวียน
1: วัดถ้ำเสือ
0: แวะเวียนเยี่ยมเยือนวัดถ้ำเสือซึ่งพระอาจารย์ชัยเองท่านก็พยายามพัฒนาวัดถ้ำเสือให้สวยงามนะคะพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งครั้งนี้ก็ถือว่าก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นวันที่พี่น้องประชาชนชาวกระบี่เราจะได้แสดงความสามัคคีว่าเราจะมาร่วมกันทำบุญนะคะเพื่อให้วัดถ้ำเสือของเราเนี่ยสวยยิ่งขึ้นไปนะคะ
1: ใช่ครับแล้วก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งซึ่งภาษาสมัยนี้เขาเรียกว่าสายมูใช่ไหม
0: สายมูค่ะ
1: สายมูวัดถ้ำเสือได้
0: ค
1: ่
0: ะค่ะแล้วก็จะมีแบบผู้ที่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามาทดสอบสมรรถภาพร่างกายนะขึ้นไปไหว้เจดีย์ด้านบนด้วยนะคะ
1: 1,200 ขั้นใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะท่านผู้ว่าขึ้นหรือยัง
1: ผมเคยขึ้นตอนเด็กๆเคยมาตอนเด็กๆตอนนี้ล่าสุดที่ยังไม่ได้ขึ้น
0: ยังไม่ได้ขึ้นนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะก็ต้องบอกว่าวัดถ้ำเสือเรานะคะก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอีกพื้นที่หนึ่งที่ในการจะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะเราก็มาร่วมกันนะคะพี่น้องชาวกระบี่ค่ะมาร่วมกันที่จะทำบุญเพื่อที่จะพัฒนาวัดถ้ำเสือให้สวยยิ่งขึ้นไปนะคะซึ่งท่านนายกก็จะเดินทางมาถึงที่ในส่วนของวัดถ้ำเสือในเวลา10:09 นะคะแล้วก็จะมีการพบปะพี่น้องประชาชนที่วัดด้วย
1: ใช่เดี๋ยวท่านก็คงอยากจะพบกับพี่น้องประชาชนอ่ะโดยเฉพาะเมื่อวานมติครม.เรื่องไทยช่วย
0: ไทยครับ
1: ครับก็เป็นกิจกรรมที่จะเปิดให้มีการลงทะเบียนอีกนะครับเดี๋ยวท่านก็คงจะได้ประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ท่านอนุทินท่านเมื่อวานผมก็ประชุมคอนเฟอเรนซ์ท่านก็เน้นย้ำเลยว่าความทุกข์ร้อนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยนะครับโดยเฉพาะผู้ว่าต้องเป็นผู้บูรณาการในพื้นที่นะครับ
0: ค่ะค่ะแล้วก็สำหรับผู้ที่จะไปร่วมงานที่วัดถ้ำเสือในวันที่31 พฤษภาคมยังไงก็ขอความร่วมมือนะคะแต่งกายด้วยชุดสีขาวหรือว่าสีครีมนะคะเพื่อที่จะเป็นการให้เกียรติในส่วนของงานทางด้านของพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะค่ะสุดท้ายท่านผู้ว่ามีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ฟังทางบ้านสักนิดนึงไหมคะก่อนที่เวลาจะหมดตรงนี
1: ้ก็ช่วงเวลานี้สิ่งที่อยากจะฝากก็คือเรื่องสถานการณ์นี่แหละครับ
0: ค่ะ
1: โดยเฉพาะช่วงเวลานี้กระบี่บ้านเราก็มีฝนตกหนักนะครับท่านก็คงต้อง ติดตามสถานการณ์แล้วก็ระมัดระวังสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้เนี่ยบางพื้นที่ก็อาจจะเกิดน้ำท่วมขังนะครับแล้วก็โดยเฉพาะบางพื้นที่ที่ผมเป็นห่วงก็คือเรื่องดินโคลนถล่มนะครับตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็ได้ร่วมกับทางกรมทรัพยากรธรณีในการฝึกซ้อมแผนเตรียมอพยพกรณีดินถล่มด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสภาวะอากาศช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังอีกแบบนึงแต่ถ้าหลังจากช่วงนี้แล้วนะครับอุตุนิยมวิทยาก็ทำนายว่าปีนี้อาจจะมีภาวะเอลนีโญเอลนีโญเนี่ยอาจจะทำให้เกิดฝนทิ้งช่วง
0: ค่ะก็จะแล้ง
1: ใช่มันอาจจะเกิดแล้งในบางพื้นที
0: ่
1: ถ้าประสบความเดือดร้อนยังไงท่านแจ้งเข้ามาหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยพร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลอบต.อำเภอทุกอำเภอท่านแจ้งเลยนะครับแต่ถ้ายังไม่ได้ผลก็แจ้งมาที่ผู้ว่าได้นะครับทุกเรื่องนะครับ
0: ค่ะวันนี้ก็ได้รับเรื่องราวข่าวสารนะคะมากมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการนะคะก็หมดเวลากันแล้วค่ะสำหรับรายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะรวมถึงทาง Facebook Fanpage สวท.กระบี่กันด้วยค่ะวันนี้ค่ะฝนณัฐมนชัยสิรินะคะผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะท่านอังกูลศิลาเทวกุลคงจะต้องจากลาคุณผู้ฟังนะคะไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: หากคุณมีครูที่มอบโอกาสสร้างอนาคตและเป็นผู้เปลี่ยนชีวิตนี่คือโอกาสในการตอบแทนและประกาศเกียรติคุณแด่ครูผู้ควรได้รับการยกย่องเชิดชูคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดกระบี่ขอเชิญศิษย์เก่าสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสมาคมมูลนิธิองค์กรซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้และคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาร่วมเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ประจำปีพุทธศักราช2570รางวัลอันทรงเกียรติระดับนานาชาติเล็งเห็นคุณค่าความเป็นครูในอาเซียนผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเสนอชื่อครูได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลขที่128ถนนเจ้าคุณตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่81000หรือหมายเลขโทรศัพท์065-465-0584หรือ075-819-820หรือที่อีเมลกระบี่ pro1@gmail.com หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีหรือที่เว็บไซต์ www.pmca.or.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30มิถุนายน2569
3: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
4: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
5: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
3: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
6: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
2: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบล หากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
3: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักหลายพื้นที่พร้อมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
10: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักพร้อมแจ้งเตือนประชาชนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มวันนี้ถึงวันที่22พฤษภาคมนี
11: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22พฤษภาคมจากผลกระทบของอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมาตบันประเทศเมียนมามีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครชลบุรีระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตและกระบี่ปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: คณะกรรมการประกันสังคมนำเสนอบำนาญสูตรแคร์รูปแบบใหม่ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว
12: นายสัทธรัมธรรมบุษดีรักษาการคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายลูกจ้างเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประกันสังคมได้ติดตามความคืบหน้าสูตรการคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแคร์ซึ่งเป็นแนวทางการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนหลังจากมีการผลักดันมาเป็นเวลานานขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีย้ำว่าสูตรแคร์ผ่านกระบวนการศึกษาและพิจารณาอย่างรอบด้านอีกทั้งยังมีช่วงเปลี่ยนผ่านนาน5ปีหากมีประเด็นใดที่ยังต้องปรับปรุงสามารถดำเนินการเพิ่มเติมได้ในระยะต่อไป นอกจากนี้คณะกรรมการยังติดตามการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่ต้องประกาศการเลือกตั้งภายใน 1-2 สัปดาห์ที่จะถึงนี้เพื่อให้สามารถจัดการเลือกตั้งได้ภายในเดือนสิงหาคมรวมถึงการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ด้านการแพทย์ให้สอดคล้องกับสิทธิของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.สำหรับเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแพทย์นั้นคณะกรรมการรักษาการจะหลีกเลี่ยงการอนุมัติโครงการหรือภาระผูกพันใหม่เพื่อไม่ให้กระทบต่อคณะกรรมการชุดถัดไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยลงนามสัญญาจ้างโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงส่วนต่อขยาย2เส้นทางช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างเดือนกรกฎาคมนี้
13: นายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่าการรถไฟได้ลงนามสัญญาจ้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงส่วนต่อขยายสีแดงเข้มช่วงรังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตมูลค่ากว่า 6,000 ล้านบาทและสัญญาจ้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงส่วนต่อขยายสีแดงอ่อนช่วงสิริราชตลิ่งชันศาลายาและสถานีเพิ่มเติม3สถานีคือสถานีสะพานพระราม6สถานีบางกรวยกฟผและสถานีบ้านฉิมพลีมูลค่ากว่า 14,720 ล้านบาทตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2568 สำหรับขั้นตอนต่อไปการรถไฟจะลงนามสัญญาจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างช่วงศิริราชตลิ่งชันศาลายาและช่วงรังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจากนั้นจะแจ้งเริ่มงานก่อสร้างให้กับบริษัทผู้รับจ้างทั้ง2โครงการพร้อมกันในเดือนกรกฎาคมและเริ่มก่อสร้างประมาณ3ปีกำหนดแล้วเสร็จในปี2572จากขบวนรถที่ให้บริการในปัจจุบันที่25ขบวนเมื่อเปิดให้บริการจะมีการปรับความถี่การเดินขบวนรถให้บริการสอดคล้องกับความต้องการเดินทางของประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
14: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์ขอแจ้งรายการกระจายเสียงที่น่าสนใจประจำวันพุธที่20พฤษภาคม2569ตรงกับวันขึ้น4ค่ำเดือน7ปีมะเสงหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการอันดามันวันนี้10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการเล่าข่าวอันดามัน11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการร้อยเรื่องอันดามัน12นาฬิกาถ่ายทอดข่าว13นาฬิการายการทั่วทิศถิ่นไทย14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วจะเป็นรายการยุติธรรมเข้าถึงที่พึ่งประชาชน15นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าว15นาฬิกา30นาทีรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้าน16นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการ5แยกข่าว16นาฬิกา30นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการบ้านนี้มีสุข18นาฬิกาเคารพธงชาติแล้วต่อด้วยรายการจับประเด็นเป็นข่าว

จายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปจะเป็นรายการอันดามันวันนี้ค่ะ

แบทมีเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

ดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

ในวันนี้นะคะวันพุธที่20พฤษภาคม2569เป็นวันที่สายฝนโปรยปรายมาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยในพื้นที่จังหวัดระนองตกทั้งวันเลยคุณผู้ฟังไม่ได้หยุดพักหายใจกันเลยนะแล้วก็เวลาช่วงมาทำงานตอนเช้าๆหรือว่าช่วงเวลาที่จะกลับบ้านหลังจากทำงานนะคะเป็นช่วงที่ตกเยอะเป็นพิเศษเหมือนที่เขาคุยกันในทุกๆฤดูฝนว่าฝนเนี่ยมันจะมาตามนัดจริงๆนะมันจะมาในตอนเวลาที่เรากำลังจะออกไปทำงานหรือว่าเรากำลังจะกลับบ้านกลับจากที่ทำงานนะคะตกเป็นเวลามากจริงๆมาตามนัดจริงๆนะคะแต่ก็นั่นแหละอยากจะแจ้งเตือนว่าวันนี้อ่ะคือฝนตกหนักในหลายพื้นที่จริงๆเพราะอยู่ในช่วงของการประกาศแจ้งเตือนพอดีนะคะเป็นการประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นฉบับที่11แล้วนะคะในเรื่องของการเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้พื้นที่ภาคใต้ตอนนี้หนักมากๆค่ะมีฝนตกเยอะมากด้วยในพื้นที่จังหวัดระนองเองก็ได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนให้พื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมอะไรประมาณนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยค่ะมาดูปริมาณฝนของแต่ละพื้นที่กันหน่อยค่ะในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้ประมาณ 60% ก็ถือว่าตกหนักเหมือนกันนะคะแล้วก็ภาพรวมโอ้โหภาพรวมวันนี้ค่ะ60ขึ้นไปทั้งนั้นเลยคุณผู้ฟังภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานคร60%ทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็มี 70% ในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยก็จะตกหนักพอๆกับในพื้นที่ภาคใต้เลยมาเจาะลึกกันในพื้นที่ภาคใต้ค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 60%แล้วก็ระวังเรื่องของฝนตกหนักบางแห่งค่ะแล้วก็ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันยังคงอยู่ยังคุมสถิติอยู่คือตั้งแต่ช่วงที่ฝนเริ่มมาคุณผู้ฟังจำได้ไหมอาทิตย์2อาทิตย์ที่แล้วค่ะภาคใต้ฝั่งอันดามันเนี่ยคือติดเรทแบบ 70% มาในทุกๆวีคเลยนะคะจนมาถึงวันนี้ปริมาณฝนในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันก็ยังคง 70% อยู่ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นค่ะพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยพื้นที่ไหนที่เป็นทางน้ำไหลผ่านเป็นพื้นที่ลุ่มเสี่ยงต่อการที่แบบว่าฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานๆแล้วจะทำให้เกิดน้ำท่วมก็ต้องระวังกันให้ดีๆนะคะแล้วก็พื้นที่ทางการเกษตรหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้เนี่ยก็กำลังดูแลในเรื่องของการกักเก็บน้ำในช่วงที่หน้าฝนฝนตกเยอะๆแบบนี้เอาไว้อยู่เพราะถึงแม้ว่าช่วงนี้จะมีฝนตกหนักตามประกาศที่ออกมาก็คือวันที่19ไปจนถึงวันที่12พฤษภาคมนะคะแต่มันก็ถ้าเกิดว่าเราไปเฉลี่ยดูกับภาพรวมของการคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์เอลนีโญที่จะเกิดหน้าแล้งอะค่ะมันจะมีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนเขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาในช่วงนี้ก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าดูในระยะยาวตลอดทั้งปีค่ะปริมาณฝนเนี่ยจะน้อยกว่าปี68แล้วก็มันจะมีช่วงหน้าแล้งสลับกันไปแบบนี้ค่ะหน้าแล้งพอช่วงนี้หน้าฝนแล้วก็จะแล้งยาวไปอีกสักพักนึงแล้วก็จะมีหน้าฝนตกลงมาประมาณนี้นะคะลักษณะแบบนี้เป็นการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงที่หน้าฝนมาเราก็ต้องมีการบริหารจัดการน้ำให้ดีๆหรือแม้กระทั่งพื้นที่ไหนที่ไม่สามารถบริหารจัดการน้ำได้แต่เราสามารถควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้ารู้ว่าเสี่ยงก็จะต้องลดการสูญเสียโดยการที่เตรียมความพร้อมในทุกๆอย่างการขนย้ายอุปกรณ์ต่างๆนานานะคะไม่ใช่พอติดตามพยากรณ์อากาศว่าเดี๋ยวปีนี้เนี่ยมันจะแล้งหนักกว่าปีที่แล้วนะฝนคงจะตกไม่เยอะเท่าไหร่อย่าประมาทนะคะเพราะว่าเนี่ย 2-3 วันที่ผ่านมาก็ให้เห็นได้แบบชัดเจนเลยนะว่าฝนมันตกจริงๆตกแล้วแบบตกไม่หยุดด้วยคุณผู้ฟังบางพื้นที่นะคะตกหนักลมแรงอีกค่ะหลังคาบ้านเนี่ยก็ได้รับความเสียหายกันไปการจราจรบนถนนหนทางต้นไม้โค่นล้มลงมาเส้นทางในพื้นที่จังหวัดระนองขาเข้าเมืองระนองนะคะก็ประสบอุบัติเหตุแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วอย่าชะล่าใจคุณผู้ฟังค่ะต้องติดตามสภาพอากาศในทุกๆวันด้วยแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะในช่วงฤดูฝนแบบนี้ก็อาจจะป่วยได้ง่ายๆแล้วก็ยิ่งเป็นช่วงที่ลูกๆหลานๆของเราอะค่ะเขาเดินทางไปโรงเรียนพอดีแล้วก็โรงเรียนเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นแหล่งในการพบเชื้ออยู่แล้วก็อาจจะเสี่ยงต่อการป่วยได้ง่ายๆก็ฝากแจ้งเตือนกันไปด้วยนะคะจากเรื่องของฝนฟ้าอากาศมาดูข่าวสารนโยบายของรัฐบาลกันบ้างคุณผู้ฟัง
เรื่องที่ต้องนำมาบอกเลยแล้วคืออีกไม่กี่วันแล้วค่ะถึงเวลาแล้วรู้สึกว่าเรื่องนี้จะเงียบๆนะวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากนำเรื่องนี้มาพูดคุยกันอย่างเช่นโครงการไทยช่วยไทย plus หรือถ้าเกิดว่าพูดกันให้เข้าใจง่ายๆมันก็คือโครงการคนละครึ่ง plus นี่แหละค่ะต่อยอดมาแต่ว่ารอบนี้เขาเปลี่ยนชื่อเผื่อทุกคนจะยังเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมคนละครึ่งยังไม่มาอีกนะจริงๆมันมาแล้วแต่มันมาในรูปแบบของชื่อไทยช่วยไทย plus นะคะก็จะเริ่มดำเนินการแล้วค่ะภายในเดือนนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะซึ่งเขากำหนดว่าจะมีการเปิดเริ่มลงทะเบียนให้ทุกคนได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมวันนี้วันที่20แล้วเหลืออีกแค่5วันคุณผู้ฟังบางคนยังไม่รู้เลยว่าจะมาวันไหนลงทะเบียนยังไงแล้วใช้จ่ายยังไงค่ะใครที่ฟังข่าวนี้ตั้งใจฟังให้ดีๆแล้วก็แชร์ข่าวสารให้คนอื่นๆได้รับรู้กันด้วยนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus หรือว่าต่อยอดมาจากคนละครึ่ง plus นั่นแหละค่ะเริ่มลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมไปจนถึงวันที่3เริ่มลงทะเบียน25นะคะแล้วก็จะมีการเริ่มใช้จ่ายเนี่ยจากวันที่25พฤษภาคมไปจนถึงวันที่30กันยายนค่ะรอบนี้รัฐบาลจะช่วยอุดหนุนให้คุณผู้ฟังจากเดิมเนี่ย50 50ถูกไหมคะคนละครึ่งแต่รอบนี้ค่ะรัฐบาลจะช่วยอุดหนุนให้ 60% และเราจ่ายเอง 40% เปรียบเทียบง่ายๆถ้าเกิดว่าเราไปซื้อของ100บาทรัฐช่วย60เราออกเองแค่40บาทนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะแล้วก็รอบนี้เนี่ยวงเงินก็จะเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยก็คือจะได้จำนวน 4,000 บาทแต่ 4,000 บาทนี้คุณจะไม่ได้รวดเดียวค่ะคุณจะได้ทยอยไปในแต่ละเดือนละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา4เดือนด้วยกันเริ่มต้นการใช้จ่าย1มิถุนายนค่ะเดือนมิถุนายนคือคุณจะได้เลย 1,000 บาทพอเดือนต่อไปก็จะได้ 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาทไปจนถึงเดือนกันยายน2569รวมแล้วเป็น 4,000 บาทใช้จ่ายผ่านช่องทางเดิมเลยค่ะแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แม่ค้าร้านค้าก็จะจ่ายผ่านทางแอปพลิเคชันถุงเงินน่ะนะคะแล้วก็อีกหนึ่งส่วนที่สำคัญนั่นคือถ้าเกิดว่าเราใช้จ่ายแล้วนะคะเขามีข้อกำหนดมาว่าคุณต้องใช้จ่ายให้หมดภายใน1,000 ต่อ1เดือนถ้าเกิดว่า1เดือนคุณใช้จ่ายไม่หมด 1,000 บาทคุณไม่สามารถทบไปเดือนต่อไปได้แล้วนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ในระยะเวลาของโครงการ4เดือนก็ตามแต่ก็ทบยอดของเดือนต่อเดือนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้ว 1,000 ก็จ่ายให้หมดภายใน1เดือนแล้วก็1วันเนี่ยเราจะใช้จ่ายได้สูงสุดนะคะ200บาทต่อ1วันค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็บริหารจัดการกันให้ดีๆแล้วก็อย่าลืมเรื่องของการลงทะเบียนนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะกฎกติกาเดิมเลยนะคะคนที่เคยเข้าร่วมในเฟสที่ผ่านมาก็สามารถเข้าร่วมได้ส่วนใครที่เป็นหน้าใหม่ก็สามารถไปลงทะเบียนได้ด้วยเช่นกันผ่านทาง2ช่องทางนั่นก็คือแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็www ไทยช่วยไทย plus นะคะก็สามารถไปลงทะเบียนกันได้ไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือไปอ่านข่าวเพิ่มเติมก็ได้คุณผู้ฟังเวลามันรวบรัดจริงๆนันท์เองก็นำมาบอกคร่าวๆแล้วก็แจ้งเตือนกันให้ทุกคนได้รับทราบนะคะว่า25พฤษภาคมนี้อีก5วันเท่านั้นคุณผู้ฟังเริ่มเปิดลงทะเบียนแล้วนะคะสำหรับไทยช่วยไทย plus หรือคนละครึ่ง plus นั่นแหละค่ะไปลงทะเบียนกันได้แล้วนะคะ2ช่องทางที่เราได้บอกไปอ่านข่าวเพิ่มเติมก็ได้ค่ะผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทรนอง FM 107.25 MHzเข้าไปแล้วกดไลค์กดแชร์กันก่อนจะได้ไม่พลาดการติดตามข่าวสารอื่นๆที่เราแบบอัปเดตกันแบบเรียลไทม์ฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจ Facebook กันด้วยนะคะอีกหนึ่งข่าวแล้วกันคุณผู้ฟังค่ะหนึ่งข่าวในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศอย่างที่บอกไปแล้วก็ถึงแม้ว่าในช่วงนี้นะคะฝนฟ้าอากาศที่เกิดขึ้นมานะคะเราทุกคนก็จะต้องดูแลให้ดีๆนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขามีการประกาศแจ้งเตือนมาแล้วว่าถึงแม้ว่าจะมีฝนตกในช่วงแต่ก็ยังประสบความเสี่ยงต่อการรับมือของภัยแล้งอยู่ดีท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้สั่งการให้เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งแล้วก็ฝนทิ้งช่วงรวมถึงช่วงหน้าฝนแบบนี้ก็ยังต้องเฝ้าระวังกันไปค่ะโดยเมื่อวานนี้ก็ได้มีการประชุมคอนเฟอเรนซ์กันไปนะคะร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศซึ่งในการประชุมครั้งนี้ก็มีคณะองคมนตรีค่ะได้ร่วมสังเกตการแล้วก็ให้คำแนะนำรวมถึงข้อห่วงใยในการบริหารจัดการน้ำแล้วก็การแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยเน้นย้ำให้ทุกส่วนน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
ราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการน้ำในระยะยาวค่ะรวมถึงให้ความสำคัญกับการบูรณาการข้อมูลต่างๆเพื่อกำหนดให้พี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่เขาต้องปรับตัวแล้วก็ให้ทันต่อสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงด้วยนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการสั่งการลงมาค่ะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมจัดทำแผนเผชิญเหตุรับมือภัยแล้งและในช่วงหน้าฝนนะคะเพื่อลดความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นให้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ว่าคุณต้องเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนทั้งในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรอันนี้เป็นส่วนสำคัญค่ะแล้วก็ใช้กลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาสอดส่องดูแลแล้วก็เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อถ้าเกิดว่ามีปัญหาในพื้นที่คุณจะต้องแจ้งมาที่ส่วนกลางส่วนกลางก็จะต้องนำแผนที่มีการวางแผนไว้ค่ะให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระจายไปสู่ชุมชนจะได้ไม่เกิดปัญหาแล้วก็ได้มีการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือน19ถึง22ฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ต้องเฝ้าระมัดระวังเป็นพิเศษเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเรามาดูอีก1ข่าวก่อนที่จะไปพักฟังผลงานเพลงกันแล้วกันนะคะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาถนนเจริญราษฎร์เขตสาทรกรุงเทพมหานครในวันนี้เลยค่ะในช่วงเย็นเวลา 17:00 นเป็นต้นไปค่ะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเฝ้ารับเสด็จกันได้นะคะแล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมได้ค่ะผ่านทางช่องทางต่างๆที่เราได้แจ้งไปนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรากลับมาไล่เรียงข่าวสารอื่นๆข่าวสารที่ต้องติดตามกันในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันค่ะเรื่องของฝนฟ้าอากาศก็ยังคงต้องจับตามองกันนะคะแต่ช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงค่ะ

0: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซนอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
1: ช่วงคัดข่าวมาคุย
2: กลับมาในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะก็มาคัดข่าวกันเลยนะคะในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตกันก่อนเลยแล้วกันค่ะวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำเสียบ้างน้ำมีปัญหาบ้างแล้วก็อะไรต่างๆนานาเลยนะคะเริ่มกันที่ภูเก็ตก่อนเลยนะกันนะคะตอนนี้เนี่ยก็มีการดูแลในเรื่องของการเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ได้มีการขอร้องว่าชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีความเกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำนี้ค่ะให้ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันในการไม่ทิ้งน้ำเสียลงในคูคลองค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะพันตำรวจเอกประทีปเจริญกันค่ะรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมาธิการคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ตนะคะพร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการสำนักงานปปช.จังหวัดภูเก็ตค่ะแล้วก็มีหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างกำแพงดินคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคลองบึงไซถึงตลาดมุมเมืองหมู่ที่2และหมู่ที่3ตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตเลยค่ะก่อนที่จะเข้าร่วมประชุมกันนะคะโดยทางด้านของพันตำรวจเอกประทีปนะคะก็เปิดเผยหลังจากการลงพื้นที่ค่ะว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยเป็นการปรับปรุงลำรางระบายน้ำที่เคยชำรุดทรุดโทรมเนื่องจากโครงการก่อสร้างเดิมเนี่ยก่อสร้างด้วยอิฐบล็อกแล้วก็มีงบประมาณจำกัดส่งผลให้บางจุดพังทลายลงไปแล้วพังลงไปไม่พอคุณผู้ฟังไปทับถมแล้วก็ยังไปขวางทางน้ำไหลด้วยซึ่งทางน้ำสายนี้ค่ะมีความสำคัญมากๆในการช่วยระบายน้ำจากภูเขาด้านหน้าแล้วก็ระบายน้ำจากชุมชนโดยรอบก็ทำให้กระแสน้ำไหลได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ทีนี้พอมันไปถมทางไหลของน้ำเนี่ยมันก็เกิดปัญหาทำให้น้ำมันไหลไม่สะดวกค่ะก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังยิ่งในพื้นที่แล้วก็ในช่วงที่แบบเป็นช่วงน้ำหลากหรือว่าฝนตกหนักๆอย่างเงี้ยค่ะน้ำมันก็ไหลระบายได้ไม่ดีเลยค่ะก็สร้างประโยชน์เขาเรียกอะไรอ่ะสร้างปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเกิดขึ้นในบริเวณนั้นนะคะเนื่องจากว่าลักษณะทางช่วงนี้ก็ต้องไปดูโครงสร้างกันว่าจะต้องทำยังไงให้มันมีความมั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้นจะได้ไม่ประสบปัญหาว่าก่อสร้างไปแล้วเนี่ยอิฐมันหล่นลงมาแล้วมันก็เป็นสิ่งที่กีดขวางทางน้ำในต่อไปข้างหน้าค่ะก็ต้องมาหารือกันอีกทีนึงนะคะโดยทางด้านของรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความห่วงใยเกี่ยวกับปัญหานี้นะคะบอกว่าปัญหานี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดที่มาตรวจสอบวันนี้ก็เห็นว่ามันยังมีการทิ้งน้ำโดยที่อาจจะไม่มีการบำบัดน้ำเสียลงไปก่อนแล้วก็ทิ้งไปแล้วเรื่องของการระบายน้ำมันก็ไม่ได้โฟลว์มากเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ดีมากเท่าไหร่มันก็อาจจะมีปัญหาต่อเนื่องไปในระยะยาวได้นะคะถ้าเกิดว่าไม่มีการดูแลได้ดีเท่าที่ควรตรงนี้ก็ถือว่าน่าเป็นห่วงค่ะแล้วก็ได้ฝากไปถึงเทศบาลตำบลวิชิตให้เร่งแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เข้ามาพูดคุยแล้วก็ไปสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะเรื่องของการควบคุมการทิ้งขยะการทิ้งน้ำเสียลงในคูคลองเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยน้ำเหล่านี้มันก็จะไหลลงสู่แม่น้ำสายใหญ่ซึ่งมันอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคที่จะใช้น้ำในภาคการประมงได้อีกนะคะแล้วก็หลังจากนี้ก็ต้องมีการไปตรวจเยี่ยมหน้างานค่ะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะเพื่อจะได้ดูแลแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบนะคะให้ปัญหานี้มันเสร็จสิ้นแล้วก็ได้รับการแก้ไขปัญหาแบบตรงจุดมากที่สุดต้นต่ออยู่ตรงไหนจุดอยู่ตรงไหนก็ให้ไปแก้ที่ตรงนั้นค่ะจากที่ภูเก็ตนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่พังงากันบ้างค่ะที่พังงาคุณผู้ฟังค่ะก็เป็นพื้นที่ที่โอ้โหฝนตกหนักมากจริงๆแล้วก็มีการประกาศแจ้งเตือนมาอยู่เรื่อยๆนะคะการประกาศแจ้งเตือน ล่าสุดของทางพังงาเนี่ยก็ยังคงเจอฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องค่ะในช่วงวันที่20ถึง24พฤษภาคมนี้เลยนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆกับทางน้ำไหลผ่านเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มด้วยจากฝนที่มันตกสะสมเป็นเวลานานๆนะคุณผู้ฟังจริงๆแล้วบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงอยู่แล้วนะคะตกแค่ตกต่อเนื่องกัน1ชั่วโมงเนี่ยก็ระบายน้ำไม่ทันแล้วนะสุ่มเสี่ยงแล้วนะคะแล้วก็คลื่นลมในทะเลอีกก็น่ากังวลอีกนะคะแล้วก็เนื่องจากฝนที่ตกหนักมากๆเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้มีการแจ้งเตือนเซลล์บอสแคทในพื้นที่อำเภอคุระบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเหมืองแล้วก็ในพื้นที่อำเภอเมืองพังงาด้วยค่ะสักช่วงเวลาประมาณก่อนเที่ยง 11:23 นาทีคุณผู้ฟังมีการแจ้งเตือนเซลล์บอสแคทมาให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เลยค่ะตาม4อำเภอที่เราได้บอกไปนะคะก็นั่นแหละว่ามีฝนตกหนักมากๆโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่านะคะจะมีฝนตกสะสมมากถึง150มิลลิเมตรด้วยกันแล้วก็ฝนยังคงตกหนักต่อเนื่องให้เฝ้าระวังน้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งแล้วก็ดินโคลนถล่มในพื้นที่ริมคลองลำน้ำต่างๆก็ให้เฝ้าระวังด้วยนะคะแล้วก็มีการแจ้งเตือนผ่านทางเซลล์บอสแคทเขาบอกว่าให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินที่มีค่าต่างๆนะคะก็เป็นการแจ้งเตือนนะคะในพื้นที่ของอำเภอเมืองพังงาอำเภอคุระบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเหมืองของจังหวัดพังงาค่ะดูจากภาพโอ้โหเมื่อวานนี้นะคะก็น้ำระบายไม่ทันเกิดการน้ำระบายไม่ทันค่ะการจราจรบนถนนตอนนี้เนี่ยก็เมื่อตอนเกิดเหตุของเมื่อวานนี้นะคะสักประมาณ17ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยก็ถือได้ว่าพี่น้องประชาชนเองก็แก้ไขปัญหาบางคนเนี่ยก็ต้องเข็นรถกันไปฝ่าในจุดที่น้ำมันระบายไม่ทันแล้วมันค้างอยู่บนถนนการสัญจรไปมานะคะอย่าประมาทค่ะคุณผู้ฟังคะก็ต้องติดตามสภาพอากาศกันให้ดีๆแล้วก็วางแผนการเดินทางให้ดีๆด้วยนะคะบ้านไหนที่เราสุ่มเสี่ยงอยู่แล้วอ่ะว่ามันเกิดน้ำท่วมทุกๆปีแล้วมันน้ำท่วมบ่อยในช่วงหน้าฝนอะไรแบบนี้ก็สามารถเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนได้เลยยิ่งบ้านไหนที่มีผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะสามารถถ้าเกิดว่าเรามีเหตุหรืออะไรแบบนี้นะคะเราก็สามารถโทรแจ้งสายด่วนของปภ.ได้นะคะจำเอาไว้เลยเขียนติดฝาบ้านเมมใส่โทรศัพท์หรือจำเอาไว้เลยยิ่งดีคุณผู้ฟังสายด่วนของปภ.1784โทรขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงโทรแจ้งเหตุอะไรก็ได้นะคะก็ฝากกันไว้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันอีกสักหนึ่งเบรกแล้วกันนะคะเพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยยังมีข่าวสารในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ในพื้นที่จังหวัดระนองมาฝากกันต่อแต่ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำแล้วก็การแก้ปัญหาน้ำที่เกิดขึ้นของแต่ละพื้นที่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามในช่วงหน้าแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงค่ะ

0: คืบกะเลซอกกะเลอย่าไว้ใจขืนลมในเลนะลูกเ
1: ออนี่คือคำเตือนของคนรุ่นปู่ย่าตายายที่ฝากให้กับลูกหลานก่อนท่องเที่ยวทางทะเลหรือออกเรือหาปลาปัจจุบันทุกคนควรติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการเดินทางด้วยเรือโดยสารหรือประกอบกิจกรรมทางทะเลเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและคลื่นลมแรงและเพื่อความปลอดภัยควรสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งเมื่อโดยสารทางเรือด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย
3: สนิทใจค่ะผลงานเพลงจากอามี่นะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงก่อนหน้านี้ค่ะความเหงาโทรเข้ามานะคะจากเตชินค่ะสองผลงานเพลงอย่าเพิ่งน้อยใจนะคุณผู้ฟังบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเปิดแต่เพลงสตริงทั้งนั้นเลยวันนี้นะคะสลับกันไปเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเปิดเพลงลูกทุ่งให้อย่าเพิ่งน้อยใจกันนะคะก็มีการขอกันเข้ามานะคะก็เปิดให้เรียบร้อยแล้วนะคะสองผลงานเพลงค่ะทักทายทุกท่านด้วยที่ติดตามรับฟังรับชมผ่านทางไลฟ์สดแฟนเพจ Facebook สวทรนองนะคะทักทายคุณต้นน้ำทักทายพี่อเนกพิกไทยค่ะมาตามเหมือนกันแหละ2คนนี้นะคะทักทายกันไปด้วยขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ทักทายกันเองรถเช่าด้วยนะคะก็ขอบคุณด้วยนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ทักทายกันในยามเช้าแบบนี้หน้าฝนดูแลสุขภาพกันด้วยคุณผู้ฟังค่ะมาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะที่กระบี่แล้วก็ที่ระนองบ้านเราเริ่มกันที่จังหวัดกระบี่ก่อนเลยค่ะตอนนี้ก็มีการขับเคลื่อนเรื่องของการจัดการน้ำเสียแล้วก็เรื่องของปัญหาขยะโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างอ่าวนางค่ะเมื่อวานนี้ค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมคณะทำงานนะคะในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียและแก้ไขปัญหาเรื่องของขยะด้วยค่ะเพื่อหาแนวทางในการหาทางออกร่วมกันการประชุมครั้งนี้เนี่ยเขาก็มีการกำหนดการลงพื้นที่ที่ดำเนินการเกิดขึ้นนะคะทั้งในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่ค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญแล้วก็มีผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากทั้งโรงแรมร้านอาหารร้านซักรีดอะไรแล้วมันเกี่ยวข้องพัวพันกับการส่งผลทำให้เกิดปัญหาน้ำเสียแล้วก็เรื่องของปัญหาขยะด้วยนะคะในที่ประชุมค่ะเขาเห็นชอบให้จัดอบรมสร้างความรู้ให้แก่สร้างอบรมให้ความรู้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่อาจจะมีส่วนอย่างเช่นโรงแรมร้านอาหารร้านซักรีดอย่างที่เราบอกว่าอาจจะมีส่วนที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาขยะด้วยนะคะก็ต้องเรียกคนกลุ่มนี้แหละมาจัดการอบรมสร้างความรู้แล้วก็ให้อยู่ในระบบของการแก้ไขปัญหาที่เขาได้บอกไว้ค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้มีการแบ่งคณะทำงานออกเป็น2ชุดนะคะในการลงพื้นที่ตรวจสอบให้คำแนะนำสถานประกอบการโดยทำงานร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ค่ะสาธารณสุขกระบี่ด้วยแล้วก็อบต.อ่าวนางนะคะแล้วก็มีท้องถิ่นจังหวัดค่ะแล้วก็สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่แล้วก็อีกหลายภาคส่วนค่ะมีภาคเอกชนเข้าไปร่วมด้วยนะคะซึ่งการทำงานในส่วนนี้ค่ะก็จะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำเสียแล้วก็แก้ไขปัญหาขยะจริงๆแล้วเป็นเมืองท่องเที่ยวก็ต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยต้องมีการวางระบบที่พิเศษกว่าพื้นที่อื่นๆหน่อยนะคะก็ฝากทุกคนกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการอันนี้เป็นตัวหลักอยู่แล้วที่จะต้องดำเนินการในการให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับปัญหาของน้ำเน่าเสียแล้วก็ปัญหาเรื่องของขยะนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะขอความร่วมมือก็คือพี่น้องประชาชนทุกคนเลยค่ะก็ให้ร่วมด้วยช่วยกันในการสอดส่องดูแลถ้าเกิดว่าพบปัญหาก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เขาเข้าไปดูแลให้เข้าไปแก้ไขปัญหาได้นะคะมาดูที่ระนองค่ะปิดท้ายกันที่จังหวัดระนองเลยแล้วกันนะคะเกี่ยวกับปัญหาของการแก้ไขวิกฤตน้ำขุ่นในแม่น้ำกระบุรีปัญหานี้มีมานานแล้วคุณผู้ฟังคือถ้าพูดจริงๆอ่ะมันมีมานานมากๆแต่ว่าที่มันเห็นผลว่ามันส่งผลกระทบมากจริงๆอ่ะก็คือกระทบมาตั้งแต่ปี63ที่ผ่านมาแล้วค่ะจนตอนนี้มัน69ไปแล้วอ่ะมันยังแก้ไขปัญหาไม่ได้แล้วก็ปัญหาเรื่องของน้ำขุ่นวิกฤตน้ำขุ่นในแม่น้ำกระบุรีเนี่ย ขาก็มีการตรวจสอบนะคะแล้วก็พบว่าเกิดมาจากการทำเหมืองแร่ในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านในช่วงที่ผ่านมาค่ะหน่วยงานทุกหน่วยงานก็ลงพื้นที่ตรวจสอบแต่ก็ยังแก้ไขปัญหานี้ได้ไม่หมดสักทีจนปัจจุบันนี้น้ำมันก็ยังขุ่นอยู่นะคะแล้วพอน้ำมันขุ่นแบบนี้มันก็ส่งผลกระทบในหลายๆด้านเลยค่ะคุณผู้ฟังคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนหรือว่าทัศนียภาพหรือแม้แต่กระทั่งระบบนิเวศของน้ำค่ะสัตว์น้ำต่างๆที่อยู่เนี่ยคือก็อยู่ไม่ได้แล้วก็ค่อยๆลดหายไปค่ะวิถีชีวิตของชาวประมงก็เลยเปลี่ยนไปหมดเลยแถมยังกระทบไปจนถึงระบบน้ำประปาหมู่บ้านที่กระทบต่อพี่น้องประชาชนที่เขาใช้อยู่ค่ะประมาณ 2,000 กับอีก10ครัวเรือนคุณผู้ฟังทีนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ก็เป็นการเปิดเวทีให้ทุกคนเข้ามาพูดคุยกันสิทั้งชาวบ้านทั้งหน่วยงานมาพูดคุยกันว่าไอ้ปัญหาเนี่ยมันกระทบยังไงบ้างแล้วมันกระทบไปถึงไหนแล้วเสียงของพี่น้องประชาชนเนี่ยค่ะเขาอยากจะให้แก้ไขปัญหายังไงซึ่งที่ผ่านมาเขาก็มีการไปตรวจสอบนะคะล่าสุดที่มีการตรวจค่าคุณภาพของมาตรฐานคุณภาพน้ำค่ะมีการตรวจสอบไปโดยเฉพาะในช่วงต้นปี69ตรวจวัดได้มากถึง212 NTU ซึ่งมันมีค่าโลหะหนักอะค่ะมันเกินมาตรฐานแล้วก็สูงกว่าตอนปี68อีกนะประมาณ 5-8 เท่าก็ต้องมีการมาพูดคุยแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องนี้ค่ะล่าสุดกรมควบคุมมลพิษก็มีแผนในการยกระดับการเฝ้าระวังปัญหามลพิษข้ามพรมแดนโดยในปี70เตรียมที่จะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติบริเวณต้นน้ำกระบุรีแล้วก็ในพื้นที่ปากจันส่วนเรื่องของการพูดคุยเจรจาก็ต้องมอบหมายให้ทางกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ควบคุมกันไปแล้วก็ในระดับพื้นที่นะคะต้องหารือกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเบื้องต้นเท่าที่พูดคุยกันเมื่อวานนี้ก็รู้แล้วแหละว่ามันมีปัญหาแล้วมันส่งผลกระทบมากด้วยต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะก็ต้องเร่งแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้นก่อนเอาที่แบบมันเห็นผลฉับพลันได้ก่อนถึงแม้ว่าน้ำขุ่นเนี่ยมันอาจจะไม่หายไปแบบ 100% แต่แบบค่อยๆลดลงก็ยังดีแต่ไม่ใช่ว่าตรวจแล้วเนี่ยมันหนักกว่าปีที่ผ่านๆมาอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ได้นะคะนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านเลยคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่ามาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วจริงๆน่าจะเดี๋ยวจะบอกลากันไม่ทันเนาะต้องบอกลากันซะก่อนค่ะขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ติดตามรับฟังรายการไปด้วยกันแล้วก็ขอบคุณทุกผลงานเพลงจากทุกศิลปินที่เราหยิบยกมาเปิดให้ฟังกันด้วยนะคะทิ้งท้ายกันไปด้วยผลงานเพลงนี้เลยแล้วกันนะคะฝนตกไหมจาก Tree Man Down ค่ะแล้วก็เรากลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเลยค่ะ 9:00 น.นิดๆไปจนถึงเวลา 10:00 น.ทางคลื่นความถี่ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็เครือข่ายที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตกระบี่พังงาตะกบป่ากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองในช่วงหน้าฝนแบบนี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลต่อยอดไทยช่วยไทยร่วมกับบริษัทยูนิลิเวอร์ประเทศไทยลดราคาสินค้ากว่า700รายการช่วยประชาชนลดภาระค่าครองชีพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
1: ัฐบาลต่อยอดไทยช่วยไทยร่วมกับบริษัทยูนิลิเวอร์ประเทศไทยลดราคาสินค้ากว่า700รายการช่วยประชาชนลดภาระค่าครองชีพ
11: นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ามาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องล่าสุดกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับยูนิลิเวอร์ประเทศไทยขยายความร่วมมือโครงการยูนิลิเวอร์ลดช่วยไทยภายใต้แนวทางไทยช่วยไทยเพื่อนำสินค้าจำเป็นมาจำหน่ายในราคาพิเศษลดสูงสุดมากกว่าร้อยละ50รวมกว่า700รายการผ่านเครือข่ายร้านค้ากว่า 70,000 แห่งทั่วประเทศเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่เหมาะสมได้ใกล้บ้านโดยเฉพาะผ่านร้านค้าชุมชนและร้านค้าโชว์ห่วยในพื้นที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและค่าเดินทางขณะเดียวกันยังเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อยให้มีโอกาสแข่งขันและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นโครงการดังกล่าวครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคใน4กลุ่มหลักได้แก่ผลิตภัณฑ์ดูแลบ้านของใช้ส่วนบุคคลสินค้าด้านสุขภาพและความงามรวมถึงกลุ่มอาหารปัจจุบันมีร้านค้าเข้าร่วมแล้วกว่า 12,000 แห่งเชื่อว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในลักษณะดังกล่าวจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนและช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศให้เกิดการหมุนเวียนต่อเนื่องในระยะต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: วันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงพื้นที่จังหวัดยะลาติดตามการขับเคลื่อนงานและการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาเตรียมต้อนรับนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งมีการลงพื้นที่จังหวัดยะลาในเช้าวันนี้เพื่อประชุมหารือและติดตามการขับเคลื่อนงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงภาครัฐและเครือข่ายภาคธุรกิจในพื้นที่อีกหนึ่งประเด็นที่ถูกจับตามองคือการหารือร่วมกับเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ในวง Lunch Talk ซึ่งคาดว่าจะมีการสะท้อนปัญหาเศรษฐกิจการค้าชายแดนการลงทุนและข้อเสนอในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของพื้นที่จังหวัดยะลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยตรงการลงพื้นที่ครั้งนี้ถือเป็นอีกสัญญาณสำคัญที่สะท้อนถึงความพยายามของรัฐบาลในการรับฟังเสียงจากพื้นที่จริงโดยเฉพาะจังหวัดยะลาซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจการศึกษาและการบริหารของพื้นที่ชายแดนใต้ท่ามกลางความคาดหวังของประชาชนที่ต้องการเห็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นและความสงบสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืนนายอำเภอตะกั่วป่าระบุมอบหมายให้เทศบาลตำบลคึกคักดำเนินการสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากผิวการจราจรเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในการใช้เส้นทางการจราจร
12: นายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่ากล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางโดยถนนเพชรเกษมมีน้ำเอ่อล้นท่วมผิวจราจรจากเดิม4ช่องจราจรสามารถสัญจรได้เพียง2ช่องทางหน้าหนองมูลตะกั่วและศูนย์การแพทย์เขาหลักหมู่ที่5กิโลเมตรที่791+980โดยมีการขอรับการสนับสนุนรถแบ็คโฮจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและมอบหมายเทศบาลตำบลคึกคักสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากผิวการจราจรอย่างต่อเนื่องขณะที่ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยายังคงแจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่14/74/2569มีผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงวันที่21 พฤษภาคม 2569จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารการประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา11 นาฬิกาครับ
0: นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
7: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13: ดูโฮมแค่มาก็กำไรของครบหลากสไตล์คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ดูโฮมแค่มาก็กำไร
14: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร่
15: เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนคนซ้ำเลยเรา
14: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.

0: อดีตฉันเคยรักใคร
1: I love you
2: I love you
3: เพื่อความมั่นใจใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์เพื่อป้องกันโรคเอสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ขอคำปรึกษาได้ที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชกรมควบคุมโรค
4: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไ

ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: ดีค่ะตอนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์สายๆแบบนี้10นาฬิกา10นาทีโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสทภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายทั้ง4จังหวัด5สถานีสวัสดีทักทายกันค่ะสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอนะคะวันนี้เราเจอกันในวันพุธกลางสัปดาห์ค่ะพุธที่20พฤษภาคม2569นะคะซึ่งทุกๆวันพุธกลางสัปดาห์ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยกับรายการผู้ว่ารายงานประชาชนนะคะเวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกา1ชั่วโมงโดยประมาณนะคะทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz แล้วก็ในส่วนของเพจสวทภูเก็ต PRD เพจปชสจังหวัดภูเก็ตกันด้วยติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วก็วันนี้มีบางช่วงบางตอนในช่วงเวลาของรายการผู้ว่าแรงประชาชนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามาฝากกันด้วยนะคะวันนี้มีในส่วนของผู้อำนวยการสำนักงานคปพ.จังหวัดภูเก็ตมาร่วมพูดคุยในรายการด้วยเดี๋ยวจะหยิบยกในช่วงบางช่วงบางตอนนะคะในส่วนของการประชาสัมพันธ์โครงการยุวชนนักสื่อสารประกันภัยรุ่นใหม่แล้วก็มีในส่วนของโครงการร้านอาหารอุ่นใจด้วยเดี๋ยวจะมาฝากกันในช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันพักกันสักครู่ฟังสปอตประชาสัมพันธ์สักครู่เดียวกลับมากับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันค่ะเติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
1: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
2: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วแล้วดิแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม่นี
3: ่หายลูกเอ้อบ้านเราผักตายนี่ฝนตกหนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
2: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วเขาบอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระเพยน้ำท่วมฉับพลันแนะนำป้าไล่ลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
3: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
0: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนเข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะรัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะเวลา7นาฬิกาขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณร149รูปณบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดหรือวัดใกล้บ้านนะคะต่างประเทศณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลค่ะ17นาฬิกา30นาทีขอเชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มณบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพค่ะส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมต่างประเทศณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลนะคะส่วน19นาฬิกา29นาทีขอเชิญร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมต่างประเทศณสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตลอดเดือนมิถุนายน2569ค่ะ มาดูทางด้านของครม.กับการอนุมัติไทยช่วยไทยพลัสบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนกว่า43ล้านคนเริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสกรอบวงเงินไม่เกิน 175,718.6 ล้านบาทซึ่งก็อยู่ภายใต้กรอบวงเงินกู้ 2 แสนล้านบาทนะคะเพื่อช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางผ่านกลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบรรเทาภาระค่าครองชีพและประคับประคองกำลังซื้อภาคประชาชนช่วยเหลือผู้ค้าขายรายย่อยให้สามารถที่จะประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องนะคะได้แก่1ค่ะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางจำนวน 13.18 ล้านรายจะได้รับวงเงินเพิ่มอีกจำนวน700บาทต่อคนต่อเดือนเพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับเดิมจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนนั่นเองนะคะเป็นระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายน2569ค่ะแล้วก็2ต่อมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะ60/40นะคะ60/40เพื่อที่จะบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางจำนวน30ล้านคนด้วยกันที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปภาครัฐร่วมจ่ายร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะคะตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายน2564ก็คืออ่ะขออภัยค่ะตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายน2569ก็คือ4เดือนนะคะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมไปจนถึงวันที่30กันยายน2569นี้ค่ะนอกจากนี้แล้วร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็จะมีการพัฒนาความรู้แล้วก็ทักษะที่จำเป็นผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินโดยนำเอา AI มาวิเคราะห์การบริหารจัดการต้นทุนสินค้ายอดขายเพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้านั้นได้เรียนรู้ทักษะใหม่แล้วก็เพิ่มทักษะที่จำเป็นต่อธุรกิจโดยสามารถดูข้อมูลโดยสามารถที่จะดูข้อมูลรายได้รายจ่ายเพื่อที่จะใช้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้นั่นเองค่ะมาดูในส่วนของนายกรัฐมนตรีกับการสั่งการทุกจังหวัดเตรียมพร้อมในการรับมือภัยแล้งฝนทิ้งช่วงบรรเทาความเดือดร้อนนะคะประชาชนแล้วก็ทางกรมอุตุก็มีการเตือนฝนตกหนักจนถึงวันที่21พฤษภาคมค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศซึ่งมีคณะองคมนตรีร่วมสังเกตการด้วยนะคะให้คำแนะนำแล้วก็ข้อห่วงใยในการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยเน้นย้ำการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นกรอบในการวางแผนบริหารจัดการน้ำในระยะยาวให้ความสำคัญกับการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพื่อกำหนดเป้าหมายและการสื่อสารกับประชาชนให้เข้าใจถึงสถานการณ์อย่างชัดเจนและทันท่วงทีนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ภัยพิบัติที่มีความรุนแรงแล้วก็มีความถี่เกิดขึ้นมากขึ้นนะคะแม้นจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วแต่จากการคาดการณ์ก็พบว่าปีนี้จะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านๆมาเนื่องจากว่าแนวโน้มการเผชิญกับสถานการณ์เอลนีโญในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2569และอาจจะต่อเนื่องจนถึงปลายปีซึ่งก็จะทำให้หลายจังหวัดมีพื้นที่เสี่ยงและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงค่ะได้มีการกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมเรื่องของการจัดการแผนเผชิญเหตุภัยแล้งให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำสภาพความเสี่ยงภัยแล้วก็ความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พร้อมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ทั้งเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคแล้วก็น้ำเพื่อการเกษตรใช้กลไกฝ่ายปกครองท้องถิ่นและท้องที่ร่วมสอดส่องดูแลสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์แนวทางการให้ความช่วยเหลือแล้วก็ช่องทางการขอรับการช่วยเหลือของทางภาครัฐนอกจากนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะยังได้ประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจนถึงวันที่21พฤษภาคม2569ค่ะก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะมาดูทางด้านของรัฐมนตรีสุภมาศนะคะมอบทางด้านของประเดิมนายประเดิมชัยค่ะลุยในการปราบแอปเงินกู้ออนไลน์เปิดรายชื่อ5แอปแอบอ้างสคบธนาคารแห่งประเทศไทยกลต.ส่งทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยจับมือกับ DI ขอไปค่ะ DE นะคะธปท.จับมือกับ DE ฟันคดีอาญาเตือนประชาชนเจอสัญลักษณ์หน่วยงานรัฐสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าโดนหลอกค่ะมาดูเรื่องนี้กันนะคะสำหรับรายละเอียดในเรื่องนี้ค่ะเมื่อวานนี้ทางด้านของนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือนะคะก็เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการมอบหมายจากทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบติดตามผลการเฝ้าระวังแอปเงินกู้ออนไลน์ค่ะตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาที่ให้คุมเข้มธุรกิจเงินกู้ออนไลน์ใช้กับดักสัญญาเอาเปรียบประชาชนโดยมีนางสาวพัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีทางด้านของนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบร่วมด้วยค่ะด้านของนายประเดิมชัยก็กล่าวว่าปัจจุบันแอปเงินกู้แอปอ้างระบาดหนักค่ะก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนทางการเงินซึ่งทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็มีความกังวลแล้วก็กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือแล้วก็คุ้มครองสิทธิ์โดยด่วนซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการสั่งการให้ทางสคบนะคะตรวจแอปเงินกู้แล้วก็สินเชื่อบนGoogle Play Store และ App Store พบมี5แอปพลิเคชันที่มีการแอบอ้างชื่อสคบธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.แล้วก็ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.นั่นเองนะคะว่าเป็นผู้รับรองนะคะก็จะมี5แอปพลิเคชันด้วยกันนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะก็จะมีอย่างเช่นว่าได้แก่ Easy เงินกู้สุกเงินนะคะแล้วก็มีในส่วนของสินเชื่อสะดวกสบายกรีนวิงเงินด่วนต่อมานะคะแอปที่4ก็เป็นสีเขียวกู้ง่ายได้ไวนะคะแล้วก็แอปที่5เป็นสินเชื่อแพชชั่นนี่คือในส่วนของ5แอปที่ว่านั่นเองนะคะแล้วก็ยังบอกอีกว่าตนนั้นขอย้ำว่าทางสคบธปท.แล้วก็กลต.นั้นไม่เคยออกใบรับรองให้แอปเงินกู้ใดๆทั้งสิ้นการแอบอ้างชื่อหน่วยงานรัฐเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก็ถือว่าเป็นการโฆษณาที่ทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญผิดกฎหมายชัดเจนนะคะรัฐมนตรีสุภมาศก็ย้ำแล้วนะคะว่าสคบนั้นเป็นยุคที่ต้องเป็นยักษ์ที่มีกระบองใครเอาเปรียบประชาชนก็ต้องถูกดำเนินคดีจนถึงที่สุดนั่นเองนะคะทั้งนี้ทางการกระทำดังกล่าวนั้นก็เข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522 มาตรา 22ห้ามโฆษณาเท็จหรือเกินจริงโทษตามมาตรา 47 จำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ หากทำผิดซ้ำจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทและเข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติสถาบันการเงินพ.ศ. 2551รวมถึงประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 3/2568 เรื่องการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรมค่ะส่วนทางด้านของนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบ.ก็กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าการดำเนินการในครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือค่ะระหว่างสคบ.ทปท.และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE โดยทางสคบ.ส่งหลักฐานทั้งหมดให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทปท.แล้วหากพบว่าเป็นแอปไม่ได้รับอนุญาตทางทปท.ก็จะแจ้งความดำเนินคดีอาญานะคะแล้วก็ส่งต่อให้ทางกระทรวง DE ดำเนินการตามกฎหมายพร้อมกันนี้ทางสคบ.ได้เชิญผู้ประกอบการเข้าชี้แจงในวันที่22พฤษภาคมนี้นะคะทางนี้ทางบริษัทบางบริษัทเนี่ยก็แจ้งว่าถูกแอบอ้างชื่อแล้วก็ได้แจ้งความไว้แล้วนะคะซึ่งทางสคบ.ก็จะพิจารณาหลักฐานทั้งหมดเพื่อความเป็นธรรมต่อทุกๆฝ่ายก็เป็นในส่วนของแล้วก็ยังมีอีกนะคะอีกนิดนึงค่ะแล้วก็ยังย้ำว่าขอเตือนประชาชนก่อนกู้เงินผ่านแอปใดๆเนี่ยหากแอบอ้างว่าได้รับการรับรองจากสคบ.ทปท.หรือว่ากลต.ก็ขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะคะว่าเป็นการหลอกลวงเพราะไม่มีหน่วยงานใดออกใบรับรองแบบนี้อย่ากรอกข้อมูลส่วนตัวอย่าโอนค่าธรรมเนียมล่วงหน้าแล้วก็สามารถที่จะตรวจรายชื่อผู้ได้รับอนุญาตได้ที่ www.bot.or.th ก่อนทุกครั้งสคบขอขอบคุณทางทปท.และกระทรวง DE ที่ร่วมขับเคลื่อนภารกิจคุ้มครองผู้บริโภคยุคดิจิทัลผู้บริโภคที่พบแอบอ้างหน่วยงานต่างๆนะแอบอ้างชื่อหน่วยงานก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB นะคะOCPB Connect นะคะแล้วก็ในส่วนของเว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศนั่นเองค่ะเราพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมากับช่วงของข่าวใต้รายวันกันค่ะ

0: ่วงข่าวใต้รายวัน
1: ช่วงข่าวใต้รายวันนะคะอย่างที่เกริ่นกันไปวันนี้มีบางช่วงบางตอนของการสัมภาษณ์นางสาวกาญจนาศรีรักษาผู้อำนวยการสำนักงานคปพ.จังหวัดภูเก็ตนะคะกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์โครงการยุวชนนักสื่อสารประกันภัยรุ่นใหม่แล้วก็อีกหนึ่งโครงการก็คือโครงการร้านอาหารอุ่นใจนั่นเองสัมภาษณ์โดยดีเจปอนนะคะสุกัญญาศรีอินกิจอปมช.ภูเก็ตเราไปติดตามฟังกันค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะนะคะพอพูดถึงคปพ.ปั๊บเนี่ยนะคะพอเป็นตัวย่อตัวเต็มนี่แทบจะลืมเลยนะผอ.ย่อมาจากอะไรนะคะ
3: ทบคปพ.ก็คือย่อมาจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนั่นเองนะคะชื่อจะยาวนิดนึงนะคะ
2: ดีแล้วค่ะที่มีตัวย่อ
3: ค่ะ
2: ค่ะสำหรับในส่วนของคปพ.จังหวัดภูเก็ตของเรานะคะก็ดำเนินการในเรื่องของการทำเรื่องของด้านประกันนะคะแล้วก็ดูแลผู้บริโภคด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าทุกครั้งเนี่ยพอจะมาร่วมประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นช่วงการฝากบ้านการเดินทางในช่วงของเทศกาลต่างๆนะคะทีนี้มาวันนี้เนี่ยโครงการของเราที่เกิดขึ้นเป็นโครงการยุวชนยุวชนแสดงว่าต้องเป็นเด็กๆใช่ไหมคะ
3: ค่ะก็จริงๆยุวชนก็คือมีอายุไม่เกิน20ปี
2: ไม่เกิน20ปี
3: เราทราบกัน
2: อ้าวก็คือจริงๆนี่ปอนนี่เรียบร้อยเลย
3: ค่ะเราอาจจะวัยรุ่นอยู่แต่วัยรุ่นตอนปลายสักนิดนึงนะคะ
2: โอเคค่ะ
3: ก็จริงๆโครงการนี้ค่ะยุวชนนักสื่อสารประกันภัยรุ่นใหม่ว่าเราก็จะมีชื่อภาษาอังกฤษด้วยก็คือ Insure Fluencer The New Gen 2026นะคะซึ่งโครงการนี้จริงๆมันต่อยอดมาจากโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัยนะคะซึ่งโครงการนี้เรามีที่เราเปลี่ยนชื่อมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะและปีนี้เราก็ยังมีการดำเนินโครงการนี้ต่อเนื่องนะคะซึ่งก็จะมีการเชิญชวนนะคะให้น้องๆให้โรงเรียนนะคะสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ
2: ค่ะ
3: นะคะ
2: วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คืออะไรคะ
3: จริงๆชื่อก็คือฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมคะก็เราอยากให้น้องๆที่เป็นยุวชนเนี่ยได้มีการเหมือนเป็นกระบอกเสียงของคปพ.ด้วยในการที่จะถ่ายทอดความรู้ด้านประกันภัยสู่ชุมชนสังคม
2: ค่ะ
3: นะคะรวมทั้งในส่วนของโรงเรียนก็อาจจะมีเรื่องของการให้ความรู้แล้วก็อาจจะนำเรื่องของการประกันภัยเป็นเข้าเป็นสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนในสถานศึกษาเพื่อปลูกฝังให้เด็กยุวชนได้มีความรู้พื้นฐานด้านประกันภัยด้วยนะคะค่ะแล้วก็น้องๆที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้รับความรู้แล้วก็ไปสามารถที่จะถ่ายทอดต่อให้แก่ชุมชนสังคมรวมทั้งโรงเรียนเครือข่ายรวมแม้กระทั่งทางผู้ปกครองหรือว่าญาติที่ใกล้ชิดอะไรต่างๆเพื่อจะได้ให้เขามีความรู้เรื่องประกันภัยด้วยเพราะว่าจะได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้ความรู
2: ้ค่ะต้องมีเข้าค่ายอบรมแล้วก็คุณสมบัติของยุวชนที่จะเข้ามาเนี่ยมีอะไรบ้าง
3: ค่ะปีนี้เรากำหนดนะคะในเรื่องของยุวชนก็คือเป็นนักเรียนม.1 ถึงม.6 นะคะหรือว่าถ้าระดับอาชีวะก็จะเป็นปวช.1 ถึง3นะคะแล้วก็กิจกรรมที่เราจัดนะคะก็จะแบ่งเป็น2ช่วงก็คือจะมีวันที่จัดให้ความรู้อบรมน้องๆ นะคะมีการทำฐานการเรียนรู้ในโรงเรียนซึ่งอันนี้เราเรียกว่าเป็นการจัดบูตแคมป
2: ์
3: นะคะแล้วก็กิจกรรมที่2ก็คือเรื่องของการถ่ายทอดความรู
2: ้
3: ไม่ว่าจะทำเป็นในรูปแบบของสื่อสารสื่อต่างๆนะคะแล้วก็จะเป็นบอร์ดนิทรรศการในโรงเรียนในสถานศึกษาหรือการออกไปประชาสัมพันธ์ความรู้อาจจะเป็นรูปแบบของคลิปสั้นนะคะหรือว่าทำเป็นเพลงหรือว่าวิธีการต่างๆนะคะ
2: ก็จะมี
3: การประกวดด้วย
2: แล้วก็จะมีในส่วนของเจ้าที่มาอบรมให้ก่อนแนวทางการทำการตัดต่อคลิปการบอกพูดเรื่องราวสาระข้อมูลต่างๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ก็จริงๆเราจะขอเรียนเชิญในส่วนของทางประชาสัมพันธ์จังหวัดด้วยเข้าร่วมให้ความรู้น้องๆในฐานะของการเป็นอินฟลูเอนเซอร
2: ์
3: ว่าเราจะทำคลิปยังไงเราจะพูดจาวิธีการสื่อสารยังไงให้เป็นที่สนใจแล้วก็ให้มีคนติดตามมียอดฟอลโล่ยอดติดตามเยอะๆแบบนี้นะคะแล้วก็นอกนั้นก็จะมีเรื่องของความรู้ด้านประกันภัยก็โดยเจ้าหน้าที่คปพ.ภูเก็ตรวมทั้งในเรื่องของชมรม ชมรมธนาคารไทยที่เขามาให้ความรู้แก่น้องๆแล้วก็จะมีชมรมประกันวินาศภัยที่มาร่วมเล่นเกมมาร่วมเล่นฐานการเรียนรู้ให้แก่น้องๆด้วย
2: เป้าหมายประมาณเท่าไหร่คะกี่คน
3: จริงๆปีนี้เรามีเป้าหมายว่าเราจะจัดสำหรับโรงเรียนและสถานศึกษาไม่เกิน2โรงเรียนแล้วก็นักเรียนที่เข้าร่วมก็ครั้งละไม่น้อยกว่า100คนนะคะค่ะซึ่งจริงๆโครงการนี้ก็จะเริ่มแล้วค่ะในเดือนมิถุนาที่จะถึงแล้วก็จะมีการประกวดในระดับจังหวัดระดับภาคแล้วก็ระดับประเทศด้วยซึ่งทราบมาว่าเงินรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งนี่เยอะมากเกือบ 100,000 บาทก็อยู่ที่ 80,000 บาทแล้วก็จะได้ในส่วนของโล่รางวัลและเกียรติบัตรเราทันสมัยนิดนึงนะคะเราเป็น e-licensing นะคะเราเป็นทางออนไลน์นะคะนอกจากนี้ก็จะมีคุณครูที่ปรึกษานะคะก็จะได้รับในส่วนของโล่และเกียรติบัตรตรงนี้ด้วย
2: ทั้งสองโรงเรียนนี้มีตั้งเป้าหมายหรือยังคะว่าไปโรงเรียนไหนอะไรบ้าง
3: ปีนี้เราดีไว้ได้ที่หนึ่งแล้วนะคะซึ่งท่านผอ.ท่านน่ารักมากเป็นของอาชีวศึกษานะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งที่เราประสานไว้นะคะแล้วก็จะขอเข้าพบในภายในอาทิตย์นี้ก็คือจะเป็นสารพัดช่างภูเก็ต
2: สารพัดช่างภูเก็ต
3: นะคะแล้วก็เราจริงๆเราเชิญชวนหลายโรงเรียนในส่วนของมัธยมเราก็จะมีโรงเรียนปลูกปัญญานะคะอย่างภูเก็ตวิทยาลัยหรือว่าสตรีภูเก็ตอันนี้เขาก็เคยเข้าร่วมกิจกรรมนี้ของเราแล้วเราก็พยายามที่จะกระจายไปสู่โรงเรียนอื่นๆที่เหมือนเปิดโอกาสให้โรงเรียนอื่นๆเข้ามาร่วมด้วยนะคะ
2: หมายถึงว่าการจัดสถานที่เนี่ยโอเคตอนนี้เนี่ยเราบุ๊กไว้สองที
3: ่
2: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นน้องๆนะคะที่สนใจในระดับสามัญเนี่ยท่านที่เรียนอยู่ม.4 ถึงม.6 อะไรเงี้ยก็มาร่วมได้ใช่ไหมคะ
3: ก็น่าจะเป็นในเรื่องของการร่วมหลังจากเป็นการเขาเรียกว่าเป็นเหมือนโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องอาจจะมีสมมติว่าโรงเรียนเป็นเหมือนโรงเรียนเครือข่ายของสองที่นี
2: ้
3: หรือว่าจะเป็นในเรื่องของในปีถัดไปที่เราจะมีโครงการนี
2: ้
3: ก็อยากให้เชิญชวนหรือน้องๆอาจจะเตรียมตัวไว้ในปีนี้ก่อนก็ได้เผื่อปีหน้าเราได้มีโอกาสเจอกันก็ได้กันสื่อสารความรู้
2: เขาเรียกว่าเป็นการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่นะคะในการเขาเรียกเข้าแคมป์เนา
3: ะ
2: เข้าแคมป์แล้วก็เก็บข้อมูลโดยเฉพาะเรื่องของการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะประกัน
3: ต่างๆประกัน
2: บางทีเด็กไม่เข้าใจไม่รู้จะมีการสื่อสารยังไงให้เจนเดียวกันรุ่นเดียวกันเนี่ยเข้าใจเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอพูดถึงประกันเนี่ยจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ซ
3: ะ
2: ผู้ใหญ่ก็จะรู้หมดเลยถ้าเกิดกรณีแบบนี้แบบนั้นเราจะไปที่ไหนอย่างไรแต่ถ้าเป็นเด็กเนี่ยแน่นอนเราไม่ค่อยจะรู
3: ้
2: บางทีขับรถไปเที่ยวไปเฉียวไปชนจะต้องทำยังไงอันนี้เป็นเบื้องต้นเลยเน
3: า
2: ะ
3: เป็นเบื้องต้นเลยเพราะว่าเราจะปูพื้นให้เยาวชนเพื่อเขาจะได้มีความรู้ด้วยแล้วก็เขาจะได้ไปบอกเป็นกระบอกเสียงบอกคุณพ่อคุณแม่เขาด้วยว่าให้ทำประกันเสียอะไรอย่างเงี้ยทำประกันซะน
2: ะ
3: ถ้าเกิดว่าไม่มีประกันอาจจะมีเรื่องของความสูญเสียที่เราต้องรับผิดชอบไว้เอง
2: ตัวนี้สำคัญ
3: โทษด้วยใช่ค่ะสำคัญมากมาก
2: เคยตอนเคยมีเก็บสถิติไหมคะว่าในส่วนของเด็กๆนะเยาวชนเนาะที่ว่าขับขี่แล้วก็เกิดอุบัติเหตุในปัจจุบันเนี่ยเยอะอะไรประมาณ
3: ในภูเก็ตนี่ปีที่แล้วก็เยอะมากเพราะว่าเราก็ได้ไปคุยกับทางโรงเรียนกับทางสถานศึกษาแล้วเพราะในสถานศึกษาจริงๆเขาจะมีในเรื่องของตัวประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียนก็ทราบว่าในโรงเรียนหรือสถานศึกษาเนี่ยก็ปีนึงก็มีการเคลมเยอะเหมือนกันจากอุบัติเหตุในโรงเรียนหรือว่าจะเป็นพวกขับมอเตอร์ไซค์แล้วเกิดอุบัติเหตุก็เยอะอยู่เพราะนั้นสถานศึกษาหรือโรงเรียนก็เห็นความสำคัญว่าต้องมีประกันตัวนี้ด้วยนะคะ
2: ก็
3: เกิดเหตุค่อนข้างเยอะซึ่ง
2: ใช่ไหม
3: มันก็สร้างความเสียหายบาดเจ็บค่ารักษาพยาบาลหรือบางรายที่รุนแรงก็เสียชีวิตนะคะ
2: อันนี้น่าสงสาร
3: ค่ะ
2: แล้วก็อย่างนึงสมมติว่าเนาะสมมติว่าในเรื่องของการขับขี่เนาะนะคะเป็นเยาวชนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าทำประกันแต่ว่าขับรถไม่มีพรบพรบขาดใบขับขี่ไม่มีประกันยังครอบเวอร์ไหม
3: จริงๆเราไม่อยากจะบอกว่าใบขับขี่ไม่มีก็ยังคุ้มครองในส่วนพรบนะคะเพราะว่าพรบเนี่ยออกพรบก็คือพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถซึ่งเป็นกฎหมายภาคบังคับที่บังคับให้รถทุกคันจะต้องมีพรบนะคะ ในส่วนของใบขับขี่อาจจะเป็นข้อยกเว้นหนึ่งที่โอเคละถ้ามีพรบก็ยังได้รับความคุ้มครองแต่ไม่เหมือนตัวประกันภัยรถยนต
2: ์
3: ถ้าไม่เคยมีพรบมาก่อนไม่เคยมีใบขับขี่มาก่อนอันนี้กรมธรรม์ก็จะไม่คุ้มครองแต่เราก็อยากให้น้องๆที่ขับขี่รถนะคะก็ต้องไปทำใบขับขี่ให้เรียบร้อยเพราะว่าอย่าลืมว่าเดี๋ยวพอตำรวจจราจรเขาเรียกดูมามันจะเกิดปัญหาการบังคับใช้กฎหมายขึ้นมาอีกตรงนั้น
2: จะเดือดร้อน
3: จะเด
2: ือ
3: ดร
2: ้
3: อนใช่ค่ะ
2: แล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าจับรถเป็นอย่างเดียวแต่ว่าจราจรไม่รู้เนี่ยไม่ได้นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นการนำร่องก็ดีแต่อย่างอาชีวะนี่ก็จะดีอย่างหนึ่งนะคะที่ทางท่านผู้บริหารเนาะท
3: ่
2: านเขาใส่ใจนะก็จะมีการอบรมเกี่ยวกับเรื่องของขับขี่ด้วยนะ
3: ใช่ค่ะจริงๆเราก็มีภาคีเครือข่ายในส่วนของศูนย์ขับขี่ปลอดภัยของฮอนด้านะคะอันนี้เราก็จะเชิญมาเป็นทำกิจกรรมร่วมกันด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมนี้โครงการยุวชนนักสื่อสารประกันภัยรุ่นใหม่แล้วก็จะมีเรื่องของการประกวดอีกเรื่องนึงนะคะก็คือว่าจะเป็นโครงการ Creator Award อันนี้ค
2: ือ
3: ค่ะเราเปิดโอกาสให้โรงเรียนที่เคยจัดกิจกรรมยุวชนนักสื่อสารประกันภัยรุ่นใหม
2: ่
3: นะคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยเอาเหมือนกับทำสรุปผลงานนะคะแล้วก็มาประกวดในปีนี้ด้วยนะคะซึ่งขออนุญาตในส่วนของการเชิญชวน
2: มี2ประเภท
3: มี2ประเภท
2: ประเภทหนึ่งก็คือแบบว่าใหม่ๆ
3: เลย
2: นะเจนใหม่เลยแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งเนี่ยก็กลัวเดี๋ยวคนเก่าน้อยใจเราก็ยังคงมีคนเก่าๆอยู่นะมีการทำต่อเนื่องไหมนะคะหลังจากที่ได้มาอบรมกับเราไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
3: คะเป็นการต่อยอดการต่อยอด
2: เขาต้องเปิดช่องสื่อของเขาเองใหม่ไหมคะหรือว่าใช้สื่อตัวบุคคลของเขาได้เลยยังเป็นแบบ TikTok ของตัวเองอะไรอย่างนี้มีไหม
3: จริงจริงใช้อันเดิมได้ก็คือแค่ต่อยอดพัฒนาว่ามีอะไรเพิ่มจากของเก่าอะไรประมาณนี้นะคะ
2: แล้วก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ไหนคะเนี่ย
3: ดูที่ www.oic.or.th นะคะหรือว่าติดต่อผ่านช่องทางของสำนักงานคปภ.จังหวัดภูเก็ตก็ได
2: ้ค่ะ
3: นะเรามีทั้ง Facebook TikTokแล้วก็ตัว Instagram ด้วย YouTube ก็มีนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมเด
2: ี๋
3: ยวค่อยฝากไว้ตอนท้ายนะคะ
2: ค่ะโอ้โหก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะสำหรับส่วนของน้องๆ นะคะที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมกับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกฝังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการประกันภัยนะคะให้เด็กๆเนี่ยได้รู้จักนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะมีเด็กวัยประถมมัธยมปลายมัธยมปลายเนาะ
3: มัธยม
2: ปลายกับปวช.1นอกเหนือจากนี้มีโครงการอื่นอีกไหมคะ
3: สำหรับโครงการนะคะที่เราเริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้วปี68ก็คือจะเป็นเรื่องของโครงการร้านอาหารอุ่นใจประกันภัยคุ้มครอง
2: ค่ะ
3: นะคะซึ่งโครงการเนี้ยเราก็อยากที่จะให้ทางผู้ประกอบการร้านอาหารคาเฟ่นะคะต่างๆร้านกาแฟนะคะก็ให้ได้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงภัยในการที่ลูกค้าหรือผู้บริโภ
2: ค
3: เข้ามาทานอาหารที่ร้านนะคะแล้วก็หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันหรือเช่นเกิดอุบัติเหตุหกล้มลื่นล้มในร้านหรือว่าทานรับประทานอาหารไปแล้วเกิดท้องเสียหรือว่าอาหารเป็นพิษนะคะอันนี้ก็คือมีตัวประกันภัยตัวนี้ซ
2: ึ่
3: งก็มีบริษัทประกันภัยที่เขาเข้าร่วมโครงการนะคะก็มีอยู่เช่น IOE กรุงเทพประกันภัยกรุงเทพประกันภัยนะคะแล้วก็บริษัทริยะแล้วก็บริษัททิพยประกันภัยที่เขาจะมีโปรดักต์ที่เกี่ยวข้
2: อง
3: นะคะซึ่งอันนี้เราเริ่มไปเมื่อปี68เรานำร่องที่ทางจังหวัดขอนแก่นนะคะก็มีผู้ประกอบการร้านอาหารรวมทั้งในส่วนของสมาชิกหอการค้าที่เขาเข้าร่วมนะคะแล้วก็อย่างของภูเก็ตเราก็จัดไปแล้วนะคะเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาที่ร้านไม้หมอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการเสวนาให้ความรู้แล้วก็จะเชิญเชฟจากเชฟที่ได้รับรางวัลนะคะเช่นเชฟม่อนเชฟโอ๊ตที่ร้านร่อยนะคะแล้วก็จะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมประมาณ80ร้านนะคะก็มีการตอบรับที่ดีแล้วก็เราก็จะต่อยอดไปอีกในส่วนของพื้นที่ภูเก็ตก็เมื่อวานนะคะก็ได้ไปเข้าไปประชุมในส่วนของสมาชิกชมรมร้านอาหารภูเก็ตอันดามันที่ทางพี่นุชพี่มนพันธ์แกเป็นประธานนะคะแล้วก็ท่านนายกโอน ายกพิสุทธิ์นะคะแกก็เป็นนายกสมาคมร้านอาหารจังหวัดภูเก็ตด้วยก็ไปให้ความรู้ไปเชิญชวนในเรื่องของตัวประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารนะคะให้แก่ผู้ประกอบการด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของโครงการนี้นอกจากที่ภูเก็ตนะคะเราก็มีการจัดไปแล้วที่ชลบุรีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดือนมิถุนายนก็จะมีการจัดที่สงขลาซึ่งที่กรุงเทพเราก็เปิดตัวไปแล้วเหมือนกันเมื่อช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมา
2: ค่ะ
3: นะคะก็คาดว่าจะเป็นประโยชน์กับทางผู้ประกอบการร้านอาหารคาเฟ่ต่างๆนะคะ
2: อันนี้รวมไปถึงในส่วนของร้านที่เป็นร้านปกติธรรมดาได้ไหมร้านส้มตำร้านข้าวแกงอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
3: อันนี้เราพยายามที่จะให้ครอบคลุมถึงร้านรายย่อยด้วยนะคะแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของร้านแล้วก็ตัวอาจจะดูในเรื่องของทุนประกันภัยแล้วก็เบี้ยที่มันเหมาะสม
2: ะ
3: นะเราก็ไม่ใช่ว่าอยากให้เฉพาะร้านที่ร้านเป็นร้านใหญ่หรือว่าร้านมีชื่อเสียงเท่านั้นนะคะอยากให้ทุกร้านได้มีการเข้าถึงต่อไปอาจจะพัฒนามาเป็นไมโครอิชราสำหรับรายย่อย
2: รายย่อยลงไปอีก
3: สำหรับตรงนี้ขึ้นมาก็ได้เหมือนตัวประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลช่วงเทศกาลที่เบี้ย10บาทนะคะ
2: เพราะว่าดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการร้านต่างๆเนี่ยจะรู้สึกว่ามั่นใจขึ้นเนาะแล้วก็บางร้านเนี่ยถ้าอย่างคาเฟ่เนี่ยเขาก็จะมีมุมเด็กใช่ไหมคะมุมเด็กที่เด็กต้องเล่นบางทีอาจจะแบบว่าเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยนะคะอย่างชิงช้ามาโยกหนีบอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างใช่ไหม
3: คะ
2: ตัวนี้ก็ประกันอยู่ในตัวนี้เลยใช่ไหม
3: เป็นตัวความคุ้มครองในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะแล้วก็จะเป็นความรับผิดต่อบุคคลภายนอกก็อย่างเช่นพวกทานอาหารไปแล้วเกิดท้องเสียหรือว่าอาหารเป็นพิษ อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะคุ้มครองแล้วก็นอกจากนั้นในเรื่องของตัวประกันอัคคีภัยนะคะที่ก็ให้ความคุ้มครองเวลาเกิดเหตุไฟไหม้หรือว่าเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดตรงนั้นก็มีจริงๆมันมีตัวแพ็กเกจแล้วแต่ว่าผู้ประกอบการจะเลือกแบบไหนให้เหมาะกับทุนประกันภัยและเบี้ยประกันภัยที่ตัวเองสามารถที่จะชำระเบี้ยได
2: ้
3: ที่เหมาะสมกับร้านของตัวเองด้วยนะคะ
2: มีตัวเลือก
3: มีตัวเลือก
2: ให้เราเนี่ยรู้สึกว่าอันนี้มันคุ้มค่ากับร้านเราแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันน่าจะเหมาะกับลูกค้าที่มาใช้บริการกับร้านเราด้วย
3: ค่ะจริงๆเป็นการส่งเสริมความปลอดภัยทั้งในเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชาวไทยที่เข้ามาเที่ยวภูเก็ตนะคะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวด้วย
2: ตอนนี้ร้านอาหารในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตมีการเข้าร่วมโครงการนี้เยอะหรือยังคะ
3: เริ่มเข้ามาเริ่มเข้ามาเข้าร่วมแล้วแต่ว่าเราก็อยากที่จะประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องนะคะเพื่อให้ร้านเห็นประโยชน์ตรงเนี้ยค่ะแล้วก็หากทางร้านอาหารหรือว่าชมรมร้านอาหารสนใจเดี๋ยวประสานมาทางคปภ.ก็ได้เราจะเป็นกระบอกเสียงเราเป็นสื่อกลางในการให้ทางบริษัทประกันภัยเข้าไปให้ความรู้หรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมถ้าหากสนใจนะคะ
2: พอสนใจปั๊บเนี่ยต้องถามก่อนเลยว่าเบี้ยประกันภัยแพงหรือเปล่าอะไรเปล่า
3: เบี้ยประกันภัยเท่าที่สำรวจมานะคะก็ถ้าเกิดว่าทุนประกันภัยมันก็อาจจะอยู่กับแพ็กเกจนะ
2: คะ
3: ถ้าสมมติว่าทุน5 แสนอะไรต่างๆพวกนี้เบี้ยก็จะอยู่ที่หลักพันก็น่าจะประมาณ 10% ของทุนเบี้ยประกันภัยนะคะ 10% ของทุนประกันภ
2: ั
3: ย
2: โอเคเลยนะงั้นน่
3: ะ
2: คือแบบจ่ายรายปีในหลักพันแล้วก็มีทุนประกันที่สูงสามารถที่ครอบคลุมให้กับลูกค้าแล้วถ้าเกิดว่าเรามีเขาเรียกมีสัญลักษณ์แปะเอาไว้ตามร้านต่าง
3: ๆ
2: มันจะเป็นมาตรฐานเลยนะคะในเรื่องของการเข้าไปใช้บริการด้วยนะ
3: ค่ะขอเสริมในเรื่องของตราสัญลักษณ์ค่ะสำหรับร้านอาหารที่มีการทำประกันภัยตัวนี
2: ้
3: นะคะทางบริษัทประกันภัยเขาก็จะออกเป็นตราสัญลักษณ์ให้กับร้านด้วยว่ามีความอุ่นใจมีความปลอดภัยอะไรต่างๆพวกนี
2: ้
3: นะโดยที่ตรงนี้จะมีการขึ้นทะเบียนตราสัญลักษณ์ด้วยซึ่งบริษัทประกันภัยเขาก็จะดูแลเรื่องของการขึ้นทะเบียนการตรวจสอบแล้วก็การเช็คว่าจะหมดอายุหรือยังนะอะไรเงี้ยนะคะถ้าจะหมดอายุก็เตือนต่ออายุกัน
2: โอ้ดีจังอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดภาคประชาชนตอนนี้รับทราบแล้วนะคะว่าทางคปภ.เนี่ยเขามีโครงการร้านอาหารอุ่นใจนะคะถ้าเกิดว่าเหมือนกับเมื่อก่อนนี้เนาะถ้าช่วงโควิดใช่ไหม
3: คะ
2: ถ้ามีเครื่องหมายซาเอามั่นใจแล้วอือพักได้แบบสบายใจที่นี่ปลอดอย่างแน่นอนนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปหรือว่าถ้าไปร้านไหนมีอย.เงี้ยเราก็รู้สึกโอเคหรือถ้าเป็นร้านมุสลิมมีสัญลักษณ์ฮาลาลเงี้ยเขาจะดูสัญลักษณ์ไปทีนี้เราก็จะมีสัญลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องของร้านอาหารอุ่นใจนะคะพอลูกค้าเริ่มรู้มากขึ้นนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยเราต้องประชาสัมพันธ์ให้กับภาคประชาชนได้รับทราบด้วยเนา
3: ะ
2: ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีโครงการนี้ถ้าเกิดว่าท่านไปร้านไปคาเฟ่หรือไปที่ไหนก็แล้วแต่พอเจอสัญลักษณ์นี้ขึ้นมาปั๊บร้านก็ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นอีกเลย
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: เลิศเลิศดีค่ะ
3: เป็นเรื่องที่ดีเราก็จะจับมือมีแผนว่าจะจับมือร่วมกับหอการค้าด้วยนะคะว่ารวมทั้งตัวสาธารณสุขด้วยนะคะทั้งเรื่องของความปลอดภัยสุขภาพอนามัยด้วยนะคะรวมทั้งการประกันภัยด้วย
2: เห็นไหมได้คุยกับคปภ.แล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรสิ่งนำเสนอใหม่ๆตลอดเลยไม่หยุดอยู่กับที่เหมือนกัน
3: เราทำงานเชิงรุกมากๆเลยค่ะเพื่อให้เข้าถึงให้ประชาชนเข้าถึงการประกัน
2: พื้นฐานต่างๆเนี่ยก็คือประกันต่างๆก็มีอยู่ละนะช่วงเทศกาลก็ทำแพ็กเกจมา
3: ะ
2: นะหรือว่าจะเป็นร้านอาหารอีกหน่อยเนี่ยอนาคตน่าจะมีเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเป็นอย่างไมโครอินชูรันเนี่ยโอเคเลยเนาะนะก็จะเป็นร้านรายย่อยที่สามารถจะครอบคลุมได้ด้วยนะคะตัวนี้ก็น่าจะดีค่ะในช่วงท้ายนะคะอยากจะให้ท่านผอ.เนี่ยได้ฝากไว้หน่อยค่ะว่าทั้งโครงการต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการประกันภัยรุ่นใหม่นักศึกษาประกันภัยรุ่นใหม่นะคะการประกวดคริเตอร์อวอร์ดนะแล้วก็รวมถึงโครงการร้านอาหารอุ่นใจนะคะแบบย่อๆให้กับท่านที่อาจจะเพิ่งเปิดมาเจอนะคะได้ฟังอีกทีหนึ่งว่าเราจะมีการจัดกิจกรรมเมื่อไหร่อย่างไรกันบ้างเชิญค่ะ
3: ขอบคุณค่ะก็สำหรับโครงการร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองนะคะอันนี้เราก็เริ่มไปแล้วเมื่อปี68นะคะซึ่งในปีนี้เราก็มีแผนจะจัดอยู่หลายที่นะคะทั่วประเทศนะคะแล้วก็หากร้านอาหารสนใจที่จะมีประกันภัยเพื่อให้ความคุ้มครองความเสี่ยงให้ความอุ่นใจแก่ลูกค้าหรือผู้มารับบริการอันนี้ก็สามารถติดต่อบริษัทประกันภัยได
2: ้
3: หรือว่าประสานทางคปภ.มาก็ได้นะคะในการที่ให้เราจะประสานบริษัทไปให้ความรู้ไปแนะนำผลิตภัณฑ์นะคะแก่ท่านนะคะโดยที่พอมีประกันภัยปุ๊บลูกค้าก็เกิดความมั่นใจนะคะในการที่มาทานอาหารที่ร้านเราว่าถ้าเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นมา อย่างน้อยได้มีการประกันภัยเพื่อช่วยเหลือเยียวยา
2: ค่ะ
3: นะคะแล้วก็ในส่วนของโครงการยุวชนนักสื่อสารประกันภัยรุ่นใหม่นะคะเราก็มีความประสงค์นะคะว่าให้เพื่อต้องการที่จะให้น้องๆยุวชนนะคะเป็นสื่อกลางเป็นกระบอกเสียงในการที่จะให้ความรู้ด้านประกันภัยอีกทางหนึ่งนอกก
2: ็
3: คือช่วยคปภ.ให้ความรู
2: ้
3: นะคะแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้คนมีความเข้าใจเรื่องของการประกันภัยแล้วก็เลือกการประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของตนเองนะคะก็เราจะมีการจัดโครงการนี้ในเดือนมิถุนายนแล้วก็จะมีการประกวดนะคะในระดับภาคระดับประเทศนะคะแล้วก็จะมีการมอบรางวัลในวันประกันภัยประกันชีวิตแห่งชาติวันประกันภัยค่ะขอโทษในเดือนกันยายนนะคะซึ่งถ้าโรงเรียนไหนหรือน้องๆคนไหนได้รับรางวัลก็ไปรับรางวัลที่กรุงเทพนะคะ
2: ได้เขาเรียกว่าเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วย
1: เวลาหมดนะคะเกลี้ยงเลยค่ะสำหรับในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดามันนะคะคงต้องลาแล้วแล้วก็เดี๋ยวส่งต่อให้กับสวทพังงาฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงพรุ่งนี้เจอกับน้องดิววสุรัตน์วันนี้หนูรีวัชรีตนาการลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับการปราบปรามการทุจริตเชิงรุกสั่งการทุกหน่วยงานรัฐนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความโปร่งใสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดนักลงทุนต่างชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับการปราบปรามการทุจริตเชิงรุกสั่งการทุกหน่วยงานรัฐนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความโปร่งใสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดนักลงทุนต่างชาติน
9: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยมีผู้แทนจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันสำนักงานปปทสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและสภาหอการค้าไทยเข้าร่วมประชุมโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลรับทราบถึงความกังวลใจของประชาชนและภาคเอกชนต่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการจึงมีนโยบายแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังทั้งการปฏิรูปกระบวนการอนุมัติอนุญาตและการปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยโดยได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตเพื่อบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานภาครัฐหันน็อตการทำงานเพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้และเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานแก่สาธารณะอย่างตรงไปตรงมาพร้อมย้ำว่าหากพบเห็นการกระทำความผิดหรือการทุจริตขอให้ส่งหลักฐานไปยังหน่วยงานตรวจสอบเช่นปปช.หรือปปท.ทันทีเพื่อดำเนินการเป็นรายกรณีแทนการใช้ดัชนีชี้วัดความรู้สึกหรือ CPI ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นของนานาประเทศและการตัดสินใจของนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรนำกำลังพลเร่งจัดทำแนวคันกั้นน้ำด้วยกระสอบทรายป้องกันไม่ให้น้ำป่าไหลเข้าท่วมโรงเรียนรวมไทยพัฒนา4อำเภอพบพระจังหวัดตาก
10: จ้าหน้าที่ทหารกองร้อยทหารราบที่423หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรนำกำลังพลเร่งให้การช่วยเหลือโรงเรียนรวมไทยพัฒนา4ตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากเพื่อป้องกันความเสียหายจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากโดยได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยดำเนินการจัดทำแนวคันกั้นน้ำด้วยกระสอบทรายเพื่อป้องกันมิให้น้ำป่าและโคลนไหลเข้าท่วมอาคารเรียนและห้องเรียนชั้นล่างเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์การเรียนการสอนภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมโรงเรียนเมื่อช่วงเย็นวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานอกจากนี้หน่วยเฉพาะกิจราชมนูยังจัดกำลังพลเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงตามประกาศเตือนฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่22พฤษภาคมนี้ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: เกิดเหตุโดรนโจมตีต่อเป้าหมายที่ตลาดแห่งหนึ่งในรัฐเวสต์คอร์โดฟานทางตอนใต้ของซูดานทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย28รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวจากทางการท้องถิ่นของซูดานที่ระบุว่าเกิดเหตุอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเปิดฉากโจมตีต่อเป้าหมายที่ตลาดแห่งหนึ่งในเมืองกูไบรัฐเวสต์คอร์โดฟานทางตอนใต้ของซูดานซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของกองกำลังสนับสนุนเคลื่อนที่เร็วหรือ RSF เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย28รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก23รายขณะที่กองทัพซูดานอ้างว่าไม่ได้เป็นฝ่ายที่ก่อเหตุโจมตีตลาดในรัฐเวสต์คอร์โดฟานพร้อมเน้นย้ำว่าทหารซูดานจะดำเนินการโจมตีต่อเป้าหมายทางทหารเท่านั้นซึ่งรวมถึงยานพาหนะและอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างไรก็ตามกองกำลัง RSF ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์โจมตีดังกล่าวเหตุโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่ความขัดแย้งระหว่างกองทัพซูดานกับกองกำลัง RSF ยังคงยืดเยื้อมายาวนานกว่า4ปีซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายหมื่นรายและทำให้ชาวซูดานมากกว่า11ล้านคนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับUser left your channel.

0: เชียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
1: ใช้แล้วจ้าพี
0: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
1: กรมประชาสัมพันธ์ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทั้งอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก้อนเชื้อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิทัลก้าวไปข้างหน้าอย่างรู้เท่าทันมารวมกันสร้างพื้นที่ออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยไปด้วยกันยกระดับอาเซียนเชื่อมไทยเชื่อมโลกที่ปลอดภัยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยลงเลยเนี่ย
3: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ปอพอถึงส่งเซลบอดแคสเตือนทุกคนเลย
2: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
3: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
2: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
3: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์คนเดี๋ยวนี้มันโง่เอาดีเป็นชั่วเอาชั่วเป็นดีเอาสุขเป็นทุกข์เอาทุกข์เป็นสุขกลับกันหมดมันเหมือนกับคนโง่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวที่เราไปชอบอะไรอบายมุขทั้งหลายที่หนาแน่นขึ้นตัวบ้านตัวเมืองอบายมุขนั้นเป็นคงจักนะแต่มาเห็นเป็นดอกบัว
6: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะทางสวทพงา FM นะคะในช่วงของวันพุธนะคะพุธที่20กันแล้วนะคะ20พฤษภาคม2569แล้วก็จะเจอกันกับน้องหากันเช่นเคยค่ะทักทายไปยังทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทระนองสวทกระบี่แล้วก็ส่วนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นค่ะในวันนี้นะคะผู้ฟังก็ยังคงมีประเด็นที่ต้องมีการพูดคุยกันนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นข่าวดีนะเผื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะตั้งตารอในเรื่องของการเคาะนะคะในส่วนของโครงการดีๆไทยช่วยไทยพลัสค่ะเพื่อที่จะมาบรรเทาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนตั้ง43ล้านคนนะเริ่มที่จะลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมกันด้วยค่ะเดี๋ยวเรามีประเด็นเรื่องนี้บวกกับอีกหลากหลายเรื่องราวนะคะหนึ่งในนั้นค่ะพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะว่าทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการคาดการณ์นะว่าในช่วงนี้เนี่ยบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีฝนตกหนักนะคะแล้วก็อาจจะมีน้ำป่าไหลหลากนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูแลเรื่องของในส่วนของสภาพอากาศนะติดตามเรื่องของสภาพอากาศใครที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจจะเกิดน้ำท่วมซ้ำซากนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องเตรียมความพร้อมนะคะเพราะว่าในส่วนของฝนตกเนี่ยก็ประเทศไทยเองเริ่มที่จะเข้าสู่หน้าฝนกันแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวน้องหากก็มีเรื่องที่จะนำมาพูดคุยกันรวมไปถึงการจับมือนะคะในส่วนของรัฐบาลค่ะได้มีการเดินหน้ายอดสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสครม.ก็มีการไฟเขียวนะคะแผนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในปี2569พร้อมด้วยปี2571ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ส่งต่อผลงานเพลงนี้และกลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการค่ะ

ับมาในช่วงแรกของรายการนะคะคุณผู้ฟังกับทางด้านของในส่วนของข่าวดีนะคะสำหรับในเรื่องของการต่อยอดค่ะในส่วนของการอนุมัตินะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสบรรเทาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนกว่า43ล้านคนเริ่มที่จะลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนะคะซึ่งก็ทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะโดยคณะรัฐมนตรีก็มีมตินะคะอนุมัติโครงการนะคะไทยช่วยไทยโดยวงเงินไม่เกิน175,718นะคะซึ่งอยู่ภายใต้กรอบวงเงินกู้นะคะ 20,000 ล้านบาทเพื่อที่จะมาช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางค่ะผ่านกลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ผู้ที่บรรเทาภาระค่าครองชีพประคับประคองกำลังซื้อภาคประชาชนค่ะเรื่องของการช่วยเหลือผู้ค้าขายรายย่อยให้สามารถที่จะประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง1ก็คือโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569ค่ะเพื่อที่จะดูแลกลุ่มเปราะบางจำนวน 13.18 ล้านรายที่จะได้รับวงเงินเพิ่มอีกจำนวน700บาทต่อคนต่อเดือนนะคะเพิ่มเติมจากการที่วงเงินที่ได้รับเติมเนี่ยจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนรวม 1,000 บาทต่อเดือนค่ะเป็นระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน2569และในส่วนที่2ค่ะก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัส60ต่อ40นะคะเพื่อที่จะบรรเทาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางค่ะจำนวน30ล้านคนที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะในส่วนของภาครัฐเองร่วมจ่ายร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันค่ะและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน2569รวมทั้งสิ้น4เดือนนะคะลงทะเบียนนะคะในวันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายน2569นอกจากนี้เองค่ะผู้ฟังร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละค่ะจะมีการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะโดยที่เขาเนี่ยจะนำเรื่องของ AI ค่ะมาวิเคราะห์การบริหารจัดการเรื่องของต้นทุนสินค้ายอดขายนะคะเพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าได้เรียนรู้นะคะในเรื่องของทักษะใหม่และเพิ่มทักษะที่จำเป็นนะต่อธุรกิจโดยสามารถที่จะขอข้อมูลรายได้รายจ่ายเพื่อใช้มาประกอบเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นข่าวที่น่ายินดีนะสำหรับเรื่องของโครงการนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการบรรเทาค่าครองชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของโครงการไทยช่วยไทยนะคะซึ่งเขาก็จะมีการเปิดลงทะเบียนนะคะในวันที่25นะพฤษภาคมนะคะกลุ่มเป้าหมายหลักๆเลยนะก็คือต้องมีสัญชาติไทยค่ะมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีบัตรประจำตัวประชาชนนะคะไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งในอดีตค่ะก็ได้แก่โครงการคนละครึ่งโครงการคนละครึ่งระยะที่2โครงการคนละครึ่งระยะที่3แล้วก็โครงการคนละครึ่งระยะที่4มีด้วยกันถึง5 ระยะนะคะก็เป็นที่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังที่กำหนดในวันที่18พฤษภาคม2569กันด้วยค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะรูปแบบของการจ่ายการใช้จ่ายนะภาครัฐก็จะมีการสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดในอัตราร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนค่ะตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนมีด้วยกันถึง4เดือนนะคะทั้งนี้ก็จะมีวงเงินที่เหลือในเดือนใดเนี่ยจะไม่ทบสิทธิ์ไปในเดือนถัดไปนะคะผู้ฟังย้ำนะคะซึ่งพี่น้องประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถที่จะใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการค่ะไทยช่วยไทยนะซึ่งสามารถที่จะมาซื้ออาหารเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการที่ได้รับอนุมัตินะคะแล้วก็ยังจะมีในเรื่องของการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งทางด้านของกระทรวงการคลังเองโดยกรมบัญชีกลางจะดำเนินการโอนเงินค่ะในส่วนที่ภาครัฐหรือว่ากระทรวงการคลังเนี่ยมีการใช้จ่ายแก่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสภายในระยะเวลาที่กำหนดค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ทางด้านของรัฐบาลที่จะมีการเดินหน้าที่จะมีการช่วยในเรื่องของ
การลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนกว่า43ล้านคนกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะมากันที่ประเด็นที่น่าสนใจค่ะกับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะได้มีการสั่งการทุกจังหวัดนะคะเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งฝนทิ้งช่วงค่ะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นในช่วงนี้หลากหลายพื้นที่เนี่ยเริ่มที่จะเข้าสู่ในช่วงของหน้าฝนกันแล้วนะคะผู้ฟังนะก็อาจจะต้องเฝ้าระวังในเรื่องดังกล่าวนะคะทั้งนี้ในพื้นที่จังหวัดพังงาเองในวันนี้เนี่ยก็เป็นในเรื่องของฝนตกกันตั้งแต่ในช่วงของ 2-3 วันที่ผ่านมาค่ะก็บางพื้นที่โซนของอำเภอตะกั่วป่าเองก็มีน้ำท่วมขังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็บูรณาการหลากหลายภาคส่วนนะคะในการที่จะ เร่งระบายน้ำนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเดินทางหรือว่าขับขี่รถบนเส้นทางถนนเพชรเกษมนะคะได้อย่างปลอดภัยกันด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะผู้ฟังเดี๋ยวเราก็มีประเด็นหลากหลายเรื่องราวนะที่จะนำมาอัปเดตกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ส่งต่อผลงานเพลงนี้ละกันนะคะแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการค่ะ

0: ของสุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆและลูกแต่งงานและล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นลดหวานลดมันลดเค็มเน้นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายๆเดินให้เหื่อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ถุงส่ง FM 97 MHz
1: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
2: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
1: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
3: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

เอาละค่ะผู้ฟังจบไปแล้วนะคะ2ผลงานเพลงเพราะๆนะมากันที่ช่วงที่2ของรายการค่ะกับทางด้านของอธิบดีกรมการกงสุลนะคะระบุการทบทวนมาตรการฟรีวีซ่าเป็นไปเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบันนะคะลดความซ้ำซ้อนกับมาตรการที่มีอยู่ซึ่งสามารถที่จะสร้างความสับสนให้กับชาวต่างชาติค่ะซึ่งอธิบดีกรมการกงสุลนะคะกล่าวถึงมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบให้ทบทวนมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราหรือฟรีวีซ่าค่ะและการให้สิทธิ์การตรวจลงตราต่างๆของไทยเนี่ยตามข้อเสนอของกระทรวงการต่างประเทศโดยให้1ประเทศค่ะหรือดินแดนได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา1สิทธิ์ยกเลิกนะคะทั้งหมด93ประเทศดินแดนทบทวนพ30นะคะเพื่อการท่องเที่ยวจาก57ประเทศหรือดินแดนลดลงเป็น54ประเทศค่ะหรือดินแดงนะคะเพื่อการท่องเที่ยวจำนวน3ประเทศซึ่งทั้งนี้ค่ะก็จะมีผลบังคับใช้ใน15วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งการทบทวนมาตรการดังกล่าวนะคะผู้ฟังก็เป็นผลมาจากการที่หารือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในคณะกรรมการนโยบายการตรวจลงตราโดยมีการคำนึงถึงปัจจัยรวมไปถึงเหตุผลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจหลังปฏิบัตินะคะต่างตอบแทนรวมทั้งลดความซ้ำซ้อนของสิทธิ์การยกเว้นการตรวจลงตาค่ะซึ่งที่ผ่านมาก็สร้างความสับสนให้กับชาวต่างชาติแล้วก็เพื่อความสะดวกของระบบนะคะe-visa ค่ะของกระทรวงการต่างประเทศอย่างไรก็ตามค่ะผู้ฟังในเรื่องของชาวต่างประเทศเนี่ยที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วขณะนี้ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยก่อนที่มาตรการใหม่จะมีผลบังคับใช้จะยังคงได้รับสิทธิ์อยู่ในประเทศไทยจนกว่าระยะเวลาพักนักตามสิทธิ์เดิมจะสิ้นสุดลงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อมาตรการใหม่มีผลใช้บังคับแล้วเนี่ยชาวต่างชาติเองค่ะที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยก็จะต้องเดินทางนะคะเข้ามาด้วยสิทธิ์ใหม่ที่มีผลบังคับใช้ต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการลงนามนะคะในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนนโยบายเรื่องของการตรวจลงตานะคะซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้เป็นประธานนะคะซึ่งในอนาคตเองค่ะคณะกรรมการนี้ก็จะมีการทบทวนมาตรการการตรวจลงตาเป็นระยะเพื่อให้ครอบคลุมในทุกมิติและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้มีการชี้แจงรายละเอียดนะคะผู้ฟังนะเดี๋ยวมาดูในเรื่องของในส่วนของการเพิ่มค่าจ้างกันบ้างนะของผู้ฟังก็เป็นการเห็นชอบนะคะยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานมีด้วยกันถึง4สาขานะคะเพิ่มค่าจ้างตามทักษะ550บาทถึง650บาทต่อวันซึ่งทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการเปิดเผยนะคะว่ามีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานได้มีการเสนอเรื่องของการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ4สาขาค่ะจากเดิมที่กระทรวงแรงงานเนี่ยเคยกำหนดไว้แล้ว141สาขารายละเอียดก็เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างค่ะลงเมื่อวันที่29มกราคม2569ค่ะเพื่อที่จะให้แรงงานฝีมือได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมแล้วก็เป็นธรรมจูงใจให้แรงงานพัฒนาฝีมือให้เป็นที่ยอมรับเพื่อเป็นหลักประกันรายได้รวมไปถึงเพิ่มขีดความสามารถค่ะทางการแข่งขันให้กับประเทศค่ะซึ่งทั้งนี้เขาได้มีการเห็นชอบนะอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ4สาขาด้วยกันสำหรับลูกจ้างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติค่ะในแต่ละสาขาอาชีพในระดับ1ก็คือสาขาช่างเชื่อมนะคะก็อัตราค่าจ้างมาตรฐานฝีมือก็จะอยู่ในระดับ1 550แล้วก็ระดับ2ก็650บาทแล้วก็สาขาช่างเชื่อมมิกนะคะก็ราคาเดียวกันนะคะผู้ฟังรวมไปถึงสาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบไม่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้ากันด้วยค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของการขึ้นนะคะค่าจ้างแรงงานมาตรฐานฝีมือนะก็จะมีผลบังคับใช้90วันนับจากวันที่มีประกาศนะคะในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องราวในช่วงที่2ของรายการนะเดี๋ยวเราไปรับฟังผลงานเพลงเพราะๆแล้วก็กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

เอาละค่ะผู้ฟังจบไปแล้วนะคะหนึ่งส่งต่อให้กับผู้ฟังนะคะในช่วงของรายการเรื่องอันดามันทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะก็ช่วงนี้นะคะก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะเดี๋ยวน้องฮาประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงนะคะสำหรับเรื่องของงานวิ่งนะคะวิ่งเทรลนะวิ่งเทรลนะคะผู้ฟังนะที่กำลังจะเกิดขึ้นที่บริเวณอำเภอกระโปงนะคะก็เป็นงานที่ร่วมด้วยหลากหลายภาคส่วนนะคะที่มีการจัดกิจกรรมค่ะก็มีการปิดรับสมัครไปที่เรียบร้อยเพราะว่าเต็มแล้วนะคะซึ่งก็จะมีในการวิ่งประมาณต้นเดือนหน้านะคะผู้ฟังซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะผู้ฟังก็จะมีทางด้านของการที่ดึกเขาเรียกว่าจัดงานวิ่งนะหลากหลายอย่างแต่ละทีเดียวเนี่ยก็เป็นงานที่วิ่งที่ลานจามจุรีค่ะบ่อแสนวิลล่าอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาก็เป็นอีกงานหนึ่งนะคะก็เป็นในส่วนของเดี๋ยวน้องฮาดูก่อนว่าเขามีการเปิดรับสมัครนะคะผู้ฟังก็จะมีการแข่งขันในวันที่20-21มิถุนายน2569ค่ะที่ตำบลบ่อแสนอำเภอทับปุดจังหวัดพังงานนะก็มาร่วมกันสัมผัสเส้นทางเทรลที่สวยงามนะคะกับอากาศบริสุทธิ์เสน่ห์แห่งชาตินะคะเสน่ห์ธรรมชาติอันดามันในสนามที่เหมาะกับนักวิ่งมือใหม่นะคะก็จะเป็นวิ่งระยะใกล้นะคะผู้ฟังนะประมาณ25กิโลเมตรนะในพื้นที่ของจังหวัดพังงาตำบลบ่อแสนแต่ที่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ประมาณต้นเดือนที่น้องฮาพูดไปเนี่ยก็จะเป็นวิ่งเทรลนะคะที่ดื่มด่ำกับทุเรียนนะคะในส่วนของหลากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอบจ.จังหวัดพังงาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้มีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นนะสำหรับการวิ่งชมแบบชมป่าแล้วก็มีการให้กินเขาเรียกว่ากินผลไม้นะคะที่เป็นสินค้า GI ในพื้นที่จังหวัดพังงาให้กับนักวิ่งกันด้วยนะคะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าในส่วนของผู้จัดงานเนี่ยบอกว่าเต็มไปแล้วนะคะมีคนเยอะกันเลยทีเดียวสมัครนะคะแต่ก็ทั้งนั้นกิจกรรมก็อยู่ประมาณสักวันที่6นะมิถุนายน2569นั่นก็คือเดือนหน้านั่นเองค่ะผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะที่น้องฮานำมาพูดคุยกันนะคะในช่วงของรายการนะคะร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz นะคะขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามอยู่ทางสวทพงา FM 100 MHz รวมไปถึงทางเพจสวทพงา Radio กันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ลากันด้วยผลงานเพลงนี้แล้วกันนะแล้วก็กลับมาเจอกันในได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับการปราบปรามการทุจริตเชิงรุกสั่งการทุกหน่วยงานรัฐนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความโปร่งใสกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันระหว่างวันนี้ถึง21พฤษภาคมนี้
1: ผู้นำจีนเตรียมให้การต้อนรับผู้นำรัสเซียในโอกาสเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการวันที่20พฤษภาคมนี้อาร์เซนอลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ได้สำเร็จและเป็นการกลับมาคว้าแชมป์ได้ในรอบ22ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับการปราบปรามการทุจริตเชิงรุกสั่งการทุกหน่วยงานรัฐนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความโปร่งใสและเร่งปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดนักลงทุนต่างชาติน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยมีผู้แทนจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันสำนักงานปปทสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและสภาหอการค้าไทยเข้าร่วมประชุมโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลรับทราบถึงความกังวลใจของประชาชนและภาคเอกชนต่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการจึงมีนโยบายแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังทั้งการปฏิรูปกระบวนการอนุมัติอนุญาตและการปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยโดยได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตเพื่อบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานภาครัฐหันหน้าการทำงานเพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้และเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานแก่สาธารณะอย่างตรงไปตรงมาพร้อมย้ำว่าหากพบเห็นการกระทำความผิดหรือการทุจริตขอให้ส่งหลักฐานไปยังหน่วยงานตรวจสอบเช่นปปช.หรือปปท.ทันทีเพื่อดำเนินการเป็นรายกรณีแทนการใช้ดัชนีชี้วัดความรู้สึกหรือ CPI ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นของนานาประเทศและการตัดสินใจของนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าวภาคเอกชนนำโดยสภาหอการค้าไทยและศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ร่วมเสนอความคิดเห็นและรายงานข้อมูลผลสำรวจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนความโปร่งใสของประเทศต่อไปศักดิ์สิทธิ์สืบรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานรัฐเร่งอุดช่องโหว่คอร์รัปชันพร้อมจับมือภาคเอกชนปรับปรุงกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางการค้าและการลงทุนนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าผลการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับปัญหานี้เพราะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและความเชื่อมั่นในการลงทุนหรือได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานภาครัฐนำข้อมูลผลสำรวจเรื่องการทุจริตจากภาคเอกชนไปศึกษาและหาแนวทางปิดช่องโหว่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตอย่างเร่งด่วนพร้อมจัดทำเป็นรายงานเสนอต่อคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องในส่วนของภาคเอกชนเตรียมจะเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่มีปัญหาใน6ถึง7กลุ่มธุรกิจภายในวันที่10มิถุนายนนี้ซึ่งหลังจากได้รับข้อเสนอแล้วรัฐบาลจะนำไปเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านเว็บไซต์ law.go.th ก่อนที่สำนักงานกพร.จะสรุปเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปแก้ไขต่อไปกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้รับข้อมูลจากกกร.หลังผลสำรวจการทุจริตหน่วยงานภาครัฐนางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับนายกรัฐมนตรีพร้อมเปิดเผยกรณีการหารือกับกรมควบคุมมลพิษหลังพบผลสำรวจความคิดเห็นภาคเอกชนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐของกกร.จัดอันดับอยู่ในอันดับหนึ่งว่าได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วเมื่อวานนี้ย้ำว่าปัญหาการทุจริตเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญซึ่งขณะนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้รับข้อมูลจากกกร.ที่ได้ประสานไป รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยเตรียมร่วมคณะนายกรัฐมนตรีไปสาธารณรัฐฝรั่งเศสจะหารือการพัฒนาทักษะทุนมนุษย์การวิจัยและการเปลี่ยนผ่านพลังงานสีเขียวนายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวว่าจะร่วมเดินทางไปสาธารณรัฐฝรั่งเศสกับคณะนายกรัฐมนตรีวันที่21ถึง28พฤษภาคมนี้และจะหารือข้อราชการด้านความร่วมมือหลายด้านในส่วนของกระทรวงอว.จะมีการหารือเรื่องมรดกทางวิทยาศาสตร์ซึ่งประเทศไทยเช่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุโขทัยมีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นโบราณสถานจะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำการวิจัยเชิงลึกพร้อมใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ในประเทศไทยเพื่อทำให้เกิดมูลค่าได้รวมทั้งการพัฒนาทักษะทุนมนุษย์การพัฒนาวิจัยร่วมกันการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสีเขียวคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์พุทธศักราช2569ถึง2571สร้างความร่วมมือพลังงานสะอาดและซอฟต์พาวเวอร์เศรษฐกิจระยะยาว
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าไทยและฝรั่งเศสเตรียมลงนามร่างแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทยฝรั่งเศสปีคศ2026ถึง2028ในวันที่25พฤษภาคม2569ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อใช้เป็นกรอบขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในระยะ3ปีข้างหน้าซึ่งร่างแผนปฏิบัติการร่วมฉบับใหม่จะเป็นกลไกต่อยอดความร่วมมือไทยฝรั่งเศสในหลายมิติทั้งด้านพลังงานสะอาดเศรษฐกิจการวิจัยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยมีเป้าหมายยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างการสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมเพิ่มความร่วมมือในประเด็นสำคัญที่สอดคล้องกับทิศทางโลกทั้งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานไร้คาร์บอนและการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยในสาขาแฟชั่นภาพยนตร์และอาหารสำหรับกรอบความร่วมมือระหว่างไทยและฝรั่งเศสครอบคลุม4ด้านสำคัญได้แก่เสริมสร้างการหารือด้านการเมืองความมั่นคงและประเด็นระดับโลกความร่วมมือด้านกลาโหมการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งขึ้นผ่านการพัฒนาความร่วมมือระยะยาวและความร่วมมือด้านการวิจัยและการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนทั้งนี้การลงนามร่างแผนปฏิบัติการร่วมครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสที่จะช่วยต่อยอดความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีพลังงานและการพัฒนาศักยภาพประชาชนเพื่อสร้างโอกาสใหม่และความร่วมมือระยะยาวระหว่าง2ประเทศต่อไปคริสนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับ3กระทรวงพัฒนาแดชบอร์ดบริหารผลผลิตข้าวใช้ข้อมูลดาวเทียมและ AI คาดการแบบเรียลไทม์นำร่องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
4: างสุภศรีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพัฒนาแดชบอร์ดเชื่อมโยงข้อมูล Big Data ข้าวโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือ JISDA เพื่อคาดการผลผลิตข้าวแบบเรียลไทม์ช่วยวางแผนการผลิตการตลาดและบริหารอุปสงค์อุปทานได้อย่างแม่นยำและทันท่วงทีโดยนำร่องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่อำเภอภาชีและอำเภออุทัยเพื่อติดตามการพัฒนาระบบดังกล่าวพบว่าข้อมูลดาวเทียมสามารถประเมินช่วงเพาะปลูกและแนวโน้มผลผลิตได้ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงแต่ยังจำเป็นต้องบูรณาการข้อมูลพันธุ์ข้าวและข้อมูลภาคสนามเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความแม่นยำของระบบให้มากยิ่งขึ้นทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้ายกระดับระบบให้สามารถใช้งานได้จริงภายใน2เดือนพร้อมเตรียมนัก AI และ Prism Model มาวิเคราะห์อุปสงค์ข้าวโลกเพื่อประเมินศักยภาพตลาดวิเคราะห์ข้อจำกัดทางการค้าและกำหนดกลยุทธ์เชิงรุกในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกตลอดจนขยายระบบบริหารจัดการข้าวแบบเรียลไทม์ไปยังทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศในระยะต่อไปปุริมปัสโสภาภาครายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเปิดเผยภาพรวมประกันภัยไทยปี2568เติบโตแข็งแกร่งประชาชนให้ความสำคัญกับการวางแผนสุขภาพและการออมมากขึ้น
5: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยภาพรวมธุรกิจประกันภัยประจำปี2568ว่ายังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจโดยมีเบี้ยประกันภัยรับตรงรวมทั้งระบบสูงถึง 969,221 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.17 แบ่งเป็นเบี้ยจากธุรกิจประกันชีวิต 676,436 ล้านบาท

0: มีประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจรองสัดส่วนเบี้ยสูงสุดควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของประกันสุขภาพและประกันภัยการเดินทางที่ได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทั้งนี้ภาพรวมดังกล่าวสะท้อนถึงเสถียรภาพของอุตสาหกรรมโดยคปภ.ยืนยันพร้อมเดินหน้ากำกับดูแลและยกระดับระบบประกันภัยให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารความเสี่ยงที่มั่นคงของประเทศปฏิพลตถาพรหมารายงาน
1: กรมธุรกิจพลังงานยืนยันความมั่นคงด้านน้ำมันของประเทศไทยมีปริมาณน้ำมันสำรองเพียงพอใช้ได้ไม่น้อยกว่า100วันอย่างแน่นอนพร้อมร่วมมือกับอุตสาหกรรมยานยนต์และผู้ค้าน้ำมันขับเคลื่อนการใช้น้ำมัน B20
2: นายสราวุฒิแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยตัวเลขปริมาณน้ำมันสำรองในปัจจุบันว่ามีน้ำมันสำรองที่พร้อมใช้ทันทีในประเทศประมาณ 50-60 วันมีน้ำมันที่อยู่ระหว่างการขนส่งทางเรืออีกประมาณ30วันและมีน้ำมันตามสัญญาจัดหาที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีกประมาณ30วันรวมแล้วประเทศไทยมีน้ำมันสำรองใช้ได้นานกว่า100วันซึ่งสร้างความมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศแม้เกิดสถานการณ์วิกฤตเต็มรูปแบบขณะเดียวกันกรมธุรกิจพลังงานได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างเข้มงวดโดยสั่งการให้โรงกลั่นน้ำมันทั้ง6โรงในประเทศเพิ่มกำลังการผลิตและห้ามหยุดการผลิตเด็ดขาดนอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมและ DSI ในการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกน้ำมันของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7และมาตรา10อย่างใกล้ชิดเป็นรายวันเพื่อป้องกันการกักตุนและตรวจสอบหาสาเหตุของปัญหาน้ำมันขาดแคลนในช่วงที่ผ่านมานอกจากนี้จากมาตรการควบคุมแล้วรัฐบาลยังมีนโยบายส่งเสริมยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนโดยเร่งผลักดันการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตจากพืชผลทางการเกษตรภายในประเทศทั้งน้ำมันดีเซล B20และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ
3: หลักการแถลงในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะช่วยยกระดับความเชื่อมั่นของภาคประชาชนในการใช้น้ำมัน B20 ทั้งในมิติของคุณภาพแล้วก็ประสิทธิภาพในการที่จะใช้งานในเครื่องยนต์ปัจจุบันได้มีการกำกับดูแลมาตรฐานอย่างใกล้ชิดสอดคล้องกับมาตรฐานสากลเราก็จะอิงกับทางสหภาพยุโรปเป็นหลักซึ่งก็เป็นมาตรฐานยูโรที่ได้รับความยอมรับจากทั้งภาคอุตสาหกรรมน้ำมันแล้วก็อุตสาหกรรมยานยนต์ไปด้วยกันแล้วก็มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันที่จำหน่ายสู่ผู้บริโภคนะครับอย่างสม่ำเสมอ
2: สำหรับการขับเคลื่อนนโยบาย B20 ในครั้งนี้กรมธุรกิจพลังงานได้รับความร่วมมืออย่างดีจากอุตสาหกรรมยานยนต์โดยมี13ค่ายรถยนต์ชั้นนำร่วมยืนยันความพร้อมว่ามีรถยนต์รวมกันถึง 1,135 รุ่นที่สามารถใช้น้ำมัน B20 ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์นพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถ้อยแถลงในงานประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่79ประกาศพร้อมร่วมมือปรับโฉมสาธารณสุขโลกเพื่อสร้างอนาคตสุขภาพที่ดีขึ้น
4: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่79ที่ปาลาดินาซิโองนครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสและกล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อการปรับโฉมสาธารณสุขโลกความรับผิดชอบร่วมกันว่าไทยมีความมุ่งมั่นต่อระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าความมั่นคงทางสุขภาพความเท่าเทียมและระบบสาธารณสุขที่มีความยืดหยุ่นพร้อมรับมือกับวิกฤตจากการถอดบทเรียนความสำเร็จของไทยพิสูจน์แล้วว่าระบบสาธารณสุขที่แข็งแกร่งมีรากฐานมาจากการสาธารณสุขมูลฐานและความไว้วางใจของชุมชนเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสถียรภาพของโลกท่านี้ประเทศไทยให้ความสำคัญยิ่งต่อความเป็นพันธมิตรที่มีมาอย่างยาวนานกับองค์การอนามัยโลกและจะยังคงทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกทั้งหมดอย่างสร้างสรรค์ในการปรับโฉมสาธารณสุขโลกผ่านแนวทางที่นำไปปฏิบัติได้จริงครอบคลุมมีประชาชนเป็นศูนย์กลางถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันที่จะสร้างอนาคตที่มีสุขภาพดีขึ้นพร้อมรับมือกับความท้าทายที่มากขึ้นมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นเพื่อมวลมนุษยชาติทุกคนนฤมลอุดมพรรายงาน
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ก ระทรวงวัฒน

0: ธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกตลอดเดือนมิถุนายนนี้
1: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ารัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่ประวัติพระจริยวัตรและพระกรณียกิจและการจัดกิจกรรมทางศาสนาเพื่อถวายพระกุศลตลอดเดือนมิถุนายนได้แก่กิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลถวายพระกุศลทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีฉลองพระชนมายุ99พรรษาการจัดพิมพ์สมุดภาพวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการจัดแสดงสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาทิการพิมพ์ลายกระเบื้องโมเสกการวาดลวดลายบนเซรามิกการจัดทำเครื่องแขวนดอกไม้สดถวายเป็นพุทธบูชาและนำคณะนักเรียนที่ชนะการประกวดสวดโอเอวิหารรายเข้าร่วมสวดโอเอวิหารรายระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเพื่อร่วมน้อมถวายมุทิตาสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษานอกจากนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจะร่วมกับวัดเครือข่ายใน76จังหวัดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลในวันที่26มิถุนายนพร้อมกันทั่วประเทศพร้อมจัดตั้งโต๊ะหมู่ปริสถานพระรูปและสมุดลงนามถวายพระพรตามสถานที่ราชการวัดและสถานที่จัดงานเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศมาริชโยรายงาน
0: จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกนครเมืองธรรมะเมืองพระประจำปี2569
2: นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกนครเมืองธรรมะเมืองพระประจำปี2569พร้อมเปิดเผยว่าการจัดงานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่25ถึง31พฤษภาคม2569ณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและบริเวณพุทธภูมิภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งท่าลาดกำหนดให้มีกิจกรรมอาทิการรณรงค์แต่งกายชุดสีขาวไว้ทุกข์การประดับธงชาติและธงธรรมจักรทุกวัดหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกิจกรรมสวดมนต์และปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกิจกรรมกวนข้าวยาขู่เป็นต้นทั้งนี้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานโดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้เห็นความสำคัญและประกาศให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
0: สภาผู้แทนราษฎรให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนประชาชนเข้าหารือโดยส่วนใหญ่เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมือฤดูฝนและการแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอย่างยั่งยืน
3: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลจารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมโดยเปิดโอกาสให้ส.ส.หารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประเด็นสำคัญที่ส.ส.หารือจำนวนมากคือปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำหลากในช่วงฤดูฝนขณะที่อ่างเก็บน้ำหลายแห่งตื้นเขินและยังไม่ได้รับการขุดลอกทำให้ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งได้อย่างเพียงพอจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วมน้ำแล้งรวมถึงรองรับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างยั่งยืน
4: เมื่อถึงฤดูหลากน้ำก็จะไหลมารวมกันทำให้เกิดน้ำท่วมหนักการมีน้ำต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ใช้ตลอดปีซึ่งนั่นจะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรสามารถวางแผนการเพาะปลูกได้อย่างมั่นคงมากขึ้นค่ะ
5: ซึ่งจังหวัดยะลาเองก็ประสบกับปัญหาตลอดเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาก็ประสบปัญหาหนักมากครับท่านประธานครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดยะลานะครับในเรื่องของขุดนะครับบึงใบเมาะเนื่องจากว่าไม่ได้รับการจัดสรรหรือว่าไม่ได้มีการขุดลอกมานานแล้วซึ่งคลองบึงใบเมาะตรงนี้ก็จะการขุดเนี่ยก็จะช่วยรองรับน้ำแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำอีกด้วย
6: ดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองหานเนื่องจากช่วงฤดูฝนของทุกปีพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหานจะประสบปัญหาน้ำท่วมสาเหตุเกิดจากคลองในมีสภาพตื้นเขินและมีวัชพืชปกคลุมไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำและระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนของทุกปีดิฉันจึงขอฝากท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยการขุดรอกคลองและปรับปรุงระบบระบายน้ำ
3: นอกจากนี้สสยังได้หารือปัญหาอื่นๆอาทิถนนชำรุดเสียหายที่ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมจนเกิดปัญหาอุบัติเหตุบ่อยครั้งปัญหาพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างปัญหาที่ดินทำกินและการบุกรุกที่ดินสาธารณะวาสนาจระเกตรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันระหว่างวันนี้ถึง21พฤษภาคมนี
7: ้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยร่วมกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนบนส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของประเทศจึงประกาศแจ้งเตือนทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังตั้งแต่วันนี้ถึง21พฤษภาคมนี้สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังอุทกภัยและน้ำท่วมขังครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดภาคกลาง25จังหวัดและภาคใต้14จังหวัดส่วนพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงในภาคใต้6จังหวัดเน้นย้ำพื้นที่อำเภอชายฝั่งทะเลได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทั้งนี้ปภ.ได้ประสานงานร่วมกับจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากพร้อมสั่งการให้นำเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเพื่อเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
0: นายอำเภอตะกั่วป่ามอบหมายให้เทศบาลตำบลคึกคักดำเนินการสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากผิวการจราจรหลังน้ำท่วมขังบริเวณถนนเพชรเกษมจุดหนองมูลตะกั่วส่งผลกระทบด้านการสัญจรกับประชาชนในพื้นที่
8: นายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่ากล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางโดยถนนเพชรเกษมมีน้ำเอ่อล้นท่วมผิวจราจรจากเดิม4ช่องจราจรสามารถสัญจรได้เพียง2ช่องทางหน้าหนองมูลตะกั่วและศูนย์การแพทย์เขาหลักหมู่ที่5กิโลเมตรที่791+980โดยมีการขอรับการสนับสนุนรถแบ็คโฮจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและมอบหมายเทศบาลตำบลคึกคักสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากผิวการจราจรอย่างต่อเนื่องขณะที่ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยายังคงแจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่14/74/2569มีผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงวันที่21พฤษภาคม2569จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารการประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินฉัตรชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอติดตามสถานการณ์เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติพร้อมออกมาตรการช่วยเหลือประชาชน
9: นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์และเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนและภัยแล้งหลังมีแนวโน้มรุนแรงโดยเฉพาะในปีนี้คาดว่าจะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากสภาวะเอลนิโยตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยจังหวัดได้เตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนอย่างต่อเนื่องทั้งการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนภัยการติดตามสภาพอากาศและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเน้นย้ำเรื่องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและการพยากรณ์อากาศให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงโดยกำชับทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทางนี้เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีอนปวีวงศ์วชิราสวัสดิ์สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: ส่วนพื้นที่ภาคเหนืออำเภอเมืองเพชรบูรณ์รายงานความเสียหายเหตุน้ำป่าไหลหลากจากฝนตกหนักตลอดคืนที่ผ่านมาส่งผลกระทบเบื้องต้น4ตำบล13หมู่บ้าน นายสมพงษ์ทองหนูนุ้ยนายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ได้รายงานว่าเมื่อวานนี้19พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา 17:30 น.ถึง 23:00 น.ได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ส่งผลให้เกิดเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและมีประชาชนได้รับผลกระทบหลายตำบลพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบประกอบด้วยตำบลชอนไพรหมู่ที่2ตำบลเสดียงหมู่ที่5ตำบลบ้านโตกหมู่ที่1 2 3 4 5 7 12และ13และตำบลป่าลาวหมู่ที่6 9และ13รวมทั้งสิ้นเบื้องต้น4ตำบล13หมู่บ้านปัจจุบันสถานการณ์ระดับน้ำได้ลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วคงเหลือเพียงน้ำท่วมขังบางส่วนในบางพื้นที่ทั้งนี้อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ได้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไปเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
10: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรนำกำลังพลเร่งจัดทำแนวคันกั้นน้ำด้วยกระสอบทรายป้องกันไม่ให้น้ำป่าไหลเข้าท่วมโรงเรียนรวมไทยพัฒนา4อำเภอพบพระจังหวัดตาก
11: เจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยทหารราบที่423หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรนำกำลังพลเร่งให้การช่วยเหลือโรงเรียนรวมไทยพัฒนา4ตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากเพื่อป้องกันความเสียหายจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากโดยได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยดำเนินการจัดทำแนวคันกั้นน้ำด้วยกระสอบทรายเพื่อป้องกันมิให้น้ำป่าและโคลนไหลเข้าท่วมอาคารเรียนและห้องเรียนชั้นล่างเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์การเรียนการสอนภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมโรงเรียนเมื่อช่วงเย็นวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานอกจากนี้หน่วยเฉพาะกิจราชมนูยังจัดกำลังพลเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงตามประกาศเตือนฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่22พฤษภาคมนี้ดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
10: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งตรวจสอบควบคุมคุณภาพ GI สวนทุเรียนป่าละอูของเกษตรกร304รายสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคก่อนผลผลิตออกสู่ตลาดในเดือนมิถุนายนนี้
12: นางสาวชวนีโคมแก้วเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้เป็นช่วงฤดูทุเรียนป่าละอูสินค้า GI ขึ้นชื่อของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้ผลผลิตและจะเริ่มออกสู่ตลาดในเดือนมิถุนายนนี้ดังนั้นจึงได้มีการบูรณาการเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอหัวหินพาณิชย์จังหวัดเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบควบคุมคุณภาพ GI สวนทุเรียนป่าละอูของเกษตรกร304รายใน11หมู่บ้านของตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อำเภอหัวหินช่วงวันที่26ถึง29พฤษภาคมนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคโดยทุเรียนป่าละอูเป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองและพันธุ์ชนีมีลักษณะเด่นคือเนื้อหนาสีเหลืองอ่อนเนื้อแห้งเนียนละเอียดมีกลิ่นอ่อนรสชาติหวานมันอร่อยเม็ดลีบเล็กโดยจะต้องเป็นผลผลิตที่ออกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมของทุกปีเท่านั้นซึ่งจะมีการติดสติ๊กเกอร์ที่ขั้วทุเรียนเพื่อรับรองว่ามาจากผู้ผลิตที่มีใบอนุญาต GI มีหลักฐานตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของทุเรียนได้ธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
13: เมื่อประโยชน์ของบุคคลมาก่อนประโยชน์ของสาธารณะคนที่เสียประโยชน์ที่สุดไม่ใช่คนในระบบแต่คือประชาชนทุกคน
14: สวัสดีครับวิศรุตสมงามพลเมืองต้นแบบสถาบันพระปกเกล้ากรณีเปิดโปงกระบวนการทุจริตยาในโรงพยาบาลของรัฐครับการบริการสาธารณะถนนหนทางโครงการก่อสร้างต่างๆเป็นช่องว่างหนึ่งที่คนต้องการจะเข้ามาหาผลประโยชน์เส้นถนนทุกวันนี้4ปีซ่อม4ปีสร้างเนาะประชาชนเนี่ยต้องตื่นตัวลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐที่บริหารท้องถิ่นเขาจะมีอัปโหลดงบประมาณนะครับเราจะได้เห็นเลยทุกบาททุกสตางค์เขาจัดการไปอย่างไรกฎหมายค่อนข้างเปิดช่องและอนุญาตให้ประชาชนเนี่ยตรวจสอบได้ถ้าไม่คุ้มค่าคุ้มทุนเนี่ยเราก็ร้องเรียนครับ
13: ความโปร่งใสจึงเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องร่วมกันปกป้องไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของใครคนเดียวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
10: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
15: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
16: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเตรียมให้การต้อนรับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่บริเวณด้านนอกของมหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันนี้ในโอกาสที่ผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19ถึง20พฤษภาคมนี้จากนั้นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีปูตินจะหารือกันในหลายประเด็นสำคัญอาทิความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีและประเด็นระหว่างประเทศซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการหารืออย่างเป็นทางการผู้นำทั้งสองจะมีการพูดคุยอย่างใกล้ชิดเป็นการส่วนตัวระหว่างเพื่อนเก่าพร้อมจิบน้ำชาอย่างเป็นกันเองเหมือนเมื่อครั้งที่ประธานาธิบดีปูตินเยือนประเทศจีนเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2567ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1สัปดาห์หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนประเทศจีนเมื่อวันที่14ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้รับการต้อนรับอย่างหรูหราซึ่งแตกต่างจากการต้อนรับประธานาธิบดีปูติน
0: สำนักข่าว AFP รายงานว่าวุฒิสภาสหรัฐผ่านมติจำกัดอำนาจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้วยคะแนนเสียง50ต่อ47เมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นชัยชนะที่รัฐสภาสหรัฐควรมีอำนาจในการเปิดปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐไม่ใช่ประธานาธิบดีทรัมป์อย่างไรก็ตามมติดังกล่าวจะต้องมีการลงคะแนนขั้นสุดท้ายซึ่งอาจเผชิญอุปสรรคจากสภาผู้แทนราษฎรที่พรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากซึ่งเคยคัดค้านมติในลักษณะนี้มาแล้วรวมถึงการใช้สิทธิ์วีโต้ของประธานาธิบดีทรัมป์ขณะที่ผลการลงคะแนนครั้งล่าสุดแสดงให้เห็นถึงความกังวลภายในพรรครีพับลิกันเนื่องจากสงครามอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนส่งผลให้คลังอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐตึงตัวรวมถึงความพร้อมทางทหารและประมาณการค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการยังพุ่งสูงถึง 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
16: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสมาชิกรัฐสภายุโรปและ27ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU มีมติเห็นชอบร่วมกันเมื่อช่วงเช้ามืดของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่จะดำเนินการตามข้อตกลงการค้าที่ทำไว้กับสหรัฐเมื่อปีที่แล้วนายไมเคิลดามิอานอสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานการค้าและอุตสาหกรรมของไซปรัสได้ดำรงตำแหน่งประธานหมุนเวียนของ EU ประจำปีนี้กล่าวว่าในวันนี้ EU ปฏิบัติตามพันธกิจของตนแล้วพร้อมเน้นย้ำว่าการปกป้องความร่วมมือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกที่มั่นคงคาดเดาได้และมีความสมดุลจะเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่จะกำหนดอัตราภาษีใหม่หาก EU ไม่ดำเนินการตามข้อตกลงการค้าที่สหรัฐกำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจาก EU ที่อัตราร้อยละ15ภายในวันที่4กรกฎาคมนี้
0: กระทรวงมหาดไทยของจอร์แดนออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยประกาศห้ามผู้ที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกและยูกันดาเข้าประเทศเป็นเวลา30วันตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปหลังทั้งสองประเทศเผชิญการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวระลอกใหม่ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย136รายและมีผู้ติดเชื้อมากกว่า540รายกระทรวงมหาดไทยของจอร์แดนกล่าวเพิ่มเติมว่าพลเมืองจอร์แดนจะได้รับการยกเว้นจากมาตรการดังกล่าวและทางการจอร์แดนจะติดตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้อย่างใกล้ชิดทั้งนี้องค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในดีอาร์คองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศพร้อมแสดงความกังวลว่าการแพร่ระบาดระลอกนี้รวดเร็วกว่าที่คาดการไว้ในช่วงแรกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
17: ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมนเชสเตอร์ซิตี้รองจ่าฝูงที่ต้องการ3แต้มสำคัญเพื่อไล่จี้จ่าฝูงอาร์เซนอลเปิดบ้านพบบอนมัสผลปรากฏว่าทัพเรือใบสีฟ้าทำได้แค่เสมอบอนมัส1ประตูต่อ1เก็บเพิ่มได้แค่1คะแนนแข่ง37นัดมี78คะแนนตามหลังอาร์เซนอล4แต้มแต่เหลือการแข่งขันเพียง1นัด ส่งผลให้อาร์เซนอลผงาดคว้าแชมป์ลีกสูงสุดเมืองผู้ดีไปครองได้เป็นครั้งแรกในรอบ22ปีแน่นอนแล้วหรือนับตั้งแต่คว้าแชมป์แบบไร้พ่ายเมื่อปี2004อีกด้วยส่วนผลอีกคู่ท็อตแนมฮอสเปอร์ยังการันตีการอยู่รอดปลอดภัยในลีกสูงสุดไม่สำเร็จหลังบุกแพ้เชลซี1-2ต้องลุ้นหนีตายต่อไปในเกมสุดท้ายกริมส์บี้ทาวน์ทีมในลีก2ดิวิชั่น4ของอังกฤษประกาศปล่อยตัวนักเตะออกจากทีม5คนหลังจบฤดูกาล2025-2026โดยหนึ่งในนั้นคือจูดซุนซับเบลกองหน้าทีมชาติไทยอยู่ด้วยสำหรับผลงานของจูดในฤดูกาลนี้ลงสนามไป29นัดทำไป1ประตูกับอีก1แอสซิสต์สโมสรลิเวอร์พูลจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดตัวชุดแข่งประจำฤดูกาล2026-2027อย่างเป็นทางการโดยในประเทศไทยจัดงานเปิดตัวที่ลาน Discovery Plaza สยามดิสคัฟเวอรี่กรุงเทพมหานครสำหรับชุดแข่งใหม่ของลิเวอร์พูลยังคงผลิตโดย Adidas ภายใต้ดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเสื้อแข่งระดับตำนานในช่วงฤดูกาล 1989-91ยุคที่สโมสรคว้าแชมป์ลีกภายใต้การคุมทีมของเซอร์เคนนี่ดัลกลิชตัวเสื้อมีการนำลวดลายเรขาคณิตและเอกลักษณ์ฟุตบอลยุคปลายทศวรรษ80มาตีความใหม่ผ่านงานออกแบบกราฟิกที่ทันสมัยโดยยังคงใช้สีแดงเพลิงอันเป็นเอกลักษณ์พร้อมตกแต่งรายละเอียดสีขาวบริเวณโลโก้ Adidas ปลายแขนเสื้อและแถบเส้นบนบาร์นอกจากนี้จะมีการเปิดป๊อปอัพสโตร์อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทยที่ Discovery Plaza เพื่อให้แฟนบอลได้เลือกซื้อชุดแข่งและของที่ระลึกสุดพิเศษระหว่างวันที่19พฤษภาคมถึง7มิถุนายนนี้และในวันพรุ่งนี้สโมสรเตรียมจัดงาน Liverpool FC Legend Meet and Greet โดยการนำ Dirk Kuyt อดีตกองหน้าของทีมมาพบปะเหล่า The Kop อย่างเป็นทางการอีกด้วยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่าจากที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เห็นว่าเนื่องจากมีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางและเวลาการแข่งขันต่างออกไปจากการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วรวมทั้งราคาที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเสนอมามีราคาสูงซึ่งไม่สามารถเปิดเผยและอธิบายกับประชาชนได้แต่หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นพบว่าบางประเทศที่มีประชากรมากกว่าประเทศไทยหลายเท่ากลับได้รับข้อเสนอในราคาที่ถูกกว่าหรือใกล้เคียงกับประเทศไทยขณะเดียวกันรัฐบาลเล็งเห็นปัญหาที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจประกอบกับไม่มีเงินสนับสนุนจากกสทช.และไม่มีภาคเอกชนเป็นผู้สนับสนุนเหมือนฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้ต้องรอความชัดเจนก่อน
18: ก็ต้องดูค่ะคือตัวเลขที่เราถ้าเกิดว่าทางคนไทยจะได้ดูบอลโลกก็ต้องเป็นตัวเลขที่เราอธิบายกับคนไทยได้อะค่ะถ้าเผื่อว่ามันไม่ใช่แฟร์ไพรส์ไม่ใช่ราคาที่ดูระยุติธรรมเนี่ยเราก็ต้องเอาเก็บสตางค์ไว้ไปทำอย่างอื่นนะคะในภาวะแบบนี้ค่ะ
17: ขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่านายกรัฐมนตรีได้รับทราบแล้วแต่ไม่ได้เป็นประเด็นที่มีการหารือกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนื่องจากการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ใช้งบประมาณสูงและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองซึ่งหลังจากนี้ยังต้องให้กรมประชาสัมพันธ์ไปพิจารณาต่อไปว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่
19: ก็ท่านสุภมาศก็ได้รายงานให้ท่านนายกทราบอ่ะนะคะก็เป็นที่รับทราบแต่ว่าไม่ได้ถึงเป็นขั้นว่าเป็นประเด็นที่ต้องถกกันในครม.เพราะว่าก็อย่างที่ทุกคนทราบดีว่าถ้าการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ต้องใช้งบประมาณสูงก็ไม่มีความจำเป็นมันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของบ้านเมืองอะค่ะก็ยังก็ลองก็ต้องให้เป็นทางกรมประชาสัมพันธ์ไปพิจารณาดูอะค่ะเราก็คำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเป็นหลักค่ะก็ลองไปพิจารณาดูค่ะว่ามันมีอะไรให้ทำต่อแล้วถ้าทำแล้วมันเป็นประโยชน์กับสังคมแต่ถ้ามันไม่คุ้มค่าก็ไม่จำเป็นค่ะ
17: การแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองตงกวนสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศ มายสากลปัญชยาจันน้อยนักสอยคิวดาวรุ่งไทยวัย18ปีโชว์ฟอร์มการออกคิวได้อย่างแม่นยำเอาชนะรีแอนอีแวนตำนานแชมป์โลกหญิง12สมัยจากอังกฤษ6ต่อ2เฟรมพร้อมทำ2เซนจูรี่เบรกในแมตช์เดียวทั้ง100แต้มและ107แต้มคว้าสิทธิ์เข้าแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลก2ฤดูกาลพร้อมรับเงินรางวัลกว่า 570,000 บาทที่สำคัญมายสากลยังกลายเป็นนักสนุกเกอร์หญิงไทยคนที่3ที่คว้าแชมป์โลกต่อจากมิ้งสลับบุรีและใบพัดศรีราชานอกจากนี้ยังคว้าแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีมาครองได้ก่อนหน้านี้อีกด้วยเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour รายการ W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบ16คู่สุดท้ายอัญชิสาชันทะนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับจางกาอูนักหวดเจ้าถิ่นเกาหลีใต้ช่วยกันหวดเอาชนะนาตาเลียเฟย์จากสวิตเซอร์แลนด์กับแอชลีย์ฮาวีจากสหรัฐอเมริกา6ต่อ2ทั้ง2เซตทำให้อัญชิสาและจางกาอึนผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอคู่มือวางอันดับ2ของรายการอย่างเรนะโกโตจากญี่ปุ่นกับหยางหยาอี้จากไต้หวันต่อไปการแข่งขันเซปักตะกร้ออิสตาร์เวิลด์คัพ2026ที่ติติวังสาสเตเดียมกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในประเภททีมเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเมียนมา2ต่อ1เซต15ต่อ8 13ต่อ15และ15ต่อ7คว้าแชมป์ประเภททีมเดี่ยวไปครองได้สำเร็จพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการที่สมาคมกีฬาจักรยานได้ส่งนักปั่นประเภทลู่ระยะสั้นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ได้แก่ใจอังสุธาสาวิทและนรเศรษฐาดาบุญมาไปแข่งขันเก็บคะแนนสะสมโลก Japan Track Cup ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยในการแข่งขันคีรินจายผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศทั้ง2สนามขณะที่นรเศรษฐาดาผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศสนามที่1ส่วนในรายการสปรินต์จายผ่านเข้าลึกที่สุดในรอบ8คนสุดท้ายอย่างไรก็ตามจายยังทำคะแนนสะสมเพิ่มขึ้น390คะแนนอันดับโลกขึ้นมาอยู่ที่อันดับ45ส่วนนรเศรษฐาดาอันดับโลกมาอยู่ที่104ขยับขึ้นมา36อันดับส่งผลให้ทีมสปรินต์ไทยขึ้นมาอยู่อันดับ15ของโลกและอยู่อันดับ4ของเอเชียพร้อมวางแผนส่งนักปั่นชุดเอเชียนเกมไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินประเทศจีนเพื่อปรับตัวกับเวโลโดรมในร่มพื้นปาเก้250เมตรก่อนลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
20: วิกฤตพลังงาน
21: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
22: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
23: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
22: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
23: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
22: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
23: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
24: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
25: วันนี้เสนอคำว่ากระบี่กระบองกระบี่กระบองประกอบด้วยคำว่ากระบี่กับกระบองกระบี่หมายถึงอาวุธชนิดหนึ่งใบแบนยาวปลายแหลมมีคมข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างด้ามสั้นที่ด้ามถืออาจมีโกรงหรือไม่มีก็ได้มีฝักส่วนกระบองมาจากภาษาเขมรว่าดอมบองหมายถึงไม้ที่ใช้เป็นอาวุธสำหรับตีมีรูปกลมบ้างเหลี่ยมบ้างใช้ว่าตระบองก็มีกระบี่กระบองเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยและเป็นกีฬาประจำชาติอย่างหนึ่งผู้เล่นใช้อาวุธโบราณหลายชนิดของไทยเช่นดาบหอกง้าวกระบี่พลองรวมทั้งเครื่องป้องกันอาวุธเช่นดั้งเขนโล่ไม้ศอกสั้นแต่อาวุธเหล่านี้เป็นอาวุธจำลองโดยมากทำด้วยไม้โลหะหรือหนังสัตว
24: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 26-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง97เซนติเมตรและเวลา 23:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.28 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรและเวลา 16:32 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1.24เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.
16: ต่อไปเป็นข่าวบริการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดี ข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง19มิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดทางเว็บไซต์ princessngamjit.org Line ID 0804042493หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02354-7391-2ชั้น3คณะทันตแพทยศาสตร์ถนนโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022007639ในวันและเวลาราชการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน29อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชีการเงินบริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์เศรษฐศาสตร์นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.ทุกสาขาอัตราเงินเดือน 11,300 ถึง 19,500 บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือ ect.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบคัดเลือกระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง15มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
3: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหยุดสงครามเพื่อมาเล่นฟุตบอลท่านผู้ฟังครับสงครามและความขัดแย้งทางการเมืองส่งผลกระทบโดยตรงต่อวงการกีฬาโลกตลอดประวัติศาสตร์ทั้งการยกเลิกแข่งขันการถอนตัวของทีมชาติและการเปลี่ยนสนามกีฬาเป็นสมรภูมิรบส่วนในปี2026นี้สงครามตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านสร้างความไม่แน่นอนต่อฟุตบอลโลกที่กำลังจะมีขึ้นกลางเดือนมิถุนายนนี้สำหรับการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้จะจัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมกัน3ประเทศแล้ว1ในทีมที่เข้ารอบสุดท้ายร่วมด้วยนั่นก็คือทีมชาติอิหร่านนอกจากนี้3นัดแรกของทีมชาติอิหร่านจะลงเตะในสนามของประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วยด้านสมาคมฟุตบอลอิหร่านได้ยื่นคำร้องไปยังฟีฟ่าแล้วเพื่อขอให้ย้ายสนามเตะซึ่งยังไม่บรรลุผลและนี่ก็เป็นผลมาจากสงครามเช่นกันซึ่งการแข่งขันเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วและย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ชมคนดูจะลดจำนวนลงหรือไม่ด้วยความหวั่นเกรงด้านความปลอดภัยยิ่งเมื่อสงครามสู้รบยืดเยื้อยังไม่จบเมื่อถึงช่วงเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกที่จะเริ่มขึ้นก็คงเต็มไปด้วยบรรยากาศที่มากด้วยปัญหาอย่างแน่นอนท่านผู้ฟังครับผมขอย้อนเวลากลับไปในอดีตในขณะที่สมัยสงครามโลกครั้งที่1ช่วงคริสต์มาสปีคริสตศักราช1914ว่ากันว่าช่วงต้นของสงครามโลกครั้งที่1เป็นช่วงเวลาที่หลายประเทศที่มีส่วนร่วมในสมรภูมิสงครามต่างดูแลทหารของพวกเขาเป็นอย่างดีที่สุดเหล่าทหารที่เข้าร่วมสงครามหนาวเหน็บอยู่ในพื้นที่สงครามและต้องฉลองวันคริสต์มาสจากที่แห่งนั้นทั่วยุโรปจึงมีการเชิญชวนให้ผู้คนร่วมมอบของขวัญต่างๆไปถึงทหารแนวหน้าขณะที่รัฐบาลของแต่ละประเทศก็ส่งของขวัญไปถึงทหารของพวกเขาวันคริสต์มาสจึงกลายเป็นเหมือนวันหยุดพักรบระหว่างกันแต่เหตุการณ์คริสต์มาสทรูธเกิดจากเสียงเพลงฉลองคริสต์มาสที่ลอยตามลมในวันคริสต์มาสอีฟจากฝ่ายเยอรมนีและมันคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าในเวลาต่อมาฝ่ายเยอรมนีไม่ได้ยินเสียงฉลองเทศกาลเดียวกันจากฝั่งอังกฤษเสียงเพลงในวันคริสต์มาสอีฟเป็นเหมือนสัญญาณหยุดยิงและวันรุ่งขึ้นในวันคริสต์มาสทั้งสองฝ่ายจึงมาร่วมฉลองวันหยุดและวันสำคัญทางศาสนานี้ร่วมกันโดยมีการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรไม่มีฟุตบอลนัดไหนในโลกที่ใช้คำว่ากระชับมิตรได้เหมาะสมเท่ากับฟุตบอลที่เกิดขึ้นระหว่างวันคริสต์มาสในสนามรบในปี1914อีกแล้วแม้แทบจะไม่มีข้อมูลที่เป็นหลักฐานชั้นต้นจากผู้ที่ได้รับชมหรือผู้ที่ลงเล่นฟุตบอลในช่วงเวลานั้นอยู่เลยแต่เชื่อกันว่าในวันคริสต์มาสปี1914มีการเล่นฟุตบอลเกิดขึ้นจริงหลังมีการพบจดหมายที่เขียนด้วยลายมือของสิบโทอาเบิร์ตไวแอตและจ่าสิบเอกแฟรงค์นาเดนซึ่งเป็นพยานบุคคลที่สามารถยืนยันได้ว่ามีการเล่นฟุตบอลเกิดขึ้นที่เมืองวูเวิร์กเฮมประเทศเบลเยียมและเมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านมาร่วม100ปีมีการยอมรับจากประเทศที่เกี่ยวข้องจนนำมาสู่อนุสาวรีย์รูปลูกฟุตบอลบนซากกระบอกปืนใหญ่ที่เมืองแซงเอวองประเทศเบลเยียมซึ่งคอยย้ำ เตือนว่าครั้งหนึ่งทหารเคยวางปืนและมาเล่นฟุตบอลกันท่านผู้ฟังครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่ใกล้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ผมก็ภาวนาให้เกิดเรื่องราวดีๆเหมือนเมื่อครั้งในอดีตที่ผ่านมาเช่นเดียวกันครับจบบทความประจำวันเรื่องหยุดสงครามเพื่อมาเล่นฟุตบอลเรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
16: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:04 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
2: แววหวานตำนานเพลง
0: เพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับเปิดรายการมาแบบคึกคักแบบนี้แน่นอนครับวันนี้เราพบกันเป็นประจำทาง FM 92.5 MHz ครับ AM 891 GHz ช่องทางต่างๆนะครับโดยเฉพาะวิทยุเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศรวมไปถึงรับชมรายการผ่านทาง NBT 2 HD กฎหมายเลข2ครับผม
1: และช่องทาง Facebook Live นะคะไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแว่วหวานตำนานเพลงและสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะ PRD Big Band Official Channel ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วครับเรื่องราวนะครับที่จะมาถ่ายทอดนะครับพูดถึงเพลงของเราในวันนี้ตลอด1ชั่วโมงเต็มๆเรามีมาให้ได้ชมกันแน่นอนครับแล้วเราจะมาเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกกับบทเพลงแรกรันต่อ4เพลงเลยครับพี่เจนครับบทเพลงนี้ครับเป็นบทเพลงที่บ่งบอกถึงความเจ็บปวดทางอารมณ
1: ์
0: บางครั้งเนี่ยความเจ็บปวดรวดร้าวมันก็ไม่ได้บ่งบอกว่าจะต้องเห็นแผลเป็นในร่างกายทั่วไปครับอาจจะเกิดอยู่ตรงนี้
1: อยู่ที
0: ่แผลรักในใจ
1: ชื่อเพลงนั่นเอง
0: นะครับผู้ที่จะมาถ่ายทอดเพลงนี้ครับโดยคุณไนซ์ปภวรินทร์เจริญผลธนาการครับเพลงนี้คำร้องโดยครูจรีบุญประเสริฐทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานครับ
1: ค่ะและเพลงที่2นะคะบอกว่าสิ่งที่สวยงามนะคะไม่มีอะไรยึดถือจีรังยั่งยืนนะคะเป็นได้แค่ทางผ่านนะคะแต่ว่าไม่ใช่ตัวจริงอุ๊ยทำไมรู้สึกรุนแรงนะคะเพลงนี
0: ้เปรียบเสมือนเป็น
1: เศร้าอยู่นะ
0: เปรียบเสมือนเป็นดอกท้อริมทาน
1: เหมือนดอกไม้ริมทานอะไรอย่างนี้เนาะ
0: ประมาณนั้น
1: ค่ะบทเพลงนี้นะคะจะมาขับร้องนำหมู่นะคะโดยคุณทัศนัยพรโมรีรัตน์ค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยคุณนินาศช่ำชองยุทธค่ะและทำนองนะคะนำมาจากทำนองเพลงจีนเถาขวาเจียงค่ะ
0: ครับผมขับร้องโดยคุณทัศนัยพรโมรีรัตน
1: ์นะฮะ
0: ย้ำอีกทีนะฮะบทเพลงที่3ครับกับเรื่องราวความรักที่งดงามยามค่ำคืนนะครับเพลงนี้จะถูกใช้แทนความรู้สึกแบบลึกซึ้งอ่อนโยนหรือว่าบางทีใช้ในอารมณ์แบบเหงาที่มันซ่อนอยู่ในใจครับกับเพลงที่มีชื่อว่ากลิ่นราตรีครับเพลงนี้คำร้องโดยคุณครูทรงสาริตุลครับทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องโดยคุณนัทนัยวงวรสารครับ
1: ค่ะและปิดท้ายช่วงแรกของเราในวันนี้กับเพลงถึงเธอค่ะเพลงนี้นะคะคุณนฤมลสมหวังจะมาเป็นผู้ถ่ายทอดให้ได้รับชมรับฟังกันค่ะคำร้องนะคะโดยครูชอุ่มปัญจพันธ์ค่ะทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานค่ะบรรเลงและขับร้องโดยศิลปินจากกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
0: เชิญรับชมครับ

0: ค่ะก็ผ่านไปแล้วนะคะกับช่วงแรกของรายการของเราค่ะช่วงนี้เรามาส่งความสุขกันต่อกับ4บทเพลงด้วยกันค่ะ
1: เริ่มต้นกันที่บทเพลงที่มีชื่อว่าแม่ทูลหัวครับเพลงนี้คำร้องโดยครูทาตรีทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะครับถ่ายทอดคำร้องโดยคุณแม็กชาญกุตินไวยสาวงครับตามด้วยบทเพลงที่2ครับเพ่นโฉมเพลงนี้คำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานครับขับร้องโดยคุณธนพลศรีรัตน์ครับ
0: ค่ะและเพลงที่3ในช่วงนี้นะคะกับเพลงเจ็บค่ะเพลงนี้นะคะคำร้องและทำนองนะคะโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ค่ะส่วนผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณเฟรนชิปเสถียรพงษ์กันแตงค่ะและบทเพลงที่4ในช่วงนี้นะคะก็เป็นบทเพลงเกี่ยวกับความรักนั่นเองที่มีความหมายลึกซึ้งมากๆเลยนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าสอนกามเทพค่ะซึ่งวันนี้น้องพันธ์พัฒนันอรุณวิจิตสกุลจะมาเป็นผู้ขับร้องค่ะคำร้องนะคะโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานค่ะบรรเลงและขับร้องโดยศิลปินจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: เชิญรับชมครับ

0: ก็ผ่านไปแล้วนะคะก
1: ับ
0: เมื่อสักครู่นี้นะคะ4บทเพลงด้วยกันนะคะแล้วยิ่งเพลงสุดท้ายนี่โอ้โหลึกซึ้งกินใจมากๆจริงๆนะคะกับความรักในเพลงสอนกามเทพนะคะใน3แบบ
1: ความรักที่มีหลายรูปแบบบางทีความรักเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นความรักที่เลือกไม่ได้ก็ได้เนาะไม่รู้ว่าเราจะต้องเจออะไรกับความรักมีทั้งความสุขและความทุกข์แน่นอนครับ
0: ใช่ค่ะบางทีก็มีแบบความสุขแบบน้ำผึ้งหวานอะไรอย่างงี้บางทีก็เจ็บช้ำระทมนั่นเองนะคะอ่ะช่วงนี้ดีกว่ามาต่อกันนะคะ5บทเพลงด้วยกัน
1: ครับเริ่มต้นกันที่บทเพลงนี้ครับเรื่องราวในเพลงนี้เป็นการคิดถึงลำพึงรำพันความรู้สึกเศร้าเหงาอะไรอาวรณ์นะครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่าข้าหนึ่งครวญครับเพลงนี้คำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยหลวงสุขุมนายประดิษฐ์ครับขับร้องโดยพี่เจนมรุธิดาบุญมงคลครับผมและบทเพลงที่2ครับเป็นเรื่องราวความรักคำหวานแบบใกล้ชิดอ่อนโยนนะครับในบทเพลงนี้ครับกระซิบสวัสดิ์เพลงนี้คำร้องโดยครูทาตรีทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องโดยคุณเบนซ์ดาริกานิ่มพิจารณ์ครับ
0: ค่ะและบทเพลงที่3ในช่วงนี้นะคะเกี่ยวกับความรักที่เป็นความรักที่แน่วแน
1: ่
0: มุ่งมั่นนะคะแล้วก็ที่จะรักใครสักคนนะคะซึ่งเป็นบทเพลงคู่นั่นเองกับเพลงปองใจรักนะคะซึ่งคำร้องนะคะโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานวันนี้จะมาถ่ายทอดโดยคุณวัชริศวัชระสริตและคุณประภวรินทร์เจริญผลธนาการค่ะตามกันด้วยบทเพลงที่4นะคะบทเพลงพรานทะเลค่ะบทเพลงนี้คำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องโดยคุณณัฐนัยวงวรสันค่ะและปิดท้ายช่วงนี้ค่ะด้วยเพลงน้ำตาดาวค่ะขับร้องโดยคุณสุริพรกลางสะอาดนะคะคำร้องโดยครูทาตรีทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานค่ะบรรเลงและขับร้องโดยคีตศิลปินและดุริยางคศิลปินจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เชิญรับชมได้เลยค่ะ

0: แล้วก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการของเราแล้วนะคะก็หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะได้รับความสุขผ่านเสียงเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการการผลิตรายการนะคะท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณวนิดาโคชเสนีค่ะควบคุมการฝึกซ้อมนะคะโดยคุณบุญเอิบสุธาค่ะผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์ค่ะและวันนี้นะคะควบคุมรายการนะคะโดยคุณเรนรพัฒน์รุ่งเรืองค่ะวัทยากรของเราค่ะคุณวรศิลป์เพชรประสานค่ะ
1: บรรเลงและขับร้องนะครับจากนักร้องนักดนตรีวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการของเรานะครับและก็อย่าลืมติดตามรายการแว่วหวานตำนานเพลงได้ใหม่ตามช่องทางต่างๆนะครับ FM 92.5 MHz ครับ AM 891 KHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศนะครับและทาง Facebook Fanpage นะครับแว่วหวานตำนานเพลงวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์และทาง NBT 2 HD อย่าลืมกดหมายเลข2นะครับสัปดาห์หน้าครับเรื่องราวบทเพลงในรายการของเราจะนำเพลงอะไรมานำเสนอต้องรอติดตามครับวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนวางระบบใบอนุญาตหลักและอนุญาตโดยปริยายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
2: สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนวางระบบใบอนุญาตหลักและอนุญาตโดยปริยาย
10: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพ.ศ.หลังวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมและส่งกลับมายังสภาผู้แทนราษฎรโดยร่างกฎหมายฉบับนี้สภาผู้แทนราษฎรชุดที่26เคยให้ความเห็นชอบมาแล้วในการอภิปรายสส.ต่างแสดงความเห็นสนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าวโดยระบุว่ากฎหมายฉบับนี้เชื่อมนวัตกรรมสำคัญ2ด้านเข้าด้วยกันคือการเปิดช่องให้ฝ่ายบริหารออกกฎระเบียบเกี่ยวกับใบอนุญาตต่างๆให้ทันต่อสถานการณ์ขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้รัฐสภาตรวจสอบและทักท้วงได้เพื่อสร้างความสมดุลในการใช้อำนาจโดยพระราชกฤษฎีกาจะมีผลบังคับใช้เมื่อไม่มีการทักท้วงจากรัฐสภาทั้งนี้ร่างกฎหมายกำหนดให้มีระบบใบอนุญาตหลักรวมถึงระบบใบอนุญาตโดยปริยายสำหรับกรณีที่มีความเสี่ยงต่ำและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้างท้ายที่สุดที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่วุฒิสภาแก้ไขด้วยคะแนนเห็นด้วย435เสียงไม่เห็นด้วย1เสียงถือว่าให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามขั้นตอนของรัฐสภาวัฒนาตระเกตรายงาน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจตลาดโซลาร์เซลล์ทั่วประเทศเร่งยกระดับมาตรฐานคุ้มครองผู้บริโภคสกัดสินค้าไม่ได้คุณภาพเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
11: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์เพื่อตรวจสอบร้านจำหน่ายอุปกรณ์โซลาร์เซลล์หลังได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปัจจุบันพลังงานสะอาดได้รับความนิยมอย่างมากเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าแต่กลับพบปัญหาสินค้าไม่ได้มาตรฐานประสิทธิภาพไม่ตรงปกและเสี่ยงเกิดอัคคีภัยโดยตั้งแต่ปี2567จนถึงปัจจุบันมีเรื่องร้องเรียนแล้วกว่า160เรื่องมูลค่าความเสียหายรวมกว่า40ล้านบาทซึ่งสคบจะบูรณาการร่วมกับการไฟฟ้าสมอและสภาองค์กรของผู้บริโภคปูพรมตรวจสอบตลาดทั่วประเทศเพื่อกวาดล้างสินค้าอันตรายเหล่านี้โดยสคบจะเร่งยกระดับมาตรฐานทางกฎหมายให้สินค้าโซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมฉลากเฉพาะเช่นเดียวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความเสี่ยงอันตรายและผลักดันให้ธุรกิจรับติดตั้งอยู่ภายใต้การควบคุมสัญญาขณะที่สมอ.อยู่ระหว่างหารือยกระดับให้เป็นมาตรฐานมอ.ก.ภาคบังคับพร้อมติด QR code ตรวจสอบได้นิตยาคุณสิมรายงาน
2: ผู้นำญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เห็นพ้องการกระชับความร่วมมือด้านพลังงานระหว่าง2ประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าการประชุมสุดยอดระหว่างนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกับประธานาธิบดีอีแจมยองแห่งเกาหลีใต้ที่เมืองอันดงในจังหวัดขยองซังเหนือทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาหลีใต้เมื่อวานนี้ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะกระชับความร่วมมือด้านพลังงานให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยการรับประกันการจัดหาน้ำมันดิบผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติเหลวสำหรับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ทำกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิกล่าวภายหลังการประชุมสุดยอดดังกล่าวโดยระบุว่าญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จะจัดการเจรจาด้านนโยบายเพื่อแสดงความร่วมมือด้านพลังงานและร่วมกันสร้างความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานสำหรับแร่ธาตุสำคัญขณะที่ประธานาธิบดีอีแจมยองกล่าวว่าความเป็นไปได้ของความร่วมมือระดับทวิภาคีนั้นไร้ขีดจำกัดและสิ่งจำเป็นสำหรับเกาหลีใต้ญี่ปุ่นรวมถึงจีนคือการเคารพซึ่งกันและกันร่วมมือกันและแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อสันติภาพและความมั่นคงที่แท้จริงในภูมิภาค1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
13: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
14: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
15: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
14: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
16: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
14: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
14: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
17: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
18: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
14: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
19: หลายครั้งที่เราทุกคนพบว่าผู้พ้นโทษกลับมาทำผิดก่อเหตุซ้ำสร้างความหวาดกลัวและเป็นอันตรายต่อสังคมกระทรวงยุติธรรมรับรู้ถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจึง

0: พและทรัพย์สินคือความสุขของสังคมไทยร่วมขับเคลื่อนความปลอดภัยในสังคมและสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมไปพร้อมกับเรากระทรวงยุติธรรม
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงระบบ FM 98.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอนำท่านผู้ฟังรับฟังรายการยุติธรรมเข้าถึงที่พึ่งประชาชนโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่
2: ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการยุติธรรมเข้าถึงที่พึ่งประชาชนค่ะซึ่งเราจะพบกันทุกวันพุธเวลา 14:07 น.ถึง 15:00 น.ค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดก่อนนะคะสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเนี่ยจะตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่ในหลังเก่าชั้น2เลยค่ะหรือว่าท่านไหนที่ไม่สะดวกเข้ามาที่สำนักงานก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์โทร075-624-551-2ค่ะซึ่งสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเนี่ยก็จะมีการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายเป็นหลักค่ะซึ่งงานบริการหลักๆของสำนักงานยุติธรรมเนี่ยจะมีทั้งหมด5อย่างด้วยกันค่ะก็คือ1การให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายจะเป็นการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรมด้วยการให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านกฎหมายค่ะเพื่อที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างทั่วถึงค่ะขั้นตอนการให้บริการของสำนักงานเนี่ยก็คือประชาชนทุกคนค่ะสามารถเข้ามารับการปรึกษาทางด้านกฎหมายได้ที่สำนักงานได้เลยซึ่งจะมีทนายอาสาจะประจำอยู่ที่สำนักงานในทุกวันค่ะก็สามารถเข้ามาได้ในวันเวลาราชการได้ทุกวันเลยค่ะซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ที่จะคอยบันทึกถ้อยคำหรือว่าให้คำปรึกษาแก่ผู้ขอรับการบริการแล้วก็จะรายงานผลให้ทางยุติธรรมจังหวัดทราบและจะเอาเข้าที่ประชุมอีกทีค่ะในด้านที่2ก็คือการรับเรื่องการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชนก็คือประชาชนเนี่ยสามารถเข้ามาร้องเรียนร้องทุกข์ได้ในกรณีที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความยุติธรรมหรือว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายไม่ได้รับความเป็นธรรมในกรณีต่างๆที่ต้องการความช่วยเหลือหรือว่าต้องการการเยียวยาต่างๆหรือว่าจะเป็นการแจ้งเบาะแสต่างๆก็สามารถเข้ามาที่สำนักงานเราได้ค่ะในส่วนนี้ขั้นตอนการให้บริการก็คือประชาชนสามารถเข้ามายื่นคำร้องเรียนร้องทุกข์ได้ที่สำนักงานเลยก็จะมีเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลตามข้อร้องเรียนของท่านค่ะแล้วก็จะเป็นการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายในเบื้องต้นก่อนและจะมีการตรวจสอบข้อมูลค่ะเพื่อที่จะพิจารณาว่าเรื่องที่นำมาร้องเรียนได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหรือเปล่าหรือว่าต้องส่งเรื่องที่ท่านร้องเรียนมาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะที่มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านนี้โดยตรงให้ดำเนินการในเรื่องนั้นต่อไปค่ะต่อมาก็จะทำการสรุปในข้อร้องเรียนร้องทุกข์ของท่านแล้วก็จะแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนนั้นต่อไปเพื่อที่จะเสนอให้ทางท่านยุติธรรมจังหวัดทราบต่อไปแล้วก็จะรายงานผลกลับไปที่ผู้ร้องอีกครั้งค่ะในด้านที่3ก็คือจะเป็นการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทค่ะตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพ.ศ. 2562จะในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนะคะจะเป็นยุติธรรมทางเลือกเพื่อที่ประชาชนซึ่งเป็นกระบวนการที่จะเปิดโอกาสให้คู่กรณีได้พูดคุยหรือว่าหาแนวทางในการระงับข้อพิพาทร่วมกันโดยจะมีผู้ไกล่เกี่ยค่ะจะทำหน้าที่เป็นคนกลางจะคอยสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับคู่กรณีในตลอดกระบวนการไกล่เกี่ยระงับข้อพิพาทเลยค่ะโดยทางนี้แนวทางการระงับข้อพิพาทที่ได้ค่ะจะเกิดจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายกำหนดแนวทางร่วมกันโดยที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายอาจจะไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะในการว่าจ้างทนายความการค่าธรรมเนียมศาลหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆและยังสามารถยุติข้อพิพาทด้วยความสะดวกและการรวดเร็วตามพระราชบัญญัตินี้ด้วยค่ะการไกล่เกี่ยข้อพิพาททางแพ่งอะค่ะถ้าเกี่ยวกับสิทธิแห่งสภาพบุคคลอะสิทธิในครอบครัวหรือกรรมสิทธิในอสังหาริมทรัพย์อะค่ะไม่สามารถกระทำได้การไกล่เกี่ยข้อพิพาททางแพ่งให้กระทำในกรณีที่1ก็คือข้อพิพาทที่เกี่ยวกับที่ดินที่ไม่ใช่ข้อพิพาทเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ต่างๆอะค่ะ2ก็คือข้อพิพาทระหว่างทายาทที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์มรดก3ก็คือข้อพิพาททางแพ่งที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทหรือไม่เกินจำนวนตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาค่ะ4ก็คือข้อพิพาทอื่นๆที่นอกเหนือจาก3ข้อด้านบนค่ะต่อไปงานบริการต่อไปก็คือในเรื่องของกองทุน

ยุติธรรมค่ะกองทุนนี้ก็จะเป็นกองทุนที่ให้การสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนในทางด้านกฎหมายค่ะเพื่อที่การช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือว่าคนที่ต้องการความช่วยเหลือค่ะให้มีความเท่าเทียมในกระบวนการยุติธรรมเพื่อที่จะได้ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้ค่ะในกรณีที่จะขอกองทุนยุติธรรมนี้ได้ค่ะก็คือ เงินนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีต่างๆอะค่ะเช่นการจ้างทนายความว่าความในคดีอาญาคดีแพ่งคดีปกครองหรือว่าคดีการบังคับคดีค่ะค่าธรรมเนียมการขึ้นศาลหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆในคดีแพ่งและคดีปกครองค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีที่เกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์อย่างเช่นการตรวจ DNA การตรวจพิสูจน์การรังวัดที่ดินค่ะก็ต่อไปเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ผู้ขอรับการสนับสนุนค่ะอย่างเช่นค่าที่พักค่ายานพาหนะเดินทางค่ะ2ก็คือเป็นเงินที่ใช้เพื่อเป็นหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องหาหรือจำเลย3เงินเป็นเงินช่วยเหลือจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนค่ะในกรณีที่ผู้ถูกละเมิดถึงแก่ความตายค่ะต่อไป4จับเงินนี้ก็คือจะเป็นการสนับสนุนในโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนต่างๆค่ะงานบริการต่อไปของสำนักงานก็คือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาค่ะในด้านนี้ก็จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพ.ศ.2544ค่ะซึ่งผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำผิดทางอาญาของผู้อื่นโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะค่ะก็จะได้รับค่าตอบแทนจากรัฐในกรณีที่ว่าได้รับบาดเจ็บทางร่างกายจิตใจหรือว่าถึงแก่ความตายเนื่องจากว่าอาจจะถูกทำร้ายถูกฆ่าตายถูกลูกหลงหรือว่าถูกข่มขืนถูกลักทรัพย์เป็นคดีอาญาต่างๆค่ะรวมถึงการได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงตายที่เกิดจากการกระทำโดยประมาทจากผู้อื่นค่ะซึ่งถ้าผู้ใดที่ได้รับความไม่เป็นธรรมในด้านดังกล่าวนี้นะคะก็สิ่งที่พวกท่านจะต้องปฏิบัติเลยก็คือ1จะต้องไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีต่อพนักงานตำรวจณท้องที่ที่เกิดเหตุค่ะโดยเจ้าพนักงานตำรวจก็จะแจ้งสิทธิ์การได้รับค่าตอบแทนให้แก่ผู้เสียหายหรือทายาทที่มาแจ้งความได้รับทราบต่อไปก็จะต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลค่ะในกรณีที่ไม่ได้เสียชีวิตนะคะก็ต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลก่อนเพื่อที่จะได้ตรวจรักษาในเพื่อที่จะได้ตรวจรักษากันแล้วก็นำผลมายืนยันค่ะส่วนในกรณีที่เสียชีวิตนะคะก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ออกใบมรณบัตรได้ค่ะต่อไปก็จะต้องรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคดีที่เกิดขึ้นนะคะและนำมายื่นคำขอรับค่าตอบแทนได้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ถูกนับแต่วันที่รู้ถึงการกระทำผิดนั้นค่ะสิทธิ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือของผู้เสียหายนะคะในกรณีทั่วไปค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลนะคะจะให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริงค่ะแต่ว่าจะไม่เกิน 40,000 บาทและค่าฟื้นฟูสมรรถนะทางร่างกายและจิตใจจะจ่ายให้เท่าที่จ่ายจริงค่ะแต่ไม่เกิน 20,000 บาทต่อไปจะเป็นค่าขาดประโยชน์การทำอาหารได้ในกรณีที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติค่ะก็ให้จ่ายในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในตามท้องที่จังหวัดนั้นๆค่ะต่อไปจะเป็นค่าตอบแทนความเสียหายอื่นๆที่จ่ายเป็นเงินตามจำนวนที่คณะกรรมการเห็นควรค่ะแต่จะไม่เกิน 50,000 บาทส่วนในกรณีที่เสียชีวิตนะคะค่าตอบแทนก็จะจ่ายให้เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 30,000 บาทแต่จะไม่เกิน 100,000 บาทค่ะค่าจัดการศพจะจ่ายให้เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาทค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูให้จ่ายเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 40,000 บาทและค่าเสียหายอื่นๆที่นอกเหนือจากนี้นะคะก็จะให้จ่ายเป็นตามจริงค่ะแต่จะไม่เกิน 40,000 บาทค่ะสิทธิ์การได้รับเงินช่วยเหลือของจำเลยในคดีอาญาค่ะเมื่อพนักงานอัยการฟ้องเป็นจำเลยในคดีอาญาและถูกคุมขังในระหว่างที่ศาลพิจารณาคดีค่ะต่อมา
ได้ปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงว่าจำเลยอ่ะไม่ได้กระทำผิดและมีการถอนฟ้องระหว่างการดำเนินคดีหรือพิพากษาอันที่สุดให้ยกฟ้องจำเลยได้เลยค่ะโดยข้อเท็จจริงอ่ะยุติว่าจำเลยอ่ะไม่ได้กระทำความผิดจริงๆค่ะค่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปพักฟังเพลงกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวต่อไปจะกลับมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของศูนย์ยุติธรรมชุมชนค่ะ

0: หลายเชื่อที่เฮาทุกคนพบว่าผู้พ้นโทษกลับมาทำผิดก่อเหตุซ้ำสร้างความหวาดกลัวและเป็นอันตรายต่อสังคมกระทรวงยุติธรรมรับรู้ถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจึงได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชนหรือศูนย์เจซอกเพื่อเฝ้าระวังผู้พ้นโทษโดยเฉพาะคดีร้ายแรง7กลุ่มได้แก่ข่าหรือข่มขืนเด็กข่าข่มขืนฆาตกรต่อเนื่องฆาตกรโรคจิตสังหารหมู่ชิงทรัพย์หรือปล้นค่ะและนักฆ่ายาเสพติดร้ายสำคัญโดยนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือ EM มาใส่ควบคุมพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสิเฮ็ดผิดอีกในอนาคตและผลักดันให้มีร่างกฎหมายเฝ้าระวังผู้พ้นโทษในคดีร้ายแรงที่เป็นอันตรายต่อสังคมเพื่อให้มีมาตรการในการเฝ้าระวังเพราะความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินคือความสุขของสังคมไทยร่วมขับเคลื่อนความปลอดภัยในสังคมและสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมไปพร้อมกับเฮากระทรวงยุติธรรม
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการยุติธรรมเข้าถึงที่พึ่งประชาชนค่ะค่ะเมื่อกี้พูดค้างกันในเรื่องของศูนย์ยุติธรรมชุมชนค่ะศูนย์ยุติธรรมชุมชนเนี่ยก็คือจะเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการของกระทรวงยุติธรรมค่ะซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญค่ะที่จะนำไปสู่การสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับชุมชนนะคะในการอำนวยความเป็นธรรมความยุติธรรมหรือว่าสร้างความเป็นธรรมในสังคมค่ะโดยที่ภาครัฐจะส่งเสริมการรวมตัวของประชาชนในลักษณะของเครือข่ายเพื่อที่จะทำงานให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุดนะคะที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในชุมชนเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงกฎหมายของประชาชนค่ะซึ่งศูนย์ยุติธรรมชุมชนในจังหวัดกระบี่เนี่ยจะมีทั้งหมด61ศูนย์ค่ะก็จะตั้งอยู่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกตำบลเลยค่ะซึ่งทุกท่านก็สามารถเข้าไปขอรับบริการได้ที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของท่านได้ทุกแห่งเลยค่ะซึ่งในศูนย์ยุติธรรมชุมชนเนี่ยก็จะมีนิติกรของอปท.ค่ะจะเป็นเลขานุการศูนย์ยุติธรรมชุมชนอยู่ซึ่งนิติกรเนี่ยก็จะรับหน้าที่ในการให้คำปรึกษากฎหมายเบื้องต้นก่อนค่ะซึ่งถ้าท่านไหนที่พบเหตุการณ์หรือว่าอะไรต่างๆที่คิดว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถเข้ามารับบริการได้ที่สำนักงานยุติธรรมหรือว่าเข้าไปที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่ของทุกท่านได้ค่ะซึ่งการปรึกษากฎหมายหรือว่าการรับบริการต่างๆของสำนักงานยุติธรรมเนี่ยก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะซึ่งถ้าท่านใดที่เข้ามารับบริการหรือว่าเข้ามาปรึกษากฎหมายที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนหรือที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดหากมีการเรียกเก็บเงินหรือว่ามีค่าใช้จ่ายใดๆซึ่งท่านก็คิดไปได้ก่อนเลยค่ะว่าสิ่งนี้อาจจะไม่ปกติท่านสามารถแจ้งไปที่สถานีตำรวจได้เลยค่ะซึ่งที่สถานีตำรวจก็จะมีศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอยู่ที่สถานีภูธรตำรวจทุกแห่งเลยค่ะต่อไปเรามาพูดถึงภารกิจของศูนย์ยุติธรรมที่จัดตั้งอยู่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะศูนย์ยุติธรรมชุมชนเนี่ยหน้าที่หลักๆเลยก็คือจะเป็นการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ค่ะก็จะเป็นเหมือนส่วนราชการส่วนย่อยๆของสำนักงานยุติธรรมค่ะที่กระจายไปอยู่ตามชุมชนต่างๆเพื่อที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงค่ะซึ่งบางทีบางท่านอาจจะอยู่ไกลจากสำนักงานจังหวัดไม่ได้เดินทางมาที่สำนักงานจังหวัดณศาลากลางอะค่ะก็ทุกท่านก็สามารถเข้าไปปรึกษากฎหมายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะเมื่อเข้าไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ว่าต้องการที่จะปรึกษากฎหมายที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนค่ะซึ่งทางอบต.ทุกแห่งก็จะทราบอยู่แล้วค่ะว่าศูนย์ยุติธรรมชุมชนเนี่ยจะต้องไปติดต่อใครซึ่งบุคคลที่ท่านจะต้องไปรับคำปรึกษาค่ะก็คือนิติกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งทางนิติกรเนี่ยก็จะรับเรื่องไว้ก่อนค่ะต่อไปภารกิจต่อไปของศูนย์ยุติธรรมชุมชนเนี่ยก็คือการเฝ้าระวังและการป้องกันอาชญากรรมในชุมชนค่ะซึ่งทางศูนย์ยุติธรรมชุมชนเนี่ยก็จะอาจจะเป็นการตั้งด่านในช่วงวันหยุดยาวค่ะเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุป้องกันอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะต่อไปการไกล่เกลี่ยระงับป รณีประนอมข้อพิพาทการให้ความรู้หรือแนะนำในการยื่นเรื่องขอรับความช่วยเหลือจากทางราชการที่เกี่ยวข้องค่ะอย่างเช่นการดำเนินการขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาค่ะต่อไปภารกิจต่อไปของศูนย์ยุติธรรมชุมชนก็คือการคืนคนดีสู่สังคมโดยการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูผู้กระทำผิดหรือผู้พ้นโทษรวมถึงผู้ที่ถูกคุมประพฤติหรือว่าผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวให้กลับตัวเป็นคนดีและไม่กลับไปกระทำความผิดนั้นซ้ำๆอีกค่ะในสำนักงานยุติธรรมชุมชนของเราเนี่ยค่ะก็จะมีพนักงานคุ้มครองสิทธิ์ที่ประจำอยู่ที่สำนักงานด้วยเช่นกันค่ะซึ่งพนักงานคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยก็จะสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพค่ะก็จะทำหน้าที่ในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะคะเมื่อประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่กำลังจะถูกละเมิดสิทธิหรือว่าเสรีภาพอะค่ะก็สามารถเข้ามาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้เลยค่ะโดยจะมีการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายก่อนให้คำแนะนำต่างๆให้แก่ประชาชนโดยอย่างที่แจ้งเลยค่ะว่าจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะระบบงานช่วยเหลือและเยียวยาค่ะเมื่อประชาชนถูกละเมิดที่ตกเป็นผู้เสียหายหรือว่าเป็นเหยื่อในอาชญากรรมที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมอะค่ะก็จะได้รับความช่วยเหลือก็คือการช่วยเหลือเยียวยาทางด้านการเงินค่ะแก่ผู้เสียหายที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนื่องจากการกระทำผิดจากผู้อื่นหรือว่าตัวเองอะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำผิดนั้นนะคะก็จะมีการเยียวยาจำเลยในคดีอาญาที่ตกเป็นแพะหรือว่าถูกคุมขังในระหว่างการพิจารณาคดีค่ะแล้วก็มีคำพิพากษาจนถึงที่สุดว่าไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดหรือว่าการกระทำของจำเลยไม่ได้มีการกระทำความผิดจริงๆค่ะซึ่งจะมีการคุ้มครองพยานในคดีอาญาที่จะถูกข่มขู่คุกคามให้เกิดความเชื่อมั่นในความปลอดภัยด้วยการปฏิบัติที่เหมาะสมก็จะได้รับค่าตอบแทนที่สมควรจากรัฐค่ะตามพ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญาค่ะในระบบงานระงับข้อพิพาททางเลือกค่ะเพื่อที่ให้ประชาชนที่มีข้อพิพาทต่อกันนะคะมีทางเลือกที่จะสามารถไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทกันได้โดยไม่จำเป็นต้องนำคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเนี่ยก็จะสร้างระบบและกลไกทางเลือกในการระงับข้อพิพาทให้แก่ชุมชนด้วยการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทตามชุมชนต่างๆทั่วประเทศเลยค่ะพร้อมทั้งมีการยกระดับมาตรฐานของศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทให้เป็นสากลเลยค่ะในส่วนของระบบงานหลักประกันสิทธิ์อะค่ะด้วยการสร้างหลักประกันสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายและตามหลักสิทธิมนุษยชนในระดับสากลโดยการสร้างมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพผลักดันและพัฒนากฎหมายให้ทันสมัยส่งเสริมการนำมาตรฐานไปสู่การปฏิบัติสร้างมาตรฐานกลไกและการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ถูกละเมิดสิทธิโดยจะมีภารกิจความรับผิดชอบก็คือจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขึ้นเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชนเพื่อให้มีความเข้มแข็งในกระบวนการยุติธรรมค่ะค่ะต่อไปนะคะในด้านของการเยียวยาการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาค่ะหากว่าคุณตกเป็นเหยื่อในคดีอาญาค่ะคุณก็จะได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือตามพ.ร.บ.นี้ดังที่แจ้งไปแล้วค่ะผู้เสียหายในคดีอาญาก็คือบุคคลที่ได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิตหรือจิตใจเนื่องจากว่าการกระทำผิดอาญาของผู้อื่นโดยที่ตัวเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะส่วนจำเลยในคดีอาญาก็คือบุคคลที่ถูกดำเนินคดีโดยพนักงานอัยการหรือและถูกคุมขังในระหว่างพิจารณาคดีและมีการถอนฟ้องหรือศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องว่าจำเลยไม่มีความผิดเอกสารที่ต้องนำมายื่นก็คือ 1. รายงานประจำวันที่เกี่ยวกับคดีหรือว่าสำเนารายงานการสอบสวน 2. หนังสือความเห็นแพทย์หรือว่าใบรับรองแพทย์ 3. หลักฐานค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหรือฟื้นฟูสมรรถภาพ 4. ในกรณีเสียชีวิตนะคะก็จะต้องนำใบมรณบัตรหรือสำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ 5. ก็คือหนังสือมอบอำนาจ 6. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารค่ะค่ะเอกสารนี้ก็คือเอกสารที่ต้องนำมายื่นเพื่อที่จะขอรับ เงินในการเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาค่ะในต่อไปในด้านการคุ้มครองพยานในคดีอาญาค่ะพยานในคดีอาญาก็คือบุคคลที่จะมาให้หรือว่าให้ข้อเท็จจริงต่อพนักงานผู้ที่มีอำนาจในการสืบสวนคดีอาญาพนักงานที่มีอำนาจในการสอบสวนคดีอาญาเนี่ยก็คือพนักงานที่มีอำนาจในศาลในการดำเนินคดีอาญาค่ะรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญแต่ว่าไม่ได้หมายถึงจำเลยที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษและมีการหลบหนีค่ะในด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนะคะในข้อพิพาททางแพ่งอ่ะก็คือข้อพิพาทที่เกี่ยวกับที่ดินที่ไม่เกี่ยวในเรื่องของกรรมสิทธิ์มรดกและข้อพิพาททุนทรัพย์ต้องไม่เกิน5ล้านบาทค่ะอย่างเช่นสัญญาขายฝากสัญญาจำนองสัญญากู้ยืมสัญญาค้ำประกันหรือว่าพินัยกรรมทรัพย์มรดกค่ะต่อไปข้อพิพาทในคดีอาญาก็คือความผิดที่ยอมความกันได้และความผิดละหุโทษที่มีความผิดต่อส่วนตัวค่ะอย่างเช่นการยักยอกทรัพย์การหมิ่นประมาทการทำให้เสียทรัพย์การฉ้อโกงหรือว่าการบุกรุกค่ะซึ่งช่องทางในการยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยเขาก็จะยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศเลยค่ะหรือว่าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในภาคประชาชนในศูนย์ไกล่เกลี่ยเนี้ยค่ะในจังหวัดกระบี่นี้ก็จะมีทั้งหมด18ศูนย์ค่ะซึ่งจะจัดตั้งอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรทุกแห่งเลยค่ะทุกท่านก็สามารถเข้าไปยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ทุกพื้นที่เลยค่ะค่ะต่อไปในเรื่องของกองทุนยุติธรรมค่ะกองทุนยุติธรรมเนี่ยก็จะเป็นกองทุนที่จะให้การสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนค่ะทางด้านกฎหมายเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ยากไร้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมอะค่ะให้ประชาชนมีความเท่าเทียมกันในกระบวนการยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมค่ะในกรณีที่ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในการขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยย่อมมีสิทธิ์ที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายรวมถึงสิทธิ์ที่จะได้รับด้วยค่ะต่อไปกองทุนยุติธรรมเนี่ยก็จะเป็นกองทุนที่จะให้ในกรณีที่เป็นการประกันตัวผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นประกันตัวสามารถยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยศาลจะมีดุลพินิจในการประเมินความเสี่ยงค่ะหรือใช้อุปกรณ์ EM เพื่อประกอบการสั่งคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวได้ก็จะมีการติดต่อทนายความเพื่อว่าความแก้ต่างให้กับตัวเองในชั้นสอบสวนและในชั้นพิจารณาคดีค่ะประชาชนที่ต้องการทนายความช่วยเหลือค่ะก็สามารถเข้ามาร้องขอได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้เลยค่ะก็จะมีกองทุนยุติธรรมตัวนี้ที่จะเป็นเงินในการช่วยเหลือประชาชนที่จะเป็นค่าทนายแก่ประชาชนได้ต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึงทุกคนได้เลยค่ะค่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: กฎหมายใกล้ตัวโดยกระทรวงยุติธรรม
1: คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวนี้ใครที่มีสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวก็สามารถสร้างเฟกนิวได้ตั้งข้าวที่ทำให้เข้าใจผิดข้าวที่ไม่มีแหล่งที่มาการตัดต่อหรือลอกลวงแต่ทราบไหมครับว่าผู้ที่ผลิตข้าวปลอมและนำมาเผยแพร่บนโซเชียลรวมถึงผู้ที่ส่งต่อข้อมูลแท็ดเหล่านี้มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่ง5ข้อมูลนั้นทำให้บุคคลองค์กรหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือทุกคนเกลียดชังก็จะมีโทษท่านมิ่นประมาทจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับข้าวลวงไม่ใช่เรื่องสนุกระวังทนทุกข์ติดคุกไปนานนะครับข้อรับข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ครับ
0: ยุติธรรมสร้างสุขยุติธรรมเชิงรุกสร้างสุขให้ประชาชน
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายในรายการยุติธรรมเข้าถึงที่พึ่งประชาชนแล้วนะคะเรามาสรุปงานบริการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกันนะคะงานสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเนี่ยหลักๆเลยก็คือจะเป็นการให้คำปรึกษากฎหมายในเบื้องต้นก่อนค่ะซึ่งที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเนี่ยก็จะมีทนายอาสาที่จะมีอยู่ประจำสำนักงานอยู่ที่สำนักงานในทุกวันเวลาราชการเลยค่ะซึ่งทุกท่านเนี่ยก็สามารถเข้ามารับบริการปรึกษากฎหมายได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดที่เบื้องต้นได้เลยค่ะซึ่งในการปรึกษากฎหมายเนี่ยจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะในการดำเนินการทุกขั้นตอนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆที่จะเรียกเก็บกับจากประชาชนไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายใดๆเลยค่ะซึ่งท่านไหนที่ไม่สะดวกเดินทางเข้ามาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนะคะก็สามารถเข้าไปรับบริการได้ที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่ของทุกท่านเลยค่ะซึ่งจะมีตั้งอยู่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลอบต.หรือว่าอบจ.ในพื้นที่ของท่านเลยค่ะซึ่งเมื่อท่านจะเข้าไปรับบริการในการขอคำปรึกษากฎหมายในศูนย์ยุติธรรมชุมชนนะคะก็สามารถเข้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะแจ้งเขาว่าต้องการที่จะพบศูนย์ยุติธรรมชุมชนค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะทราบอยู่แล้วค่ะว่าจะต้องส่งเรื่องไปในฝ่ายไหนซึ่งบุคคลที่ทุกท่านจะต้องไปขอคำปรึกษาในเรื่องของศูนย์ยุติธรรมชุมชนนะคะก็คือจะเป็นนิติกรประจำสำนักงานค่ะเขาจะเป็นคนที่จะให้คำปรึกษาในทางกฎหมายของทุกท่านในเบื้องต้นก่อนซึ่งถ้าเรื่องไหนที่สามารถพูดคุยไก่เกี่ยกันได้เขาก็จะไก่เกี่ยกันในศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่ของท่านก่อนแต่หากกรณีไหนที่อาจจะเป็นคดีร้ายแรงหรือว่าไม่สามารถไกล่เกลี่ยกันได้ภายในศูนย์ยุติธรรมชุมชนนะคะทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนก็จะส่งเรื่องมายังสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเนี่ยก็จะสืบเรื่องกันต่อไปค่ะซึ่งถ้าในเคสของท่านเข้าข่ายในกรณีที่จะต้องขอกองทุนยุติธรรมหรือว่าในการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายอะค่ะเราก็จะทำการลงพื้นที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเพื่อที่จะนำข้อเท็จจริงเหล่านั้นนะคะในการเข้าที่ประชุมก่อนว่ามติในที่ประชุมเป็นยังไงค่ะแล้วก็จะดำเนินการในเรื่องของกองทุนยุติธรรมที่จะให้ความช่วยเหลือท่านในขั้นตอนต่อไปค่ะซึ่งท่านไหนที่ไม่สะดวกเข้ามาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดหรือว่าไม่สะดวกเข้าไปที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่ของท่านจริงๆท่านก็สามารถโทรมาปรึกษากฎหมายได้ในเบื้องต้นค่ะตามเบอร์โทรดังนี้นะคะ0756245511หรือ0756245522เบอร์โทรนี้ก็คือจะเป็นเบอร์โทรของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดโดยตรงเลยค่ะท่านสามารถโทรเข้ามาในเบอร์นี้ได้เลยซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่นิติกรของสำนักงานที่จะคอยรับสายอยู่ค่ะแต่ว่าการติดต่อ การติดต่อในเบอร์โทรนี้หรือว่าการเข้ารับบริการในการขอคำปรึกษากฎหมายค่ะท่านจะต้องติดต่อเข้ามาหรือว่าเข้ามารับบริการในวันเวลาราชการค่ะก็คือในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8 โมงครึ่งถึง4 โมงครึ่งค่ะซึ่งในเวลาราชการเนี่ยก็จะมีทนายอาสาและนิติกรของสำนักงานจังหวัดที่จะคอยให้คำปรึกษากฎหมายเบื้องต้นแก่ทุกท่านที่ต้องการที่จะเข้ามารับบริการค่ะซึ่งขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าการบริการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะการบริการของเราทุกอย่างจะฟรีตั้งแต่การให้คำปรึกษาและการให้ความช่วยเหลือต่างๆจนถึงขั้นตอนการไก่เกี่ยข้อพิพาทค่ะจะเป็นการให้บริการที่ฟรีทุกขั้นตอนเลยค่ะซึ่งทุกท่านไม่ต้องมีความกังวลว่าหากเข้ามาขอคำปรึกษาที่สำนักงานจังหวัดหรือว่าเข้าไปขอคำปรึกษาที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนใกล้บ้านเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายท่านอาจจะมีค่าใช้จ่ายแค่อาจจะเป็นค่ารถในการเดินทางมาขอคำปรึกษากฎหมายเพียงแค่นั้นค่ะแต่จะไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใดๆทั้งสิ้นค่ะค่ะรายการยุติธรรมเข้าถึงที่พึ่งประชาชนของวันนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะเราจะพบกันใหม่ในวันพุธหน้าเวลา 14:07 น.ถึง 15:00 น.ค่ะและเราจะพบกันอีก1 เดือนก็คือเดือนมิถุนายนจะเป็นเดือนสุดท้ายค่ะและปีหน้าหากได้พบกันอีกก็จะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ

0: ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ๆพรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามการออกเสียงประชามติของประชาชนกว่า21ล้านเสียง
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพร้อมด้วยส.ส.พรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุว่าการยื่นร่างครั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่มุ่งรับฟังเสียงและความต้องการของประชาชนซึ่งพรรคภูมิใจไทยเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256และเพิ่มเติมหมวด 15/1เพื่อเปิดทางจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลการทำประชามติเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569ที่ประชาชนกว่า21ล้านเสียงเห็นชอบให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคการเมืองแรกที่ยื่นร่างดังกล่าวสะท้อนถึงความจริงใจและการรับฟังเสียงของประชาชนอย่างชัดเจนและยืนยันว่าพร้อมรับฟังข้อเสนอจากทุกพรรคการเมืองหากมีการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมเนื่องจากการพิจารณาขึ้นอยู่กับความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนพร้อมย้ำจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงด้านนายโสภณสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าหลังจากรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วจะดำเนินการบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณาตามขั้นตอนวาสนาตระเกตรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือเครือข่ายธุรกิจชายแดนใต้ผลักดันอุตสาหกรรมฮาลาลการท่องเที่ยวและรถไฟเชื่อมมาเลเซียขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.เป็นประธานพบปะเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ในกิจกรรม Lunch Talk สนทนาทิศทางใต้ก้าวไปด้วยกันโดยภาคธุรกิจได้สะท้อนศักยภาพของพื้นที่ในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจชายแดนและประตูเชื่อมโยงการค้ากับประเทศมาเลเซียเพื่อยกระดับการขนส่งการค้าและการเดินทางระหว่างไทยกับมาเลเซียนายศิหศักดิ์กล่าวว่าภาคเอกชนถือเป็นหุ้นส่วนสำคัญของภาครัฐในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้รัฐบาลพร้อมสนับสนุนและรับฟังข้อเสนอจากภาคธุรกิจเพื่อนำไปต่อยอดนโยบายด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ตอบโจทย์ศักยภาพของพื้นที่มากยิ่งขึ้นย้ำว่าการพัฒนาชายแดนใต้จะต้องดำเนินควบคู่ทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างสันติสุขและความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืน นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการวันที่21ถึง27พฤษภาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ170ปีทางการทูตพร้อมเดินหน้านโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกและผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากล
8: นายสารัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคม2569เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือหลากหลายมิติมีกำหนดเข้าพบหารือกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผลักดันความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนพลังงานคมนาคมและอากาศยานนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือกับองค์กรระหว่างประเทศทั้งองค์กรการพลังงานระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคงทางพลังงานและองค์การยูเนสโกเพื่อผลักดันวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในช่วงปลายปีนี้ส่วนของภาคเศรษฐกิจจะพบหารือกับกลุ่มนักธุรกิจและภาคเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศสเพื่อเชิญชวนเข้ามาลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของประเทศไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบินและอวกาศพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHzคลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
11: สงสัยเรื่อง

0: ได
1: ้เอ้าสงสัยเรื่องประกันจำให้ขึ้นใจ1186โทรไปแล้วถามได้เอชา
2: คปภ.คุ้มครองผู้ซื้อประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
3: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
3: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
6: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
7: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
3: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075812555
8: ก่อนติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวประจำวันที่20พฤษภาคม2569ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจดังนี้ค่ะโรงเรียนอมาตย์พานิชนุกูลกระบี่ประกาศความพร้อมนำวงโยธวาทิตเข้าร่วมประกวดระดับนานาชาติณสาธารณรัฐประชาชนจีนนายอังกูลศีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานแถลงข่าวประกาศความพร้อมในการนำวงโยธวาทิตเข้าร่วมการประกวดระดับนานาชาติรายการดรัมคล็อปเอเชียซึ่งจะจัดขึ้นณเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชน

อีกทั้งยังสร้างชื่อเสียงในระดับประเทศอย่างต่อเนื่องล่าสุดสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากการประกวดรายการโคราชมัชชิ่งแบนด์อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจากการสร้างผลงานอันโดดเด่นทำให้วงโยธวาทิตได้รับหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการจากสมาคมดรัมครอปเอเชียให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดณเมืองเทียนจินประเทศจีนการเดินทางไปในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่สู่สายตาชาวโลกทางจังหวัดจึงพร้อมให้การสนับสนุนและขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมระดมทุนและสนับสนุนช่องทางต่างๆเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ไปแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ทั้งนี้ภาคีเครือข่ายเปิดช่องทางระดมทุนเพื่อให้โปรเจกต์แห่งความภาคภูมิใจของจังหวัดกระบี่และประเทศไทยสำเร็จลุล่วงผู้แทนจากสมาคมศิษย์เก่าสมาคมผู้ปกครองและครูและชมรมผู้ปกครองนักเรียนวงโยธวาทิตจัดทำและจำหน่ายเสื้อยืดที่ระลึกรุ่นพิเศษการจัดทำกิฟต์เซตของที่ระลึกเนื่องในโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันระดับโลกกิจกรรมลอตเตอรี่การกุศลชิงโชครางวัลพิเศษและการจัดกิจกรรมระดมทุนในรูปแบบคอนเสิร์ตการกุศลหรือกิจกรรมน้ำฉากการกุศลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เอาจริงเรียกทุกหน่วยประชุมตรวจสอบและป้องปรามนอมินีในพื้นที่จังหวัดกระบี่นายอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานประชุมคณะทำงานเพื่อร่วมตรวจสอบและป้องปรามการประกอบธุรกิจโดยใช้ตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่ครั้งที่1ทับ2569โดยมีนายกิตติธรกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่เขต1นายกิติชัยเหงชวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่เขต3พรรคภูมิใจไทยคณะทำงานจากหลายหน่วยงานในพื้นที่อาทิตำรวจภูธรจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่ดินจังหวัดขนส่งจังหวัดแรงงานจังหวัดประกันสังคมจังหวัดรวมถึงในอำเภอเมืองซึ่งถือเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านการสืบสวนตรวจสอบลงพื้นที่และการดำเนินคดีมุ่งหวังปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทยเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสร้างบรรยากาศการแข่งขันทางธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นธรรมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ได้เน้นย้ำถึงปัญหาธุรกิจต่างชาติที่แฝงตัวเข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยโดยอาศัยให้คนไทยถือหุ้นแทนหรือนอมินีซึ่งส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางธุรกิจและผู้ประกอบการไทยอย่างมากโดยเฉพาะในธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจบริการอื่นๆซึ่งเป็นไปตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นนโยบายสำคัญในการยกระดับการตรวจสอบและการปราบปรามอย่างเข้มงวดและเชิงรุกโดยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลการข่าวและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อป้องกันมิให้การใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการประกอบธุรกิจโดยฝ่าฝืนกฎหมายจังหวัดกระบี่จะมุ่งเน้นในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่ออย่างอ่าวนางและเกาะลันตาและจะตรวจสอบไปถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริการต่างๆด้วยทั้งนี้จังหวัดกระบี่ได้กำหนดเป้าหมายตรวจสอบบริษัทจำกัดทั้งหมด 3,587 รายแบ่งเป็นบริษัทที่มีต่างชาติร่วมลงทุนจำนวน749รายต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ 50% ขึ้นไป13รายและต่างชาติถือหุ้น 0.01 ถึง 49.99% จำนวน736รายหากพบการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนงานต่างด้าวพ.ศ. 2542รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดกระบี่เสริมแกร่งขุนพลพัฒนาชุมชนยกระดับศักยภาพบุคลากรขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนนายอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดโครงการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายวีระเพ็ญจำรัด

พัฒนาการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารพัฒนาการอำเภอข้าราชการบุคลากรในสังกัดและอาสาพัฒนาหรืออสพ.เข้าร่วมโครงการเพื่อยกระดับสมรรถนะองค์กรและเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตัลณห้องประชุมพนมเบญจาชั้น5สารกลางจังหวัดกระบี่กรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมของประชาชนและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่จึงดำเนินการจัดโครงการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อมุ่งเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีมสร้างความสามัคคีในองค์กรและเปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ยังได้เน้นย้ำแนวทางสำคัญ3ด้านในการทำงานได้แก่การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องการทำงานเป็นทีมและการมุ่งผลสำเร็จเพื่อประชาชนโดยส่งเสริมให้บุคลากรนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อยกระดับองค์กรสู่ความทันสมัยพร้อมสร้างการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างจังหวัดอำเภอและภาคีเครือข่ายอย่างไร้รอยต่อเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดพร้อมกับเสริมแนวทาง4ทอได้แก่ทัศนคติที่ดีต่อนโยบายทุ่มเทให้งานบรรลุเป้าหมายทฤษฎีระเบียบกฎหมายแม่นยำและเทคนิควิธีการในการทำงานให้ประสบความสำเร็จเพราะการพัฒนาศักยภาพในวันนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อตัวท่านเองแต่เพื่อออกไปรับใช้ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้จังหวัดกระบี่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐในทุกระดับเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมพักสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพบกับช่วงรอบวันบริการค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
1: ความเป็นคนดีมีสัมมาทิฏฐิของคนเพียงคนเดียวคือการยังประโยชน์ยังความสุขให้แก่ผู้อื่นได้อย่างยิ่งด้วยมิจฉาทิฏฐิมีอยู่ในจิตใจผู้ใดศรัทธาที่ผิดย่อมมีอยู่ในจิตใจผู้นั้นความเห็นผิดเชื่อผิดย่อมเป็นการนำมาซึ่งอะไรอื่นอีกมากมายที่ต้องผิดตามไปด้วยเช่นกันความเห็นจึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งขอให้ความเห็นของทุกคนมีอยู่ทุกเวลาความเห็นของคนมีอยู่ทุกเวลาเกี่ยวกับทุกเรื่องที่ต้องประสบพบผ่านพบอะไรเห็นอะไรพบใครเห็นใครจะต้องเกิดความเห็นทันทีขอให้มีสติดูหน้าตาความเห็นของตนใช้เหตุผลดูไปพร้อมกันนั้นพิจารณาใคร่ครวญไตร่ตรองให้จงดีว่าความเห็นของตนเป็นความเห็นชอบหรือความเห็นผิดอย่าปล่อยให้อะไรอื่นมามีอำนาจปิดบังสติปัญญาของตนจนทำให้ไม่แลเห็นตามความเป็นจริง
0: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
2: ทุกคนคงเคยได้ยินว่าข่าวลือมักมาก่อนข่าวจริงเสมอช่องทางสื่อออนไลน์คือเครื่องมือในการสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกสุดแค่กดแชร์กดส่งต่อก็สามารถกระจายข้อมูลออกไปเป็นวงกว้างแต่รู้หรือไม่ว่าถ้าข่าวหรือข้อมูลนั้นเป็นข่าวปลอมที่ทำให้ผู้อื่นหรือองค์กรใดเกิดความเสียหายสุดท้ายผู้แชร์จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและตกเป็นผู้ต้องหาในที่สุดเพราะฉะนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: รอบวันบริการ
1: พยากรณ์อากาศประจำวันที่20พฤษภาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกกับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 26-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจบข่าวพยากรณ์อากาศนะคะจากนี้ไปเป็นข่าวบริการค่ะกฟผ.เสริมความมั่นคงของชายแดนไทยสนับสนุนโซลาร์เซลล์พร้อมแบตเตอรี่ให้กับกองกำลังบูรพาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เดินหน้าสนับสนุนพลังงานสะอาดเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนล่าสุดได้ส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมแบตเตอรี่แบบเคลื่อนย้ายได้ให้กับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาระบบดังกล่าวประกอบด้วยแผงโซลาร์เซลล์แบบพับได้ขนาดกำลังผลิต400วัตต์จำนวน3แผงกำลังการผลิตรวม 1,200 วัตต์พร้อมระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานขนาดความจุ3กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงออกแบบให้สามารถเคลื่อนย้ายและติดตั้งได้สะดวกเหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะพื้นที่ที่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าเข้าไม่ถึงหรือไม่เสถียรการนำระบบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมแบตเตอรี่มาใช้งานจะช่วยให้หน่วยงานในพื้นที่สามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้เองอย่างต่อเนื่องลดการพึ่งพาพลังงานจากภายนอกและเพิ่มความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารการให้แสงสว่างหรือการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าจำเป็นในพื้นที่ชายแดนทั้งนี้แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับภารกิจของกฟผ.ที่มุ่งส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ โดยก่อนหน้านี้กฟผ.ได้สนับสนุนระบบโซลาร์เซลล์พร้อมแบตเตอรี่แบบเคลื่อนย้ายได้ให้กับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนหลายแห่งพบว่าสามารถช่วยลดข้อจำกัดด้านพลังงานและยกระดับความพร้อมของฐานปฏิบัติการในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างเป็นรูปธรรมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในภารกิจความมั่นคงจึงไม่เพียงช่วยลดต้นทุนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่ยังเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการเสริมความมั่นคงของประเทศในระยะยาว Elexa Network เชื่อมทุกเส้นทาง EV ทั่วไทยรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV กำลังกลายเป็นยานยนต์หลักของประเทศอย่างชัดเจนจากยอดจดทะเบียนที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดและความนิยมสะท้อนผ่านงานแสดงรถยนต์ระดับประเทศส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่พลังงานไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบเมื่อจำนวนผู้ใช้ EV เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโครงสร้างพื้นฐานด้านการชาร์จไฟจึงเป็นหัวใจสำคัญการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.จึงได้พัฒนาธุรกิจ eGet EV Business Solution เพื่อรองรับการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันและสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้ EV ทั่วประเทศหนึ่งในโครงการสำคัญคือ Elexa Network เครือข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเชื่อมต่อทุกเส้นทางทั่วไทยครอบคลุมทั้งสถานี Elex by eGetและสถานีพันธมิตรบนเส้นทางหลักทุกภูมิภาคตั้งแต่ภาคเหนือจรดภาคใต้รวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจและจุดเดินทางสำคัญช่วยให้ผู้ใช้ EV สามารถเดินทางระยะใกล้และไกลได้อย่างมั่นใจนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาสถานีชาร์จขนาดใหญ่หรือ EV Charging Hub ในจุดยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการชาร์จพร้อมกันหลายคันลดเวลารอและเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางโดยสถานีต้นแบบสามารถรองรับหัวชาร์จจำนวนมากและมีแผนขยายไปยังพื้นที่สำคัญอื่นอีกอย่างต่อเนื่องจุดเด่นของสถานีภายใต้ Elexa Network คือความเสถียรความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือรองรับทั้งระบบชาร์จปกติและชาร์จเร็วด้วยกำลังไฟสูงช่วยให้ผู้ใช้สามารถชาร์จไฟในระยะสั้นๆและออกเดินทางต่อได้ทันทีพร้อมระบบบริหารจัดการสถานีที่ช่วยควบคุมและดูแลการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กันนี้ยังมีแอปพลิเคชัน Elexa ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ EV ตั้งแต่การค้นหาสถานีตรวจสอบสถานะหัวชาร์จจองคิวชำระเงินวางแผนการเดินทางไปจนถึงบริการดูแลผู้ใช้ตลอด24ชั่วโมงสามารถติดตามรายละเอียดของธุรกิจ eGet EV Business Solution ได้ทางเว็บไซต์ egetev.eget.co.th ทั้งหมดนี้ถือเป็นการวางรากฐานสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดที่ไม่เพียงตอบโจทย์การเดินทางในวันนี้แต่ยังสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่อนาคตของการเดินทางที่สะอาดยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงจบข่าวนางสาวสุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ควบคุมการผลิตนายสุริยันประทุมมาศช่างเทคนิคควบคุมเสียงอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์อ่านสวัสดีค่ะ
0: สงสัยเรื่อง

0: ไร
1: ถามคอปอพอยังไงอะแกก็ถามได
0: ้เอาสงสัยเรื่องประกันจำให้ขึ้นใจ1186โทรไปละถามได้เอชา
2: คอปอพอคุ้มครองผู้ซื้อประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
3: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
3: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
6: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
7: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
3: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075812555
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHzคลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
9: ร่วมสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านในรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านดำเนินรายการโดยณหลวง
10: ครับสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับท่านพี่น้องครับสู่รายการท่องเที่ยวศิลปินพื้นบ้านกันแล้วพี่น้องท่านผู้ฟังเวลาขณะนี้ก็ตีจ้ามจ้ามสิบหกนาทีนะครับหลักยาวเก้าใบยี่สิบหนึ่งพี่น้องท่านผู้ฟังก็ขออภัยพี่น้องนะครับวันนี้วันพุธนะครับพุธที่20เดือนพฤษภาคม2569นะครับตรงกับขึ้นที่คำเดือนเจ็ดปีมาเมียวันนี้เป็นนาทีของนั่งทวีพรเทพนะครับพี่น้องมาในจังเพรดักนะครับสำหรับนั่งทวีปนเตเป็นทิศเอกของนั่งจุลีเสียงชะนีนะครับแห่งจังหวัดจังแล้วคนอีไปฝึกกับนั่งจุลีนะครับที่นั่งจุลีมาครอบมือให้ก็ได้ไปอยู่กับนั่งจรุนน้อยวัดชัยเป็นเวลา2ปีนะครับหลังจากนั่นแล้วก็ มาให้นั่งจุลีเชียงชันนี่แห่งจังหวัดตรังเป็นผู้ครอบมือง่ายนะครับสำหรับนั่งทวีพรทิพย์ชื่อจริงนำรุกขึ้นจริงก็คือคุณโพทวีย่อยแก้วนะครับพี่น้องชักเดียวได้ควังนะครับผลงานของนั่งทวีพรทิพย์มาเลยเข้ากันนักคิดค้นพี่น้องท่านผู้ฟังมาที่โครงการจังหวัดกระบี่ครันทีประจำปีประมาณ2569ให้บริการพี่น้องที่อำเภอครองถมนะครับที่สำนักงานเทศบาลตำบลชายข้าวหมู่7ตำบลห้วยน้ำข้าวอำเภอครองถมจังหวัดกระบี่นะครับกะตอนเช้านะครับพี่น้องฮัดที่21พฤษภาคมกะขอเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับมารับบริการมาใช้บริการกันได้เวลาการนาฬิกา30นะครับท่านองค์คุณศิลาเทวกุลผู้บริการจังหวัดกระบี่มาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับกะขอเชิญพี่น้องนะครับมารับบริการมาใช้บริการกันได้นะครับครับแล้วก็สำหรับโรคกระฉาดจังหวัดกระบี่โรงพยาบาลกระบี่ภาคบริการโรคฮิตแห่งชาติของชาวห้องจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็สภากาชาดไทยได้จะทำแผนรับบริจาคเลือดรับบริจาคโลหิตนะครับประจำเดือนพฤษภาคมนี้วันศุกร์ที่22พฤษภาคมนะครับไปรับบริจาคเลือดที่ห้างมุ่นทุนจำกัดอามารัตมอเตอร์ไซค์อำเภอเมืองกระบี่นะครับวันจันทร์ที่25พฤษภาคมไปที่ว่าการอำเภอครองถมนะครับส่วนครั้งทุกทายของเดือนพฤษภาคมวันศุกร์ที่29นะครับไปที่โรงเรียนอำมาตย์พาณิชย์ชนกูลนะครับก็ขอเชิญพี่น้องนะครับรวมบริจาคเลือดรวมบริจาคโลหิตกันได้นะครับให้เลือดให้ชีวิตพี่น้องให้เลือดให้ชีวิตนะครับอีท่ามไร่เพิ่มเติม0819 กับก็ไปนะครับ0819588854นะครับสำหรับขุดบอลเยาวชนอบจกระบี่ครับรุ่นอายุไม่เกิน12ปีครั้งที่11เปิดรับสมัครทีมที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันนะครับระหว่าง4ถึง17มิถุนายนนี้พี่น้องที่โครงการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นะครับในวันเวลาราชการนะครับการขอเชิญนะครับผมให้พี่น้องเจ้าหน้าที่ทีมโค้ชผู้จัดการทีมได้นะครับต้องการที่ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันขุดบอลเยาวชนอบจกระบี่ครับรุ่นอายุไม่เกิน12ปีนะครับพี่น้องกาตั้งแต่วันที่4ถึง17มิถุนายนนะครับเปิดรับทีมที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังสำหรับร้านเกษตรสัญจรนะครับกาก็เชิญพี่น้องนะครับมาจับจ่ายใช้สอยมาเลือกซื้อเหลือง่ายกันได้นะครับให้บริการพี่น้องที่หน้าสำนักงานเกษตรนะครับให้บริการทุกวันพุธนะครับกาก็เชิญนะครับเหลือการเหลือการเวเวียนมาให้การสนับสนุนกันได้ครับมากว้างนั่งทวีพรทิพย์พี่น้องท่านผู้กว้างมาในเรื่องแพร่รักนะครับก็ขอเชิญพี่น้องติดตามรับฟังกันต่อครับ
11: ต้มไม่ได้จะคืนช่วยอ่านนี่น้องดูว่าดอกก็ลาวามือเดียวรู้หายรู้กากีออกมันเอาออกไปมันเอาแต่มันจำเลยมันเลยตัวเองน้องเอาดูดาได้น้องต่ออันน้องจังไว้เลยเอาหนูเขี้ยนน้องฮะนี่ไว้น้องลาไม้น้องลาไม้ว่าบดดีแล้วน้องมาอย่างน้อน้องไม่รู้หรอกพี่เขี้ยนเออเปล่งร้อยเฮ้ยแหล่ๆมันก็เนี่ยมาดีน้องเอาใกล้น้องเออว่าน้องเอานั่งวีราเจ้านั่งเวลาลงตุงบันเจิงกันต้มมีก่อยไปรับไม้หนูนุ้ยรู้จักเลยค่ะรู้จักกับกับดีครับบาบีน้องโอ้รากระไดนั่งเวลานั่นเลยค่ะกับบาบีน้องโอ้เหมือนเปียบแล้วคุณต้องกราบลาอาจารย์พี่น้องโอ้เข้าด่านพร้อยเหมือนเปียบเลยครับโอ้ค่ะไม่ท้องแล้วค่ะนุ้ยค่ะ
12: ครับ
11: นุ้ยรับของนี้ไปให้พี่ปันจริงด้วยค่ะ
12: ไอ้ได้ครับ
11: สร้อยคอของน้อง แล้วก็แหวนนี้ด้วย
12: แกเอาไปไหน
11: บอกพี่ปันจริงว่าถ้าหากมีงานหล่อพระที่ไหนพี่เอาสร้อยกับแหวนนี้พาไปหล่อพระค่ะชาติก่อนเราไม่ได้ทำบุญร่วมกันชาตินี้ขอทำบุญร่วมจ้ะเผื่อว่าชาติหน้ามีจริงอย่างว่าเลยนะจะได้เป็นของพี่ปันสิงจนตลอดชาติส ำหรับชาตินี้เนี่ยรัฐจะต้องตายอีก5วันแล้วรัฐจะต้องลาจากโลกนี้ไปแล้วบอกพี่พันจริงนะพี่กับพ่อหวยบอกเองแท่งน้องฝากกล่องนี้กลับไปพี่พันจริงด้วยจ้ะแท่งจำได้ไหมคะป้าเช็ดหน้าที่พี่พันจริงฝากมากับพี่แท่งวันนั้นน่ะเอาคืนไปเลยค่ะบอกว่าให้พี่บรรจิงพาไปยกธงด้วยแล้วก็เต้งด่าน้องต่อไปสิคะครูผิดแล้วเนาะครูด่าพวกเราเราเต้งไม่ผิดแล้วค่ะเต้งด่าได้ถูกต้องแล้วเมื่อน้องรัดไม่ออรอที่เนี่ยค่ะเออมึงด่ากูไอ้รุ่นตะนองกันแล้วคุณนึกว่ามึงรอจริงหรอเอ้ยเพื่อกูได้รายเป็นว่าทำได้อย่างทำปลื้มปลื้มปรีพรามเอ้ยปรีพรามมึงด่ากูตะนองน้องรัดไม่ด่าพี่นะค่ะได้ตะนองมึงด่าหือมึงด่าไหวกูอีเปื่อยกันมึงได้ตะนองให้มันลุดกันไม่เด้อค่ะ

ากไปบอกพี่ถิ่งด้วยหนุ่ยกับพวกกอยไปบอกกับน้องอยากจะตายเลยน้องกูกอยบวชมึงจักชาน้องข้ากูด่ามึงเดี๋ยวใช้หนุ่ยเอ้ยหนุ่ยใช้อย่างเองวัดได้ชี้มากมึงใช้อย่างกูบวชอยากชี้พักเพื่อมึงอุบาทมึงนั่งต้มกูได้ว่าเจ๋งพ่อมไปก่อนกับเออแค่กับเหยียดเออกูไปโดนได้ว่ามึงเลยจ่ายละก็รู้ที่จ่ายตุ้งยาประชาเขาไปเลยมึงไปแล้วจากหน้าไปเจอว่าเบื่อตุ้งเปล่านี่เนาะใหญ่อย่างไรแล้วนั่นตุ้งมากเนาะโคล่องต้มกินว่าคำโคจะเอามาตุ้งเลยต้มกินร้องคำมั้ยไปแล้วแค่นั้นทุกการน้ำตาทุกดาวไว้แล้วก็ละตายคว้ากรรมไว้เหมือนจำใจ

0: ว่าแกมีผิดอะไรแต่ทำไมก็ไม่รู้คิดดูก่อนไม่แน่เลยทอง
1: ผิดเถอะ
0: น้องแดงก็ทำไมก็ไม่รู้วันก่อนนะเมื่อน้องเรียนน้องรู้ก็น้องผิดไปแล้ว
1: ครับเราต้องหัวแต่ว่าต้องหัวใช่แล้ว
0: ใช่เลยค่ะ
1: เธอก็ไม่ได้ทำเรื่องเธอแล้วมันก็แล้วไปทำเรื่องมั้งล่ะผิดแล้วก็โทษกัน
0: ที่น้องจำน้องแดงพี่เป็นสิงแกไม่ได้มีความผิดอะไรทั้งที่เราดูถูกเขา
1: เนี่ยกูบอกเลยเพื่อขาของคนไม่ใช่ยศในความชนความรวยต้องนึกเป็นนานนี่จู่จำใจดูโต๊ะเปลือนจำใจเปรี้ยจะปัญญาได้หรือเพื่อไม่ให้เบื่อไปได้เป็นจริงได้มันเปล่าเปล่ามันไม่ผิดใจคนเดินเหมือนดนนั่นจู่ได้เปล่าเปล่าไอ้โบฮันมาไม่ได้ไหมไอ้เปล่าโบไม่ใช่ได้ใช่ได้หรือบ่ไอ้จริงจำใช่ได้แต่มันตีบคนกินกี่มาอยู่ปืนเนี่ยจังเรียนนะดูนะตามใจดูแรงแต่เรื่องใจโยนี่มันเยอะจักตีมเรื่อยเรื่องกินกี่มาเลิกวะแต่ผมรู้สึกว่ากลัวกันครับ
0: ทองนั่นเลย
1: ครับปิดจริงผมก็ปล่อยปิดปล่อยยอดนองเมื่อไหร่บอกล่าวะดวงไม่ดีอยู่วันนี้
0: อ๋อแสดงบอกแหละยอดทองตอนนี้ดวงไม่ค่อยดี
1: ดวงไม่ดีเลย
0: ท่านเลยเด็กแต่ว่าไม่เรื่องอะไรมาตาบอดก็มือห
1: น้าตาบอดก็มือมึงเออก้นโยบหรือหน้าตาบอดเดี๋ยวก็มือพอดีกูจังเคยไปเลยเออจังกวนไอ้ยันไม่ใจว่ามึงตึงกล้าไว้ยันอุบาทไปเดี๋ยวว่าเรื่องก็เองนะ
0: ข้อวันนี้เป็นวันที่พ่อจะต้องพาหนูไปถวายตัวขสัตย์แล้ว
1: ครับ
0: ในราชวังนั้นอย่าเผลอนะคะเดี๋ยวจะอายคน
1: ครับผมไม่เผลอครับผมเคยอยู่วัง
0: อ๋อแสดงว่าทองเคยอยู่ในวังมาแล้ว
1: ครับในบ้านในเมืองในวังน่าอยู่ครับเห็นน่าอยู่ก็น่าดอดอย่าว่าแต่ในเมืองอื่นในเมืองก้อนเด็กแต่ว่าตามแล้วบอกล่าแต่เด็กเคยตำโมเลี้ยงนะกินกันเลยบ่เคยปลาโลอยากมีแม่เมื่อไม่ใช่เคยตำโมเลี้ยงไม่รู้ใจดำดำหวานหวานโบเรียนร้อยจนได้โบกเนี่ย
0: เรียนจบครั้งนี้มีอะไรจะฉลองกันบ้างเลยคะ
1: แล้วแต
0: ่ตองไม่มีอะไรจะมาฉลองกันบ้างเหรอ
1: เล่นนั่งแบ
0: บเออยอดตองนั้นเล่นหนังตะลุงได
1: ้สบายอ่ะเดี๋ยวต้องคอยรับแต่ว่าเขียนแม่จะมึงรับนั่งแก้กับกูสุราหรือว่าแก้กับไอ้ตู้มาอื่นนั่งไม่อันก็แก้กับรถเครื่องเอาเราไม่ใช่ใจมั่นเราเพลงอะไรเพลงดิไม่ปรำกรานหรือคนนิวาเนี่ยเยอะก็เนี่ยเยอะไม่จังเออเพลงนั้นเป็นนั่งปลาปลาเราเป็นคนร้องเพลงไปแล้วนั่งอัดว่าชื่อนี่ก็บอสก็ไม่ว่ากันเยอะแล้วเนี่ยก็ร้องแต่เพลงกันจังขึ้นนะเนี่ยเรียกว่าคำจนหลงเปลี่ยนูนั่งนูบาร์เรานั่งนึกกูไม่บอกว่านั่งอะไรร้องเพลงอยู่ที่ก็ร้องเพลงอู้โอ้ก็ร้องเพลงครับร้องมัดพอดีขนาดอยู่ที่ลูกชิดก็มาไหว้มันจึงอยู่ที่ว่า

0: นั่งนั่งก่อนนั่ง
1: บูงมันปักตีแล้วเดี๋ยวก็รองใส่เปลี่ยนกันดีตายโอ้งแล้วเวรกูบอกเยอะ
2: แค่นั้นก็วันนี้ไปหาพ่อใช่ไหม
1: ก็ไปแล้วก็แต่งตัวได้เรียบร้อยผมในร้านจะว่างใช่ว่าเต็มใบหน้าต้นไอ้กรอกต่อยไงไอ้กรอกเดี๋ยวจะปิ้นไปเหลืองจ้ะก็ไปแล้วก
2: ็ค่ะการนอนตั้งหน้าปะตัวเพื่อละความชั่วช้า

อยากจะเป็นผู้รับใช้อย่างแต่บอกแล้วในดอกอยากแก้ปัญหาโชคดี

ครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการผมให้พี่น้องท่านผู้ฟังนั่งทวีพรทิพย์นะครับมาในเรื่องเพลงรักวายกันตอนนี้คนเราคอยฟังคอยติดตามกันแล้วนะครับตบลุกผมให้พี่น้องท่านผู้ฟังกาคนจักควักพี่น้องไว้จักคิดแล้วประชาตายวันละคำนะครับวันนี้มาในคำว่าลาตาพี่น้องลาตานี่ไม่ถึงอาการบาจีนะครับประชากลางไม่ถึงอาการบาจีประชาไตก็ว่าลาตาลาตานะครับพี่น้องคว้ากันไว้นะครับสักเดียวพี่น้องควังข้าวตนจมูกติดตามห้าแยกข้าวกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้รายการต้องเพิ่มศิลปินพื้นบ้านเวลามดต้องจากลากันไปก่อนนะครับคอยพบคอยควังต่อโปรกนะครับสำหรับวันนี้ไว้กันแถวนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลย้ำไทยช่วยไทยพลัสเน้นลดภาระค่าครองชีพช่วยผู้ประกอบการรายย่อยประชาชนเตรียมพร้อมลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: เอ้ามันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
9: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำไทยช่วยไทยพลัสไม่มุ่งหวังกระตุ้นเศรษฐกิจเน้นลดภาระค่าครองชีพช่วยผู้ประกอบการรายย่อยประชาชนเตรียมพร้อมลงทะเบียน25พฤษภาคมนี
11: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจากวิกฤตพลังงานโดยรัฐจะช่วยสมทบค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40เช่นหากซื้อสินค้า100บาทประชาชนจะจ่ายเพียง40บาทและรัฐออกให้60บาทซึ่งรัฐจะมอบวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนรวม30ล้านสิทธิ์เปิดลงทะเบียนวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน 200,000 คนรัฐจะเติมเงินเพิ่มให้รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนจากเดิม300บาทเพิ่มอีก700บาทเป็นเวลา4เดือนเช่นกันพร้อมเน้นย้ำว่าโครงการนี้ไม่ได้มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหลักแต่ต้องการลดภาระฝั่งผู้ซื้อและต่อลมหายใจให้พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเพื่อป้องกันปัญหากำลังซื้อหดตัวที่อาจลุกลามไปสู่ปัญหาธุรกิจปิดกิจการและคนตกงานปฏิพลธนพรมมารายงาน
1: รัฐบาลยังไม่ล้มแผนถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกยืนยันอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองราคาให้สมเหตุสมผล
12: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกโดยยืนยันว่ารัฐบาลยังไม่พับแผนหรือยุติแนวคิดการถ่ายทอดสดแต่ขณะนี้อยู่ระหว่างรอคำตอบจากผู้ถือลิขสิทธิ์หลังส่งทีมงานเข้าเจรจาต่อรองเพื่อขอปรับลดราคาลงมาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าเงื่อนไขฟุตบอลโลกครั้งนี้แตกต่างจากเมื่อ4ปีก่อนอย่างมากเนื่องจากเวลาแข่งขันส่วนใหญ่อยู่ในช่วงดึกซึ่งอาจไม่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารหรือสถานบันเทิงเท่าที่ควรประกอบกับภาคเอกชนและสปอนเซอร์ยังไม่เข้ามาสนับสนุนเหมือนในอดีตเพราะมองว่าการขายโฆษณาทำได้ยากในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันแม้นายกรัฐมนตรีจะยืนยันชัดเจนว่าจะไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินในการดำเนินการครั้งนี้แต่ไม่ว่าจะใช้จ่ายในรูปแบบใดรัฐบาลก็ต้องพิจาร ณาถึงความคุ้มค่าและสมเหตุสมผลซึ่งราคาที่เสนอมาในเบื้องต้นยังไม่สามารถอธิบายความคุ้มค่าให้ประชาชนยอมรับได้จึงต้องรอผลการเจรจาปรับลดราคาโดยรัฐบาลจะยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักสำคัญนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตพร้อมรับมือฤดูฝนจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องสูบน้ำเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งเก็บขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำต่อเนื่อง
13: นายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำและระบบระบายน้ำในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนจากสภาพอากาศที่มีฝนตกต่อเนื่องโดยสถานการณ์น้ำในคลองบางใหญ่ยังอยู่ในภาวะปกติแต่บางจุดมีน้ำท่วมขังผิวจราจรและรอการระบายซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการจราจรแล้วนอกจากนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำและระบบระบายน้ำพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งเก็บขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้รวดเร็วยิ่งขึ้นรวมทั้งให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังระดับน้ำและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกต่อเนื่องและระดับน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งอาจส่งผลต่อการระบายน้ำในเขตพื้นที่เมืองอย่างไรก็ตามเทศบาลนครภูเก็ตขอความร่วมมือประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมหลีกเลี่ยงการทิ้งขยะลงคูคลองและท่อระบายน้ำเพื่อช่วยลดปัญหาการอุดตันและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพบกับรายการ5แยกข่าวนะครับวันนี้ประจำวันพุธที่20พฤษภาคม2569นะครับทางสวทรนอง FM 107.25 MHz และระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะครับดำเนินรายการโดยกระผมนายคึกฤทธิ์เรืองระยนต์ประสานงานบรรณาธิการนางสาวอภิสราคงมณีฝ่ายเทคนิคนะครับนายอำนาจกิจกสิกรนายธนกรจิตอภิญญากุลนางสาวธนารักษ์ดวงจันทร์และนายธนวัฒน์สุขด่านะครับควบคุมการผลิตนายพัฒนพงศ์สถานทรัพย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองอำนวยการผลิตนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวย

0: ยูนิลิเวอร์ลดราคาสินค้ากว่า700รายการช่วยประชาชนลดค่าครองชีพประเด็นที่3นะครับรีเช็คบัตรคนจนครั้งใหญ่กระทรวงการคลังสั่ง AI สแกนกว่า13ล้าน2แสนคนคัดคนรวยออกนะครับเปิดลงทะเบียนใหม่เร็วๆนี้และไปปิดท้ายนะครับในช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพวันนี้นะครับจะนำเสนอในหัวข้อมิจฉาชีพหลอกลวงให้ทำภารกิจแลกกับทริปเที่ยวฟรีนะครับสุดท้ายก็ยังถูกหลอกนะครับยกกวนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่ช่วงรวมไทยรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานกันนะครับ
1: ติดตามสถานการณ์ด้านวิกฤตพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนพร้อมฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงาน
0: ไปเริ่มกันที่นะครับคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับวงเงินรวมไม่เกิน 175,000 ล้านบาทภายใต้กรอบวงเงินกู้นะครับ 200,000 ล้านบาททั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานนะครับรวมถึงค่าครองชีพที่สูงเพิ่มขึ้นโดยมุ่งช่วยประชาชนกลุ่มเปราะบางประคับประคองกำลังซื้อรวมถึงช่วยผู้ประกอบการรายย่อยให้ดำเนินธุรกิจต่อได้นะครับครอบคลุมประชาชนรวมกว่า43ล้านคนซึ่งจะแบ่งนะครับเป็นมาตรการเป็น2ส่วนหลักได้แก่ดังนี้นะครับ 1. เพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ13ล้านคนนะครับจะได้รับวงเงินเพิ่มเติม700บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งจากเดิม300บาทนะครับรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนกันยายนนี้นะครับเพื่อใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคค่าเดินทางค่าไฟฟ้าค่าน้ำและสวัสดิการอื่นๆตามสิทธิ์นะครับโดยวงเงินที่เหลือในแต่ละเดือนจะไม่สะสมเดือนถัดไปนะครับในส่วนมาตรการที่2ก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับ60 40ก็คือจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมจำนวนไม่เกิน30ล้านคนนะครับสำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปและไม่เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับทั้งนี้นะครับรัฐบาลจะจ่ายให้ 60% ของราคาสินค้าและประชาชนออกเอง 40% นะครับสำหรับจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันนะครับแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนจะสามารถใช้จ่ายได้ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน2569นี้นะครับโดยนะครับจ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับทางนี้ประชาชนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนะครับได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะครับเวลา 6:00 น.ถึง 22:00 น.หรือว่าจนกว่าจะครบจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์นะครับทางนี้นะครับโครงการนี้จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนนะครับ1มิถุนายนไปจนถึง30กันยายน2569นี้ขณะที่ร้านค้าสามารถสมัครหรือว่ายืนยันสิทธิ์ผ่านแอปถุงเงินเช่นเดิมนะครับนอกจากนี้ภาครัฐนะครับยังสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพร้านค้ารายย่อยโดยการนำเอาระบบ AI มาช่วยวิเคราะห์ต้นทุนการบริหารสินค้าและยอดขายเพื่อเพิ่มทักษะทางธุรกิจและส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในอนาคตซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับมีเป้าหมายลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนรักษากำลังซื้อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและก็ช่วยให้ร้านค้ารายย่อยสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ค่าครองชีพยังอยู่ในระดับสูงนะครับไปต่อกันที่นะครับรัฐบาลต่อยอดไทยช่วยไทยจับมือยูริเนเวอร์ลดราคาสินค้ากว่า700รายการช่วยประชาชนลดค่าครองชีพนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ามาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมมือกับบริษัทยูริเนเวอร์ประเทศไทยขยายความร่วมมือโครงการยูนิลิเวอร์ลดช่วยไทยภายใต้แนวทางไทยช่วยไทยเพื่อนำสินค้าจำเป็นมาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษลดสูงสุดมากกว่า 50% รวมกว่า700รายการผ่านเครือข่ายร้านค้ากว่า 70,000 แห่งทั่วประเทศทั้งนี้นะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญคือเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนสามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่เหมาะสมได้ใกล้บ้านโดยเฉพาะผ่านร้านค้าชุมชนและร้านโชห่วยในพื้นที่เพื่อที่ช่วยจะลดภาระทั้งค่าใช้จ่ายค่าเดินทางขณะเดียวกันนะครับยังเป็นการสนับ

0: นผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อยให้มีโอกาสแข่งขันสร้างรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคใน4กลุ่มหลักได้แก่ผลิตภัณฑ์ดูแลบ้านของใช้ส่วนบุคคลสินค้าด้านสุขภาพและความงามรวมถึงกลุ่มอาหารโดยมีแบรนด์ที่ประชาชนคุ้นเคยเข้าร่วมหลายรายการนะครับไม่ว่าจะเป็น Bliss Comfort Sunsilk Clear Dove Vaseline และ Knorr นะครับนอกจากโครงการนี้ยังอาศัยเครือข่ายร้านติดดาวซึ่งยูนิลิเวอร์พัฒนาร่วมกับร้านค้าชุมชนเพื่อกระจายสินค้าราคาประหยัดไปยังผู้บริโภคในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะครับซึ่งปัจจุบันมีร้านค้าเข้าร่วมมากกว่า 12,000 แห่งทั่วประเทศเชื่อว่านะครับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในลักษณะดังกล่าวจะช่วยแบ่งเบาภาระให้ค่าใช้จ่ายของประชาชนควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจระดับชุมชนและช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศให้เกิดการหมุนเวียนต่อเนื่องในระยะยาวต่อไปนะครับไปปิดท้ายกันที่นะครับรีเช็คบัตรคนจนครั้งใหญ่นะครับกระทรวงการคลังสั่ง AI สแกนนะครับกว่า13ล้านคนตัดคนรวยออกนะครับซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่เร็วๆนี้นะครับการกลับมาของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569นะครับถูกจับตาในฐานะการรีเช็คระบบสวัสดิการครั้งใหญ่หลังจากที่กระทรวงการคลังนะครับประกาศล้างฐานข้อมูลผู้ที่ถือสิทธิ์เดิมกว่า13ล้านคนพร้อมใช้ระบบ AI และ Big Data คัดกรองผู้ที่มีสิทธิ์อย่างเข้มข้นภายใต้เป้าหมายนะครับตัดคนไม่จนออกจากระบบและดึงงบกลับไปช่วยผู้ที่มีรายได้น้อยตัวจริงนะครับทางนี้รัฐบาลเตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเงินช่วยเหลือกับกลุ่มเปราะบางโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ใหม่จะได้รับเงินช่วยเหลือรวมประมาณ 1,000 บาทต่อเดือนนะครับและบางมาตรการอาจจะสูงสุดถึง 4,000 บาทตามเงื่อนไขโครงการกำหนดเปิดลงทะเบียนรอบใหม่แล้วเร็วนี้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและแอปเป๋าตังค์นะครับจุดสำคัญของรอบนี้ก็คือการใช้ระบบ AI ตรวจสอบข้อมูลประชาชนละเอียดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานะครับซึ่งจากเดิมประชาชนจะแจ้งข้อมูลเองสู่ระบบที่รัฐตรวจสอบจากฐานข้อมูลจริงทั้งข้อมูลรายได้ทรัพย์สินหนี้สินประกันสังคมและธุรกรรมทางการเงินจากหลายหน่วยงานถ้าหากตรวจพบว่านะครับมีรายได้เกินเกณฑ์ที่กำหนดนะครับมีทรัพย์สินสูงกว่าผิดปกติผ่อนบ้านหรือว่ารถมูลค่าสูงหรือว่ามีพฤติกรรมทางการเงินไม่สอดคล้องกับสถานะรายได้น้อยนะครับก็จะถูกตัดสิทธิ์นะครับสำหรับคุณสมบัติเบื้องต้นผู้ที่มีสิทธิ์ได้แก่สัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีมีเงินฝากและทรัพย์สินทางการเงินรวมไม่เกิน 100,000 บาทนะครับกู้บ้านไม่เกิน 1,500,000 บาทไม่มีบัตรเครดิตไม่เป็นข้าราชการนักการเมืองพระภิกษุหรือว่าผู้ต้องขังนะครับซึ่งกระทรวงการคลังย้ำว่าเป้าหมายนะครับการใช้ระบบ AI ก็คือช่วยให้สวัสดิการเข้าถึงคนจนตัวจริงหลังพบว่าบางส่วนหลุดพ้นจากเกณฑ์ความจนแล้วแต่ก็ยังอยู่ได้รับสิทธิ์จากฐานข้อมูลเดิมที่ไม่อัปเดตนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเริ่มมีข้อกังวลว่าระบบ AI อาจจะประเมินความจนจากข้อมูลทางการเงินเพียงด้านเดียวจนอาจทำให้บางคนที่ยังลำบากจริงถูกตัดสิทธิ์รวมถึงคำถามที่เรื่องความโปร่งใสหากประชาชนถูกปฏิเสธสิทธิ์สามารถอุทธรณ์หรือว่าตรวจสอบได้นะครับอย่างไรสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้สะท้อนว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุครัฐสวัสดิการดิจิทัลนะครับที่ใช้ AI เข้ามามีบทบาทสำคัญในการคัดกรองผู้ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างเต็มรูปแบบครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเรากลับมาที่รู้ทันกลโกงมิจฉาชีพกันต่อนะครับ
1: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
2: เล่าสู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ
0: ลับมาที่รายการ5แยกข่าวกันต่อนะครับท่านกำลังฟังนะครับทางรายการ FM 107.25 เมกะเฮิร์ตแล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิร์ตนะครับรวมถึงนะครับขณะนี้ก็กำลังไลฟ์สดทางเพจสวทรนองด้วยนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์เพิ่มเพื่อนกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะครับวันนี้จะมานำเสนอในหัวข้อมิจฉาชีพหลอกลวงให้ทำภารกิจและกับทริปเที่ยวฟรีนะครับสุดท้ายก็ยังถูกหลอกยกกวนเลยนะครับซึ่งกับดักกลลวงใหม่ของมิจฉาชีพนะครับก็มักจะเปลี่ยนแปลงอยู่ไปเรื่อยๆนะครับทำโฆษณาแอบอ้างให้เหยื่อเข้าร่วมกิจกรรมทั้งนี้นะครับเพื่อแลกสิทธิ์แลกรับทริปเที่ยวฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศก็เพื่อดึงดูดให้ผู้คนสนใจแล้วก็ติดต่อกลับมาหรือว่าแอดไลน์พูดคุยส่วนตัวนะครับเมื่อนะครับคนที่อยากเที่ยวฟรีนะครับก็หลงเชื่อนะครับจะถูกชักชวนให้ทำภารกิจต่างๆตามเงื่อนไขนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้เหยื่อเข้าไปกดไลค์รีวิวสินค้าหรือว่าชักชวนคนอื่นเข้าร่วมตามนะครับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนที่จะมีการเรียกเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายืนยันสิทธิ์ค่ามัดจำหรือว่าค่าดำเนินการต่างๆจนเหยื่อหลายคนหลงเชื่อแล้วก็โอนเงินไปนะครับสุดท้ายก็ไม่ได้เงินรางวัลจริงและไม่สามารถติดต่อผู้จัดกิจกรรมดังกล่าวได้นะครับซึ่งความจริงแล้วเป็นกระบวนการหลอกลวงนะครับแบบเดิมๆแต่เปลี่ยนเหยื่อกลุ่มใหม่นะครับแล้วก็สิ่งใหม่ๆเข้ามาล่อเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับบวกกับปัจจุบันนี้คนอาจจะประมาทเพราะว่าอยากได้ของฟรีนั่นเองนะครับจนหลงลืมว่านี่อาจจะเป็นกลโกงมิจฉาชีพนะครับดังนั้นนะครับท่านผู้ฟังนะครับเพื่อความปลอดภัยเราควรตรวจสอบกิจกรรมทุกอย่างจากบริษัทหรือว่าหน่วยงานทางการที่น่าเชื่อถือได้ก่อนเท่านั้นและไม่โอนเงินเพื่อแลกรับของรางวัลหรือว่าสิทธิพิเศษใดๆนะครับเพราะไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะครับสุดท้ายคุณอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพโดยไม่รู้ตัวหรือว่าของฟรีไม่มีในโลกนั่นเองนะครับและนี่ก็คือนะครับของทั้งหมดรายการของ5แยกข่าวประจำวันนี้พรุ่งนี้นะครับจะพบกับทางสวท.ภูเก็ตนะครับและช่วงต่อไปนะครับเวลาประมาณ 16:30 น.ถึง 17:00 น.ขอเชิญนะครับท่านผู้ฟังรับฟังรับชมนะครับกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ทางสวท.บึงกาฬนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับวันนี้ผมและทีมงานสวท.ระนองต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับวันนี้นะครับเป็นคิวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ FM 104.25 MHz ครับรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการและส่งกระจายเสียงนะครับไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกแห่งในวันนี้นะครับผมจตุรพรผานาคเป็นผู้ดำเนินรายการครับสำหรับวันนี้นะครับในช่วงแรกก็คือช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: สำหรับภาพเก่าเล่าเรื่องวันนี้นะครับเราเชื่อเหลือเกินครับว่าคุณผู้ฟังทางบ้านคงเคยได้เห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงฉลองพระองค์ด้วยชุดไทยพระราชนิยมอยู่บ่อยครั้งใช่ไหมครับโดยเฉพาะเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงได้มีพระราชดำรัสตอนหนึ่งนะครับเมื่อครั้งที่เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการชุดไทยพระราชนิยมณพิพิธภัณฑ์ผ้าเมื่อวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2555นะครับโดยความตอนหนึ่งพระองค์ได้มีพระราชดำรัสว่าอยู่เมืองไทยไม่เป็นไรแต่ไปต่างประเทศนี่น่าจะมีชุดไทยไปให้เขาดูบ้าง
2: อยู่เมืองไทยไม่เป็นไรแต่ไปต่างประเทศนี่น่าจะมีชุดไทยไปให้เขาดูว่า

0: เพราะฉะนั้นนะครับในวันนี้จึงอยากจะชวนคุณผู้ฟังนะครับมาดูข้อมูลความรู้ครับเกี่ยวกับ8ชุดไทยพระราชนิยมซึ่งถือว่าเป็นพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดไทยพระราชนิยมนะครับถือว่าเป็นเครื่องแต่งกายของสตรีนะครับที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มเมื่อพุทธศักราช2503ครับให้มีการศึกษาค้นคว้าเรื่องการแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆและมีการออกแบบเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศทั้งในทวีปอเมริกาและยุโรปนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมครับให้นำผลงานจากช่างฝีมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพไปจัดแสดงด้วยเสมอซึ่งนับว่าเป็นการส่งเสริมผ้าทอและงานศิลปะหัตถกรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกชุดไทยพระราชนิยมเป็นเครื่องแต่งกายที่สะท้อนถึงความวิจิตรความงดงามของวัฒนธรรมไทยในหลายภูมิภาคของประเทศผ่านงานช่างฝีมือและการตัดเย็บอันประณีตละเอียดอ่อนและสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันครับสำหรับชุดไทยพระราชนิยมมีทั้งหมด8แบบโดยแต่ละแบบจะมีความประณีตและความเหมาะสมในโอกาสต่างๆและแต่ละแบบจะมีการตั้งชื่อตามพระที่นั่งสำคัญของไทยประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้นะครับชุดไทยเรือนต้นสำหรับชุดไทยเรือนต้นนะครับเป็นชุดแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือว่าผ้าไหมมีลายริ้วหรือว่าผ้าเกลี้ยงมีเชิงตัวสิ้นยาวจรดข้อเท้าปลายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือว่าเชิงสีจะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขน3ส่วนกว้างพอสบายผ่าอกดุม5เม็ดคอกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้งเหมาะสำหรับสวมใส่ไปงานที่ไม่เป็นพิธีหรือต้องการความสบายเช่นงานกฐินหรือเที่ยวเรือเที่ยวน้ำตกเป็นต้นนะครับนี่คือชุดไทยเรือนต้นนะครับต่อมาคือชุดไทยจิตรดาสำหรับชุดไทยจิตรดาถือว่าเป็นชุดพิธีกลางวันครับใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือว่าเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นสิ้นยาวปลายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศเช่นรับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบินหญิงไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เนื้อผ้าควรงดงามมากสมโอกาสนะครับนี่จะเป็นในส่วนของชุดไทยจิตรดาครับต่อมานะครับแบบที่3คือชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยอมรินทร์นะครับเป็นชุดพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมที่มีทองแกมหรือยกทองทั้งตัวเสื้อกับสิ้นแบบนี้อนุโลมให้สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์คาดเข็มขัดผู้มีอายุจะใช้คอกลมกว้างๆไม่มีขอบตั้งและแขน3ส่วนก็ได้เพราะความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าและเครื่องประดับที่จะใช้ให้เหมาะสมกับงานเลี้ยงรับรองไปดูละครตอนค่ำและเฉพาะในงานพระราชพิธีสวนสนามในวันเฉลิมพระชนมพรรษาหญิงประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี่จะเป็นชุดไทยอมรินทร์ครับต่อมานะครับจะเป็นชุดไทยบรมพิมานสำหรับชุดไทยบรมพิมานครับชุดพิธีตอนค่ำใช้เข็มขัดใช้ผ้ายกไหมหรือว่ายกทองมีเชิงหรือว่ายกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบติดกันสิ้นมีจีบยกข้างด้านหน้ามีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาดตัวเสื้อแขนยาวคอกลมมีขอบตั้งผ่าด้านหลังหรือว่าด้านหน้าก็ได้ผ้ามีจีบยาวจรดข้อเท้าเหมาะสำหรับผู้มีรูปร่างสูงบางสำหรับใช้ในงานเต็มยศและครึ่งยศเช่นงานอุทยานสโมสรหรืองานพระราชทานเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการในคืนที่มีอากาศเย็นใช้เครื่องประดับสวยงามตามสมควรนี่คือชุดไทยบรมพิมานครับต่อมานะครับจะเป็นชุดไทยดุสิตสำหรับชุดไทยดุสิตครับเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมหรือว่ายกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้างหน้าและชายพกใช้เข็มขัดผิดกัน ตรงตัวเสื้อก็คือเป็นเสื้อไม่มีแขนคอด้านหน้าและด้านหลังขวานกว้างและต่ำเล็กน้อยผ่าด้านหลังตัวเสื้อปักเป็นลวดลายด้วยไขมุกลูกปัดแล้วก็เลื่อมใช้ในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศนี่คือชุดไทยดุสิตนะครับต่อมาจะเป็นชุดไทยจักรีสำหรับชุดไทยจักรีครับชุดไทยสบายใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวสิ้นมีจีบยกข้างหน้ามีชายยกใช้เข็มขัดไทยคาดส่วนท่อนบนเป็นสบายจะเย็บให้ติดกับสิ้นเป็นท่อนเดียวกันหรือว่าจะมีผ้าสบายห่มต่างหากก็ได้เปิดบ่าข้างหนึ่งชายสบายคลุมไหล่ทิ้งชายด้านหลังยาวตามที่สมควรความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าการเย็บและรูปร่างของผู้สวมใช้เครื่องประดับได้งดงามสมโอกาสในเวลาค่ำคืนนี่คือชุดไทยจักรีนะครับต่อมาจะเป็นชุดไทยศิวาลัยสำหรับชุดไทยศิวาลัยครับเป็นแบบไทยแท้สิ้นเป็นแบบไทยจักรพรรดิใช้ผ้ายกไหมหรือว่ายกทองเสื้อตัดแบบแขนยาวคอกลมผ่าหลังเย็บติดกับสิ้นคล้ายกับไทยบรมพิมานห่มผ้าปักลายไทยอย่างแบบไทยจักรพรรดิทับโดยที่ไม่ต้องมีแพรจีบรองพื้นก่อนใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดใช้แต่งกายเต็มยศนี่คือชุดไทยศิวาลัยต่อมานะครับสุดท้ายอย่างที่8คือชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยจักรพรรดิเนี่ยเป็นแบบไทยแท้แบบหนึ่งครับตัวสิ้นใช้ผ้าไหมหรือว่ายกทองเอาจีบด้านหน้ามีชายพกห่อแพรจีบแบบไทยสีตัดกับผ้านุ่งเป็นชั้นที่1ก่อนแล้วใช้ผ้าห่มปักอย่างสตรีบรรดาศักดิ์สมัยโบราณห่มทับแพรจีบอีกชั้นหนึ่งใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศแบบไทยจักรีนะครับนี่คือชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนะครับซึ่งถือว่าเป็นพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม่ของแผ่นดินของเราครับโดยชุดไทยพระราชนิยมครับถือว่าเป็นมรดกแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอนุรักษ์ส่งเสริมและเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยเป็นมรดกแห่งความภาคภูมิใจมาจนถึงปัจจุบันและความภาคภูมิใจนี่เองนะครับก็ดังกึกก้องเป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วโลกนะครับเมื่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกได้มีการแจ้งยืนยันว่ารายการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติจะถูกบรรจุเข้าในการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลนะครับก็คือถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนั่นเองนะครับนี่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยอย่างยิ่งทีเดียวนะครับที่พระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพแล้วก็มีมรดกที่มอบไว้ให้คนไทยทุกคนได้มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะครับต่อมานะครับเป็นช่วงของตามรอยพระเมตตาครับ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: สำหรับช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้นะครับพาคุณผู้ฟังย้อนกลับไปติดตามพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะด้านการส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยครับรับสำหรับพื้นที่จังหวัดบึงกาฬนะครับมีโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโชคอํานวยตั้งอยู่ที่บ้านโชคอํานวยหมู่ที่10ตําบลท่าดอกคําอําเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬนะครับโดยย้อนกลับไปเมื่อวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2538สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยที่บ้านหนองหูบ้านฝอยลมและบ้านโชคอํานวยในพื้นที่ท่าดอกคำอำเภอบึงโขงหลงซึ่งขณะนั้นยังอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดหนองคายนะครับทรงมีพระราชสวนีให้จัดตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ยากจนให้มีรายได้เสริมหลังฤดูทำนาให้ราษฎรมีความผูกพันรักถิ่นฐานของตนเองให้รู้จักอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านไม่อพยพไปทำงานต่างถิ่น และช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านไม่อพยพไปทำงานต่างถิ่นรวมถึงโดยเฉพาะราษฎรนะครับบ้านโชคอำนวยก็ได้มีการทูลเกล้าถวายที่ดินเพื่อจะตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพจำนวน28ไร่3งาน80ตารางวาครับโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ได้เคยเสด็จนะครับเยี่ยมโครงการและราษฎรหมู่บ้านยากจนจำนวน4ครั้งด้วยกันครับครั้งที่1เมื่อวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2538เสด็จเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยบ้านหนองฮูบ้านฝอยลมและบ้านโชคอำนวยตำบลท่าดอกคำอำเภอบึงคงหลงจังหวัดหนองคายณขณะนั้นครั้งที่2เมื่อวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2543เสด็จเยี่ยมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโชคอำนวยตำบลท่าดอกคำอำเภอบึงคงหลงจังหวัดหนองคายครั้งที่3เมื่อวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2547เสด็จเยี่ยมราษฎรหมู่บ้านยากจนบ้านหนองแสงพัฒนาตำบลท่าดอกคำอำเภอบึงคงหลงจังหวัดหนองคายและครั้งที่4เมื่อวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2548เสด็จเยี่ยมหมู่บ้านยากจนบ้านห้วยหินลาดตำบลบึงคงหลงอำเภอบึงคงหลงจังหวัดหนองคายนะครับจึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทีเดียวนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นเองครับจังหวัดบึงกาฬยังเป็นอำเภอหนึ่งนะครับที่อยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดหนองคายนะครับอยู่ไกลมากครับจากกรุงเทพมหานครแต่ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งประสบนิกรในทุกพื้นที่นะครับทรงนึกถึงประสบนิกรเสมอแล้วก็ได้เดินทางเสด็จพระราชดำเนินนะครับเดินทางมาเยี่ยมประสบนิกรนะครับมาดูชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ช่วยเหลือประสบนิกรในทุกพื้นที่อยู่เสมอนะครับรวมถึงที่จังหวัดบึงกาฬครับซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ครับ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: สำหรับช่วงสานต่อพระราชปณิธานวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับมาดูเรื่องของการสืบสานรักษาและต่อยอดนะครับโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาต่อยอดและดำเนินรอยตามพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเป็นต้นแบบการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยในงานพระราชพิธีและการปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆรวมถึงการอนุรักษ์เอกลักษณ์และส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิปัญญาของคนไทยและเผยแพร่ในเรื่องของผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกฉลองพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสืบสานงานศิลป์ไทยสง่างามประจักษ์ไกลสู่สายตาโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนในช่วงระหว่างวันที่29เมษายนถึงวันที่2พฤษภาคม2569นะครับหลายๆคนน่าจะจำภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นได้นะครับโดยการเสด็จพระราชดำเนินดังกล่าวนะครับเป็นไปตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ80พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ของชาติผ่านการฉลองพระองค์ผ้าไทยที่เปี่ยมด้วยความหมายและศิลปะหัตถศิลป์อันวิจิตรงดงามทรงถ่ายทอดภูมิปัญญาความภาคภูมิใจสู่สายตาชาวโลกด้วยฉลองพระองค์ที่สง่างามและถูกต้องตามกาลเทศะในทุกรัฐพิธีวันแรกของการเสด็จพระราชดำเนินสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมยกดอกลำพูนลายผีเสื้ออันเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านสีเมืองยูจังหวัดลำพูนที่ใช้ความประณีตของช่างฝีมือคนไทย ผสานกับความเป็นสากลได้อย่างลงตัวในการเสด็จพระราชดำเนินร่วมงานเลี้ยงพระกยาหารข้ามอย่างไม่เป็นทางการณพระราชวังหลวงกรุงสต็อกโฮล์มสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ชุดไทยดุสิตโทนสีม่วงทรงรัดพระองค์สีทองเข้าคู่กับปั้นเหน่งตาจักรีประดับเพชรสะท้อนถึงเอกลักษณ์ไทยที่มีความอ่อนหวานแต่คงไว้ซึ่งความสง่างามสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมานสีทองเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมที่สะท้อนถึงความสุภาพความสง่างามและเป็นทางการสูงสุดในพิธีสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าพร้อมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนในการเสด็จพระราชดำเนินร่วมถวายพระกยาหารค่ำและพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ราตรียาวไหล่เดียวแบบสากลตัดเย็บด้วยความประณีตจากผ้าไหมไทยผสานผ้าลูกไม้ลายขนนกประดับด้วยดิ้นเงินอย่างละเอียดละออซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากการห่มสบายในชุดไทยจักรพรรดิมาประยุกต์ใช้ให้มีความร่วมสมัยและความสง่างามในระดับสากลและทรงรัดเกล้าเพชรรัศมีสุริยะเครื่องศิราภรณ์พระราชมรดกตกทอดจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่5และการเสด็จพระราชดำเนินกลับพระนครทรงฉลองพระองค์ผ้าไหมมัดหมี่ลายหมากจับน้อยเชิงลายต้นสนสอนขั้นด้วยผ้าลูกไม้โปร่งบางจับเดสเฉวียงองค์รวบข้างที่บั้นพระองค์ตรึงด้วยพระเข็มเพชรคู่รูปผึ้งทิ้งชายเป็นผู้ประดับสะท้อนศิลปะการทอผ้าพื้นเมืองอันประณีตที่มีความเป็นสากลแต่ยังคงไว้ซึ่งกลิ่นอายของเอกลักษณ์ไทยทั้งหมดนี้ประจักษ์ชัดถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสานรักษาและต่อยอดงานศิลปะวัฒนธรรมไทยงานหัตถศิลป์ไทยให้ดำรงอยู่อย่างทรงเกียรติบนเวทีโลกอย่างสถาพรสืบไปซึ่งเป็นการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับและนี่คือทั้งหมดของรายการตายร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังทางบ้านไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: แจ้งเตือนแรงงานต่างด้าวขับวินมอเตอร์ไซค์รถพ่วงข้างรับจ้างเพื่อการทำงานมีความผิดขอความร่วมมือนายจ้างสถานประกอบการที่มีการจ้างคนต่างด้าวทำงานห้ามให้คนต่างด้าวทำงานรับจ้างขับขี่รถจักรยานยนต์หรือยานพาหนะเช่นขับวินมอเตอร์ไซค์เป็นต้นมีความผิดเพราะเป็นงานต้องห้ามของแรงงานต่างด้าวและหากมีใบอนุญาตทำงานและทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้จะมีความผิดต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเจอจับปรับส่งกลับทันทีเพราะเป็นงานต้องห้ามของแรงงานต่างด้าวมีโทษปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทพบเห็นแรงงานต่างด้าวกระทำความผิดแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองโทร077-862-026-8

0: disconnected from your channel.
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยกรณี DSI เตรียมเรียก6โรงกลั่นเข้าพบเพื่อให้กรอกเอกสารการขนส่งน้ำมันให้ครบถ้วนไม่ใช่ข้อหาความผิดฐานกักตุนน้ำมันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
10: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
9: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
10: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยกรณี DSI เตรียมเรียก6โรงกลั่นเข้าพบเพื่อให้กรอกเอกสารการขนส่งน้ำมันให้ครบถ้วนไม่ใช่ข้อหาความผิดฐานกักตุนน้ำมัน
11: นายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานชี้แจงถึงกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมออกหมายเรียกผู้ประกอบการ6โรงกลั่นน้ำมันเข้าพบในสัปดาห์หน้าว่าไม่ใช่ความผิดฐานกักตุนน้ำมันแต่เป็นเรื่องการกรอกข้อมูลในเอกสารกำกับการขนส่งน้ำมันไม่ครบถ้วนทั้ง8รายการซึ่งเป็นกฎหมายเดิมที่มีการปรับปรุงใช้อยู่แล้วเพื่อใช้ตรวจสอบเส้นทางการขนส่งและป้องกันการปลอมปนน้ำมันหากพบความผิดจริงจะมีโทษปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 200,000บาทหรือจำคุกตั้งแต่1ถึง2ปีหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างพิจารณาอนุญาตให้ส่งออกน้ำมันอากาศยานหรือ JSA1 ไปยังประเทศเพื่อนบ้านเช่นสปป.ลาวเมียนมาเวียดนามและฟิลิปปินส์ภายในเดือนหน้าเพื่อบริหารจัดการและระบายน้ำมันส่วนเกินออกจากระบบหลังจากปัจจุบันความต้องการใช้น้ำมันดีเซลและน้ำมันอากาศยานในประเทศอยู่ที่70ล้านลิตรต่อวันขณะที่ปริมาณสำรองน้ำมันของไทยอยู่ในระดับปลอดภัยอย่างไรก็ตามอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานยืนยันว่ายังไม่มีนโยบายให้ส่งออกน้ำมันดีเซลและกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอล์เนื่องจากความต้องการใช้ในประเทศเริ่มกลับมาเพิ่มสูงขึ้นจึงต้องสำรองไว้ให้เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศก่อนเป็นอันดับแรกนพสรแก้วคำรายงาน
2: ภาคเอกชนจังหวัดนราธิวาสเสนอรัฐบาลเร่งผลักดันโครงการรถไฟทางคู่พร้อมเปิดพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานอย่างเต็มรูปแบบหวังดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างความคึกคักเศรษฐกิจการค้าชายแดนใต้
0: นางสิริพรเลาหกุลประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสเสนอประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสและพื้นที่ชายแดนใต้ต่อนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสการปฏิบัติภารกิจพบปะหารือเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ SBN ณห้องประชุมน้อมเกล้าชั้น1อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต.ในโอกาสนี้นางสิริพรเลาหกุลประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสได้เสนอให้ภาครัฐเร่งเดินหน้าพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่จะช่วยเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าของไทยไปยังประเทศมาเลเซียทำให้การเดินทางขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วทันสมัยช่วยลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกอย่างมากพร้อมผลักดันให้เปิดพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อังกรูอานที่อำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสอย่างเต็มรูปแบบวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: ขณะที่ความคืบหน้าเหตุลอบวางเพลิงและวางระเบิดสถานีบริการน้ำมัน11จุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาสามารถขยายผลเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ก่อเหตุได้อย่างต่อเนื่องพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้ชี้แจงผ่านสื่อมวลชนเกี่ยวกับความคืบหน้าในคดีวางเพลิงและวางระเบิดสถานีบริการน้ำมัน11จุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถขยายผลเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ก่อเหตุได้อย่างต่อเนื่องพบว่าเป็นการก่อเหตุที่มีการวางแผนเป็นระบบใช้ผู้ก่อเหตุรวม74รายรถจักรยานยนต์22คันอาวุธปืน19กระบอกและระเบิดรวม26ลูกสามารถเก็บกู้ได้3ลูกโดยเหตุการณ์เกิดขึ้น11จุดในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสมีเป้าหมายเป็นสถานีบริการน้ำมันปตท.เพื่อสร้างสถานการณ์ความรุนแรงกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและความปลอดภัยของประชาชนปัจจุบันเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว16รายและเสียชีวิตจากการปะทะ1รายพร้อมปล่อยตัวผู้ที่ไม่มีหลักฐานเพียงพอ4รายสะท้อนการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังสามารถรวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ภาพจากกล้องวงจรปิดรวมถึงข้อมูลจากกระบวนการซักถามจนนำไปสู่การออกหมายจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้ว25รายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
13: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
14: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
13: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคอปพอสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
15: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
16: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
15: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
17: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
15: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
15: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
18: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
19: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
15: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
20: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555หากคุณมีครูที่มอบโอกาสสร้างอนาคตและเป็นผู้เปลี่ยนชีวิตนี่คือโอกาสในการตอบแทนและประกาศเกียรติคุณแด่ครูผู้ควรได้รับการยกย่องเชิดชูคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดกระบี่ขอเชิญศิษย์เก่าสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสมาคมมูลนิธิองค์กรซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้และคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาร่วมเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ประจำปีพุทธศักราช2570รางวัลอันทรงเกียรติระดับนานาชาติเล็งเห็นคุณค่าความเป็นครูในอาเซียนผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเสนอชื่อครูได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลขที่128ถนนเจ้าคุณตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่81000หรือหมายเลขโทรศัพท์065-465-0584หรือ075-819-820หรือที่อีเมลกระบี่โปร1@gmail.comหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีหรือที่เว็บไซต์ www.pmca.or.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30มิถุนายน2569
21: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังในการบ้านนี้มีสุขค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการบ้านนี้มีสุขนะคะวันนี้พบกับพี่นีน่าเช่นเคยค่ะที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงเวลาสบายๆแบบนี้นะคะช่วงนี้หลายพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องบางแห่งก็ฝนตกหนักตั้งแต่เช้าถนนลื่นการเดินทางอาจจะไม่สะดวกก็อยากจะฝากคุณผู้ฟังดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะพกร่มเสื้อกันฝนแล้วก็ขับรถด้วยความระมัดระวังค่ะโดยเฉพาะช่วงฝนตกหนักทัศนวิสัยอาจจะไม่ชัดเจนค่ะส่วนใครที่อยู่บ้านช่วงนี้ถ้าหากว่าพื้นที่ไหนฝนตกก็ขอให้ฟังเสียงฝนเบาๆไปพร้อมๆกับรายการของเรานะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศค่ะที่จะช่วยเติมเต็มความอบอุ่นไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะวันนี้รายการบ้านนี้มีสุขก็ยังคงมีสาระดีๆแล้วก็เพลงเพราะๆและเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะเอาละค่ะไม่ว่าจะฝนตกหนักหรือเบาก็ขอให้ทุกท่านนะคะเดินทางปลอดภัยมีความสุขในช่วงเวลาของวันนี้แล้วอยู่ด้วยกันตลอดรายการเลยนะคะและช่วงนี้เรามาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันสัก2เพลงก่อนค่ะก่อนที่จะไปติดตามรายละเอียดในแต่ละช่วงค่ะ

มาถึงช่วงเก็บมาฝากค่ะวันนี้จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเรื่องฝนตกบ่อยระวังป่วยดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้บ้านเรานะคะฝนตกบ่อยนะคะก็ทางรายการก็พยายามที่จะนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมาฝากคุณฟังมาเป็นคำแนะนำให้คุณฟังได้รับทราบกันนะคะก็อย่าลืมนะคะคุณฟังช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงกันด้วยระวังโรคที่มาพร้อมกับหน้าฝนนะคะเพราะว่าความชื้นในอากาศสูงเชื้อไวรัสและแบคทีเรียต่างๆก็แพร่กระจายอยู่ในอากาศและก็สามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของเราได้โดยตรงนะคะซึ่งก็เพิ่มความเสี่ยงให้ป่วยง่ายนะคะและก็ติดเชื้อบริเวณระบบทางเดินหายใจในส่วนต้นทำให้อาการไข้คัดจมูกน้ำมูกไหลจามไอและเจ็บคอนะคะซึ่งนอกจากไข้หวัดแล้วนะคะก็ยังมีกลุ่มโรคที่พบบ่อยในช่วงหน้าฝนนั่นก็คือกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจค่ะคือโควิด -19 ไข้หวัดใหญ่แล้วก็โรคปอดบวมนะคะส่วนกลุ่มโรคที่มียุงเป็นพาหะค่ะนั่นก็คือโรคไข้เลือดออกชิคุนกุนย่านะคะกลุ่มโรคติดต่อทางน้ำดื่มและอาหารก็อาหารเป็นพิษแล้วก็ท้องร่วงค่ะกลุ่มโรคติดเชื้อทางบาดแผลหรือเยื่อบุผิวหนังค่ะนั่นก็คือเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนูนะคะหรือโรคตาแดงเยื่อบุตาอักเสบค่ะกลุ่มโรคมือเท้าปากค่ะโรคนี้ก็เกิดขึ้นเยอะเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะน้องๆหนูๆก็ดูแลสุขภาพป้องกันโรคต่างๆกันด้วยนะคะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือพวกกลุ่มโรคที่พบบ่อยในช่วงหน้าฝนนะคะก็อย่าลืมค่ะดูแลสุขภาพป้องกันโรคต่างๆด้วยการสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายแล้วก็วันนี้ค่ะทางรายการก็จะมีข้อแนะนำสำหรับการป้องกันโรคต่างๆด้วยการสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายนะคะนั่นก็คือสวมหน้ากากอนามัยเปลี่ยนทันทีเมื่อหน้ากากชื้นอาบน้ำสระผมทันทีเมื่อกลับถึงบ้านล้างจมูกด้วยน้ำเกลือถ้าหากว่ามีอาการคัดจมูกหายใจไม่สะดวกนะคะสระผมและต้องเช็ดหรือเป่าผมให้แห้งรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดนะคะแล้วก็ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อย 1.5 ลิตรต่อวันค่ะและข้อสุดท้ายก็คือพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันนะคะนี่ก็คือวิธีง่ายๆที่จะมาดูแลสุขภาพป้องกันโรคต่างๆด้วยการสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายที่นำมาฝากคุณฟังในวันนี้กันค่ะ

0: ช่วงเอาข่าวมาเล่าม
1: าถึงช่วงเอาข่าวมาเล่าค่ะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับครม.อนุมัติไทยช่วยไทยพลัสบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนกว่า43ล้านคนเริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมที่จะถึงนี้ค่ะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยคณะรัฐมนตรีได้มีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสกรอบวงเงินไม่เกิน 175,718.66 ล้านบาทซึ่งอยู่ภายใต้กรอบวงเงินกู้ 200,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางผ่านกลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบรรเทาภาระค่าครองชีพและประคับประคองกำลังซื้อภาคประชาชนช่วยเหลือผู้ค้าขายรายย่อยให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องได้แก่โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางจำนวน 13.18 ล้านรายจะได้รับวงเงินเพิ่มอีกจำนวน700บาทต่อคนต่อเดือนนะคะเพิ่มเติมจากเงินที่ได้รับเดิมจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนค่ะตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายน2569และ2โครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือว่า60-40เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางจำนวน30ล้านคนที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปภาครัฐร่วมจ่ายร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569หรือจำนวน4เดือนนะคะลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายน2569และนอกจากนี้ค่ะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือว่า60-40จะได้มีการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินโดยนำ AI มาวิเคราะห์การบริหารจัดการต้นทุนสินค้ายอดขายเพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าได้เรียนรู้ทักษะใหม่และเพิ่มทักษะที่จำเป็นต่อธุรกิจโดยสามารถนำข้อมูลรายได้รายจ่ายเพื่อใช้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้

0: องนิทานพาเพลิน
1: กระต่ายสอยดาว
2: คืนนี้ช่างเป็นคืนที่เงียบสงบดีเหลือเกินเจ้ากระต่ายน้อยนอนรับลมอยู่ที่ชายทะเลพลางแหงหน้ามองดูดวงดาวบนท้องฟ้าแล้วมันก็มองเห็นดวงดาวที่สว่างและสุขใสที่สุดดวงหนึ่ง
3: โอ้โหดาวอะไรกันเนี่ยสวยเหลือเกินฉันไม่เคยเห็นดวงดาวที่สวยอย่างนี้มาก่อนเลยถ้าดาวดวงนี้เป็นของฉันก็ดีนะสิฉันจะได้เอามาติดไว้บนฝาผนังแล้วก็มองดูมันทั้งวันทั้งคืนดีล่ะฉันจะเอาไม้สอยมันลงมาดีกว่า

ไม่ไหวฮะดวงดาวอยู่สูงเกินไปสงสัยจะต้องหาผู้ช่วยสักคนหนึ่งแล้วล่ะนึกออกแล้วว่าจะขอความช่วยเหลือจากใครดี

0: วัสดีจ้าคุณน้องนางนวล
1: อ้าวกระต่ายน้อยมาหาฉันดึกดึกเดินเดินอย่างเงี้ยมีธุระอะไรหรือเปล่า
0: ใช่แล้วล่ะจ้าคือว่าฉันมีเรื่องจะมาขอคำปรึกษาหน่อยอะ
1: เรื่องอะไรล่ะ
0: คือว่าฉันเห็นดวงดาวที่สวยที่สุดอยู่ดวงนึงอะนะแล้วก็เลยอยากจะเก็บมันเอาไว้อะ
1: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันล่ะ
0: เกี่ยวสิคือว่าดวงดาวน่ะมันอยู่สูงจนฉันเก็บไม่ถึงเลยก็เลยอยากจะขอให้เธอช่วยฉันอีกแรงนึงอะ
1: ให้ฉันช่วยเหรอช่วยยังไงล่ะ
0: ก็ช่วยพาฉันขึ้นไปเก็บดวงดาวน่ะสิพอได้ดวงดาวมาแล้วนะเราก็จะมาแบ่งครึ่งกันไงล่ะ
1: แบ่งครึ่งอะเหรอแม่ฉันน่ะไม่ค่อยอยากจะได้ดวงดาวที่แค่มีแค่ครึ่งดวงสักเท่าไหร่หรอกนะ
0: ฉันน่าดาวดวงนี้นะไม่เหมือนดวงอื่นๆหรอกมันใหญ่จนแบ่งได้ตั้ง10ส่วนเลยล่ะ
1: งั้นก็ตกลงฉันจะร่วมมือกับเธอก็แล้วกันอันที่จริงอะนะฉันน่ะก็ชอบดวงดาวเหมือนกันนั่นแหละ
2: เมื่อตกลงกันได้แล้วสองสหายจึงออกเดินทางไปเก็บดวงดาวด้วยกันนกนางนวลบินสูงขึ้นสูงขึ้นโดยมีกระต่ายยืนถือไม้ยาวๆอยู่บนหลังของมัน
0: สูงอีกหน่อยสิคุณนกนางนวลเกือบจะถึงแล้วล่ะ
1: ถึงหรือยังเนี่ยฉันน่ะเหนื่อยจนบินไม่ไหวแล้วนะ
0: ถึงแล้วถึงแล้วขวายหน่อยสิขวายอีกหน่อยเร็ว
1: ขวาแค่นี้พอไหม
0: มากไปมากไปซ้ายอีกหน่อยซ้ายอีกหน่อยเอาล่ะทีนี้บินนิ่งๆนะฉันจะใช้ไม้สอยดาวลงมาล่ะ
1: ได้หรือยังล่ะกระต่ายน้อย
0: อยู่เฉยๆสิยุกยิกยุกยิกอย่างเนี้ยใครจะไปสอยได้ล่ะ
1: ได้หรือยังล่ะ
0: เกือบแล้วเกือบแล้วเอาล่ะโอ้ยได้แล้วแม่ช่างเป็นดวงดาวที่สวยเหลือเกิน
1: ไหนไหนให้ฉันดูบ้างสิ
0: เอ๊ะคุณน้องนางนวลอย่ากระดุกกระดิกสิเดี๋ยวฉันก็ตกลงไปหรอก
1: ขอโทษขอโทษฉันน่ะตื่นเต้นไปหน่อยนะ
0: ทีหลังอะตื่นเต้นน้อยๆหน่อยก็ดีนะเอาล่ะทีนี้เราบินกลับลงไปที่ชายหาดกันเถอะเราจะได้จัดการแบ่งดวงดาวให้เสร็จสักที
1: ตกลงจ้ากระต่ายน้อยฉันน่ะก็อยากจะได้ส่วนแบ่งของฉันเหมือนกัน
2: แต่ในขณะนั้นเองเจ้านกนางนวลมองลงไปในน้ำแล้วมันก็มองเห็นดวงดาวที่สว่างสุขใสที่สุดดวงหนึ่งโอ้โหดวงดาวที่อยู่ในน้ำอ่ะดวงใหญ่แล้วก็สว่างสุขใสเหลือเกินจริง
1: ๆเฮ้ยกระต่ายดูอะไรนั่นเซ
0: อะไรหรอ
1: นั่นไงดวงดาวที่อยู่ในน้ำนั่นไงดวงใหญ่น่าดูเลยดาวที่เธอเก็บได้นะใหญ่เท่านี้หรือเปล่าล่ะ
0: ไหนๆขอฉันดูมั่งสิโอ้โหดวงใหญ่จริงๆด้วยใหญ่กว่าดวงดาวของฉันต้องไม่รู้กี่เท่าแน่ฉันว่าเราลงไปเก็บดวงดาวนั้นดีกว่าเนาะอย่าเอาดวงนี้เลย
1: ฮ่าจะทิ้งดาวดวงเนี้ยเหรอแม้แต่น่าเสียดายนะกับตายนายอุตส่าห์พยายามแทบตายเหนื่อยก็เหนื่อยกว่าจะเก็บมาได้นะ
0: โอ้ยช่างมันเถอะหน้าอย่าไปเสียดายมันเลยเอาดาวดวงที่อยู่ในน้ำดีกว่าใหญ่กว่าต้องแยะแน่แบ่งครึ่งแล้วยังใหญ่กว่าดาวดวงนี้ซะอีก
1: งั้นก็ตามใจกระต่ายน้อยเถอะ
0: งั้นฉันจะทิ้งดวงดาวเล็กๆดวงนี้แล้วนะ1 2 3
2: แต่เมื่อเจ้ากระต่ายทิ้งดวงดาวลงไปในน้ำดาวดวงใหญ่ที่อยู่ในน้ำก็อันตรธานหายไปในทันทีทำไมน่ะหรอก็เพราะว่าดวงดาวในน้ำน่ะคือเงาของดวงดาวที่เจ้ากระต่ายถืออยู่น่ะสิ
0: ตายแล้วดาวดวงใหญ่
1: อ้าวแล้วมันหายไปไหนล่ะ
0: งอจริงๆเลยที่มันหายไปน่ะก็เพราะว่ามันเป็นแค่เงาของดวงดาวที่ฉันเพิ่งทิ้งไปน่ะสิ
1: เงาของดวงดาวเหรอตายละ
0: ถ้าดวงดาวที่ฉันเพิ่งทิ้งไปน่ะสิ
1: ล่ะ
0: ก็รีบไปเก็บดาวดวงเก่าคืนมานะสิเร็ว
2: ก็ช้าไปซะแล้วล่ะเพราะว่าเจ้าปลาน้อยตัวหนึ่งได้กลืนเอาดวงดาวนั้นเข้าไปซะแล้ว
1: เอาสักดวงเลยอ่ะเพราะเธอแท้ๆเลยก็ตายน้อยโลภมากอยากได้ดวงดาวดวงใหญ่กว่าแล้วเป็นไงล่ะ
0: ฉันได้ยังไงล่ะคุณน นกนางนวลก็คุณนกบอกว่าดาวในน้ำอะดวงใหญ่กว่าไม่ใช่หรอ
1: ใช่แต่ฉันไม่ได้บอกให้เธอทิ้งดาวสักหน่อยนี่นา
0: พูดแบบนี้ได้ยังไงอะใครจะไปรู้ล่ะว่าดาวในน้ำมันเป็นแค่เงาอะ
1: เอาเถอะเอาเถอะเถียงกันไปก็ไม่มีประโยชน์ถึงยังไงอะนะตอนนี้ก็ไม่เหลือดวงดาวสักดวงอยู่แล้วนะ
0: เฮ้ยนั่นสิเหนื่อยฟรีแท้เลยอ่ะ
1: แต่ถึงยังไงอ่ะเราก็ได้บทเรียนดีๆนะกระต่ายน้อย
0: บทเรียนอะไรเหรออ
1: ้าวก็บทเรียนที่ว่าโลภมากลาภหายนั่นสิเนี่ยเหลือดาวสักดวงเลยไงล่ะ
0: นั่นสิต่อไปเนี้ยฉันจะไม่โลภมากอีกแล้วล่ะ
1: ฉันก็เหมือนกันน่ะ
2: นวลก็เลิกนิสัยโลภมากโดยเด็ดขาดส่วนเจ้าปลาที่กินดาวเข้าไปจะเป็นยังไงนะหรอมันก็กลายเป็นปลาดาวอย่างที่เราเห็นยังไงล่ะ

ฟังคะเวลาของรายการบ้านนี้มีสุขเวลาหมดลงอีกแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะและคุณฟังสามารถติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 17:07 นโดยประมาณหลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงจนถึงเวลา 18:00 นนะคะทางรายการก็จะมาเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะสำหรับวันนี้พี่นีน่าพร้อมทีมงานสวทกระบี่ทุกคนลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: ารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมเยียนราษฎรณบ้านป่าแปกอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2543ด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการธนาคารอาหารชุมชนหรือฟู้ดแบงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางอาหารและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นแหล่งสำรองอาหารยามยากโดยทรงส่งเสริมให้ราษฎรร่วมกันเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรไว้ในคลังอาหารกลางหมู่บ้านเพื่อใช้แบ่งปันในยามขาดแคลนเปรียบเสมือนอาหารชุมชนที่สามารถเบิกถอนได้ตลอดทั้งปีเกษตรกรได้เรียนรู้วิธีการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในการรักษาโรคและบำรุงร่างกายอีกทั้งนำพันธุ์ไม้และสมุนไพรไปเพาะปลูกในครัวเรือนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงเกิดเป็นระบบเศรษฐกิจพอเพียงสะท้อนถึงพระปรีชาญาณและพระเมตตาที่พระราชทานไว้แก่ราษฎรได้อิ่มท้องอิ่มใจตลอดจนพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสืบไป

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: กลับมาครับ 18:00 น.กับอีก 4:00 น.เมื่อกี้นี้ระหว่างที่ไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจมานะครับก็มีการคุยหลังไมค์กันนะครับผ่านทางออนไลน์ด้วยแล้วก็มีการไลฟ์สดกันก็มีหลายคนเลยทักทายเข้ามาแล้วก็ถามว่าวันนี้บรรยากาศของที่สถานีของคุณบอลเป็นยังไงบ้างวันนี้ไม่ตกฝนไม่ตกแต่ก็ลมเย็นๆเหมือนกันนะครับก็อาจจะเป็นช่วงหน้าฝนนะครับก็ถือว่าบรรยากาศสบายๆไม่ร้อนจนเกินไปแต่ถ้าเกิดช่วงเมษาที่ผ่านมาค่อนข้างร้อนนะครับแต่พอช่วงปลายพฤษภาอาจจะมีฤดูฝนเราก็เลยรู้สึกสบายๆหน่อยแต่เมื่อวานนี้ตอนกลับบ้านฝนตกนะครับก็รายงานไปแล้วคุณผู้ฟังแถวบ้านเป็นไงครับฝนตกหรือเปล่าหลายพื้นที่เลยทีเดียวอย่างที่นำเรียนกันนะครับว่ามีการประกาศแจ้งเตือนจากทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ทางปภ.ด้วยนะครับเรื่องราวของการเฝ้าระวังด้วยอย่างที่ย้ำเตือนกันก็ต้องดูแลเรื่องสุขภาพด้วยแล้วก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยในส่วนของบ้านเรือนนะครับแล้วก็เรื่องของการดูแลทรัพย์สินด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญมีเรื่องราวของท่านนายกรัฐมนตรีครับหลายคนที่ติดตามอยู่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับเตรียมบินไปประเทศฝรั่งเศสนะครับในวันพรุ่งนี้21พฤษภาคม2569กำหนดการครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับเตรียมเดินทางไปฝรั่งเศสครับเพื่อหารือผู้นำองค์การระหว่างประเทศและภาคเอกชนพร้อมพบปะทีมประเทศไทยครับโดยล่าสุดจากโซเชียลมีเดียไทยคู่ฟ้านะครับได้มีการโพสต์ข้อความไว้นายกบินฝรั่งเศสพรุ่งนี้หารือทุกภาคส่วนครับเดินหน้าความร่วมมือด้านเศรษฐกิจพลังงานดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาชาวโลกด้วยโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านมีกำหนดการเดินทางเยือนกรุงปารีสนะครับประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคม2569โดยในการเยือนครั้งนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดนะครับในการหารือกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเพื่อกระชับความสัมพันธ์พร้อมผลักดันความร่วมมือที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าการลงทุนนะครับพลังงานการคมนาคมการทหารและอากาศยานพร้อมหารือกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศ IEA เพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานแล้วก็มีผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับคุณผู้ฟังการขึ้นทะเบียนชุดไทยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการผลักดันนะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเป็นมรดกทางภูมิปัญญาวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในปลายปีนี้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญครับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับจะมีการพบปะหารือกับภาคเอกชนเพื่อขยายความร่วมมือทั้งทางด้านเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยรวมถึงการพบปะกับทีมประเทศไทยและชุมชนไทยในฝรั่งเศสพร้อมกับการมอบนโยบายแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมผลักดันการเผยแพร่วัฒนธรรมเอกลักษณ์ครับและศักยภาพของไทยสู่สายตานานาชาตินั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับเตรียมเดินทางเยือนฝรั่งเศสนะครับในห่วงเวลา21ก็คือวันพรุ่งนี้จนถึง27พฤษภาคม2569นั่นเองนะครับนี่ก็จากเพจของไทยคู่ฟ้านะครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลข้อความจากคุณพิสมัยบอกฝนตกไปแล้วนะครับพักมาแป๊บเดียวนะครับมีบอกว่าแชร์ลงกลุ่มแชร์ลงกลุ่มให้เรียบร้อยนะครับเข้าไปดูอยู่นะครับโอ้หลายคนเลยเริ่มที่จะแชร์ไปในกลุ่มต่างๆด้วยเพราะว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับขอบคุณข้อมูลด้วยนี่ตอบมาเรียบร้อยเมื่อกี้คุยหลังไมค์น้องแชมป์ตอบมาเรียบร้อยน่ารัก ที่สุดเลยแน่นอนครับเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเรื่องราวของโฆษกรัฐบาลครับเผย GDP ไทยในไตรมาสแรกของปีนี้แป๊บเดียวนะเราผ่านไตรมาสแรกมาแล้วมาสรุปกันหน่อยนึงว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเรื่องของเศรษฐกิจไทยเขาบอก GDP ไทยในไตรมาสแรกคุณผู้ฟังโตอย่างต่อเนื่องพอ GDP ไทยมันโตอย่างต่อเนื่องแบบนี้สะท้อนเรื่องอะไรสะท้อนถึงมาตรการของรัฐบาลครับที่ต้องบอกว่าการทำงานต่างๆเดินทางมาถูกทางเดินหน้าดูแลปากท้องนะครับของพี่น้องประชาชนต้องบอกฝ่ามรสุมเรื่องค่าครองชีพเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านพอใจเศรษฐกิจไทยนะครับมีทิศทางฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลล่าสุดครับตรงนี้สำคัญทีเดียวสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.มีการรายงานสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี2569ครับมีการขยายตัวร้อยละ 2.8 ต้องบอกว่าเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.5 ในไตรมาสที่4ของปีที่ผ่านมาช่วงสุดท้ายของปี2568นะครับต้องบอกว่าขยายตัวเพิ่มขึ้นตรงนี้สะท้อนเรื่องอะไรคุณผู้ฟังสะท้อนการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาลตั้งแต่สมัยแรกเดินทางมาถูกทางแล้วก็อีกเรื่องนึงครับมาตรการที่ทยอยเริ่มเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมปัจจัยสำคัญครับที่สนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการเร่งรัดรายจ่ายภาครัฐการกระตุ้นการลงทุนของภาคเอกชนอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะการปรับปรุงกลไกภาครัฐและก็กฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรคด้านการลงทุนรวมถึงการยกระดับความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจสะท้อนผ่านดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้นแนวโน้มเชิงบวกด้านความเชื่อถือของประเทศไทยจากสถาบันจัดอันดับระดับโลกอย่าง Moody's นะครับที่มีการปรับอันดับจากเชิงลบนะมาเป็นมีเสถียรภาพนะฮะแล้วก็มีการวิเคราะห์ว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศตลาดเกิดใหม่ขนาดใหญ่ที่สามารถรับมือแรงกระแทกจากเศรษฐกิจโลกในช่วงปีที่ผ่านมาได้อย่างดีต้องบอกว่าเศรษฐกิจไทยตอนนี้ครับเติบโตมากๆเลยนะครับหลายคนก็บอกว่าโอ้นี้โตอย่างต่อเนื่องจริงๆรวมถึงการลงทุนรวมก็ขยายตัวร้อยละ 9.9 ด้วยสูงสุดในรอบ44ไตรมาสนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังเรื่องสำคัญคือการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 10.1 จากการลงทุนในเครื่องจักรและก็เทคโนโลยีมาดูในส่วนของภาคส่งออกกันหน่อยภาคส่งออกก็ขยายตัวได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจอะไรบ้างธุรกิจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโดยรัฐบาลครับเตรียมเดินหน้าขยายตลาดนะครับเพื่อให้มีการเติบโตต่อเนื่องด้วยไม่ว่าจะเป็นในภูมิภาคแอฟริกาแล้วก็ตะวันออกกลางด้วยเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงแล้วก็สร้างโอกาสใหม่ให้กับผู้ประกอบการไทยด้วยนะครับทั้งนี้ก็ยังต้องดำเนินการควบคู่กับการดูแลเศรษฐกิจฐานรากก็คือภาคเกษตรกรนะครับที่ต้องเผชิญแรงกดดันจากราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกแต่รัฐบาลครับจะเร่งดูแลเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยแล้วก็กลุ่มนะฮะกลุ่มสำคัญเลยอีกหนึ่งกลุ่มคือผู้มีอาชีพอิสระผ่านมาตรการลดต้นทุนการผลิตการบริหารจัดการน้ำแล้วก็การดูแลเรื่องราคาสินค้าแล้วก็การขยายตลาดด้วยนะครับทั้งนี้นะครับต้องบอกว่าโดยสรุปส่งท้ายนี่สำคัญมากเลยนะช่วงเวลาที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลเข้ามาบริหารประเทศในสมัยแรกช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่ผ่านมา2568ต่อเนื่องมาถึงไตรมาสแรกของปีนี้2569ต้องบอกว่าไทยเผชิญกับวิกฤตภายนอกนะครับทั้งความผันผวนใช่ไหมครับที่เราเจอกันปัญหาภาษีศุลกากรของสหรัฐอเมริกาอันนี้หนึ่งเรื่องความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โอ้โหเรียกว่าต้นปีก็เจอสงครามนะฮะที่เราเจอกันตะวันออกกลางสหรัฐอเมริกาอิสราเอลอิหร่านนะฮะจนเกิดเป็นวิกฤตพลังงานทั่วโลกราคาน้ำมันที่ปรับตัวพุ่งสูงขึ้นแม้ปัจจุบันครับเศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอนแต่รัฐบาลก็ได้มีการนำความต้องการและความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประกอบการตรงนี้นะครับมาดูแลไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆที่เตรียมทยอยออกมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงมาตรการของรัฐบาลที่จะดูแลแล้วก็ประคับประคองเศรษฐกิจนะครับให้พี่น้องประชาชนต้องมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับโดยสรุปก็ต้องบอกว่า GDP นะครับ GDP ของเราเติบโตนะครับในไตรมาสแรกโตอย่างต่อเนื่องตรงนี้ฮะเป็นการสะท้อนถึงการดูแลนะครับของพี่น้องประชาชน นที่ทั้งปากท้องนะครับฝ่ามรสุมเรื่องของค่าครองชีพนะครับรัฐบาลเดินทางมาถูกทางก็เป็นการสรุปให้ได้ฟังกันนะครับผ่านทางสวทครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ใครที่ติดตามอยู่นะครับต้องบอกว่าทุกเรื่องราวอย่างที่บอกครบทุกรสสดทุกประเด็นร้อนก็ติดตามกันนะครับในทุกข้อมูลทุกข่าวสารเลยทีเดียวดูหนึ่งเรื่องกันหน่อยนะครับที่กำลังติดตามกันอยู่ผ่านทางสวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยย้ำเตือนกันนะครับเรื่องราวสำคัญเลยทีเดียวการดูแลเรื่องของการแพร่ระบาดอีกเรื่องนึงล่าสุดครับรัฐบาลกำชับกระทรวงสาธารณสุขติดตามการระบาดของโรคอีโบลาอย่างใกล้ชิด

0: สถานการณ์และเฝ้าระวังตามประกาศอย่างใกล้ชิดโดยต้องนำเรียนคุณผู้ฟังอย่างนี้ครับบอกว่าโรคอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงสูงติดต่อได้คุณผู้ฟังผ่านทางเลือดและสารคัดหลั่งของผู้ป่วยยกตัวอย่างเช่นน้ำลายเลือดอาเจียนอุจจาระหรือสารคัดหลั่งอื่นๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงการแพร่เชื้อมาดูการแพร่เชื้อกันหน่อยอันนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยมักเกิดในครอบครัวและบุคลากรทางการแพทย์โดยผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยและศพของผู้เสียชีวิตบอกไม่ได้มีการแพร่กระจายง่ายแบบโรคหัดนะครับหรือว่าโควิด-19 แต่ปัจจุบันครับบอกว่ายังไม่มีการรายงานเรื่องการระบาดของโรคนี้ในประเทศไทยอันนี้ก็แจ้งด้วยนะครับสำหรับการเริ่มต้นของโรคนี้เขาบอกว่าสังเกตเบื้องต้นเลยคือไข้สูงนะครับคุณผู้ฟังลองสังเกตตัวเองดูนะอาจจะมีอาการอ่อนเพลียปวดเมื่อยคลื่นไส้อาเจียนในบางรายอาจจะมีเลือดออกผิดปกติหากไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสมโรคอาจจะมีอาการรุนแรงและอัตราการเสียชีวิตสูงนะครับลักษณะของโรคของผู้ติดเชื้อมักมีอาการชัดเจนทำให้สามารถสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อได้ก็ต้องมีการแยกกักแล้วก็ควบคุมโรคนั่นเองแต่ในขณะเดียวกันต้องเน้นย้ำเลยว่าตอนนี้ครับยังไม่มีการแพร่ระบาดของโรคอีโบลานะครับซึ่งมีการแชร์กันอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์มากมายเหลือเกินว่ามีการระบาดคุณบอลครับมีการระบาดย้ำเลยตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขย้ำยังไม่มีการแพร่ระบาดในประเทศไทยขอให้พี่น้องประชาชนอย่าวิตกกังวลนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องครับที่ทางด้านขององค์การอนามัยโลก WHO ได้มีการติดตามเรื่องโรคอีโบลานะครับซึ่งมีการระบาดอยู่ในคองโกแต่ในปัจจุบันนี้ครับในประเทศไทยยังไม่มีการแพร่ระบาดของโรคนี้นั่นเองนะครับก็ขอบพระคุณมากครับที่ส่งข้อความเข้ามานะครับขอบคุณมากๆในทุกข้อความเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันแป๊บนึงนะครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าครับบอลจะพาคุณผู้ฟังมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันโรคพิษสุนัขบ้าหลายคนบอกว่าอันตรายมากๆเลยเดี๋ยวจะมีเรื่องราวของการดูแลเรื่องนี้มาฝากกันด้วยพักกันแป๊บนึงครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
1: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆพามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: จับประเด็น VIP
0: เมื่อสักครู่นี้นะครับมีการเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในเรื่องราวของโรคติดต่อต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอีโบลาที่มีการแชร์กันล่าสุดก็ยืนยันแล้วว่าไม่มีการแพร่ระบาดในประเทศไทยแต่ในขณะเดียวกันครับกระทรวงสาธารณสุขก็มีการเฝ้าระวังเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแต่ในช่วงนี้ครับต้องบอกว่าเรื่องราวของโรคพิษสุนัขบ้าอันนี้ต้องระวังเลยคุณผู้ฟังมีตัวเลขนะมาเล่าให้ฟังกันนิดนึงก่อนเบื้องต้นเขาบอกล่าสุดเนี่ยมีผู้เสียชีวิตแล้วนะครับ5รายในจังหวัดระยองนะครับจากโรคพิษสุนัขบ้านครราชสีมา ฉะเชิงเทราอุบลราชธานีแล้วก็จังหวัดตากด้วยนะครับโดยเรื่องนี้ครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่อยากจะเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับแล้วก็ต้องตระหนักถึงอันตรายที่เกิดขึ้นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางคนแล้วเนี่ยเป็นผู้ที่เลี้ยงสุนัขด้วยวิธีการในการดูแลเป็นอย่างไรสุนัขเป็นพาหะของโรคพิษสุนัขบ้า

0: เราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรเมื่อเราโดนสุนัขกัดเอาง่ายๆเลยเมื่อเราโดนสุนัขกัดด้วยเราต้องทำตัวอย่างไรเจอสุนัขจรจัดบางทีหลายคนชอบไปเล่นเนาะไปจับน่ารักจังเลยสุดท้ายโดนงับเราต้องทำอย่างไรอันนี้เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นเรื่องราวที่คุณผู้ฟังได้ความรู้ด้วยวันนี้ครับดร.สาธิตปรัชญาอริยกุลท่านเป็นเลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยวันนี้ท่านอยู่ในสายกับวันแล้วครับจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณบอลแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับผม
0: ต้อนรับท่านดร.สาธิตเข้าสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับเมื่อกี้นี้บอลเกริ่นไปนิดนึงครับเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าบอกป้องกันได้ถ้าใส่ใจดูแลสัตว์เลี้ยงจริงๆอย่างที่ทราบข้อมูลเบื้องต้นก่อนบอกว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วเนี่ย5รายจากจังหวัดระยองนครราชสีมาฉะเชิงเทราอุบลราชธานีแล้วก็จังหวัดตากด้วยทางสมาคมตอนนี้เคลื่อนไหวเรื่องนี้ดำเนินการอย่างไรบ้างครับ
1: ครับก็ทางสมาคมก็มีความห่วงใยในสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้านะครับในที่ระบาดในขณะนี้นะครับแล้วก็ทางกรรมการผู้ใหญ่นะครับเช่นท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์สัตวแพทย์ดร.อาเทพพัฒนากรหรือนายสัตวแพทย์อลงกรณ์หันนบท่านก็ติดตามอยู่นะครับแล้วก็มีการลงพื้นที่ในการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าอยู่นะครับในขณะนี้นะครับแล้วก็จำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยในขณะนี้เนี่ย5รายนะครับแล้วก็พื้นที่ที่พบผู้เสียชีวิตเนี่ยก็กระจายไปในหลายจังหวัดนะฮะและกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็ที่เราทราบเนี่ยก็จะเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในกลุ่มอายุ30ถึง50ปีนะครับแล้วก็ปัจจัยร่วมเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือพื้นที่ที่มีการระบาดซ้ำซ้อนกับผู้ป่วยนะครับแล้วก็การตรวจเชื้อเนี่ยก็สูงขึ้นมากกว่าปี2568นะครับแล้วก็สัดส่วนเนี่ยการติดเชื้อเนี่ยกรมปศุสัตว์เนี่ยตรวจพบเป็นไวรัสที่ลักบ้าที่สูงถึง 84% ในกลุ่มสุนัขแล้วก็แมวที่มีเจ้าของนะครับ ซึ่งสะท้อนถึงการเลี้ยงจำนวนการเลี้ยงแล้วก็การนำสัตว์ไปฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องนึงที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ผมขออนุญาต คุยในเบื้องต้นที่เกี่ยวกับเรื่องของพิษสุนัขบ้านะครับว
0: ่
1: าโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยก็เป็นโรคที่ติดต่อที่สำคัญนะระหว่างมนุษย์แล้วก็สัตว์นะครับเกิดจากเชื้อไวรัสนะครับปัจจุบันเนี่ยยังไม่มียารักษานะครับมีแต่วัคซีนป้องกันโรคนะครับเกิดได้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับทุกชนิดนะครับตั้งแต่ช้างถึงกระรอกนะครับเชื้อนี้ในธรรมชาติเนี่ยพบในสัตว์จำพวกสุนัขจิ้งจอกพังพรหมาในลิงลมอีเห็นทั้งคาวโดยเฉพาะทั้งคาวดูดเลือดต่อมาก็มีการแพร่ระบาดเข้าสู่สัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสุนัขแล้วก็แมวนะครับมนุษย์ก็ติดต่อหรือได้รับเชื้อไวรัสนี้จากสุนัขเป็นตัวการที่สำคัญนะครับแล้วก็แมวเนี่ยเป็นอันดับรองนะครับการติดต่อของโรคพิษสุนัขบ้านั้นนะครับติดเชื้อไวรัสเนี่ยจะติดต่อหรือเข้าสู่ร่างกายและของมนุษย์และก็สัตว์โดยการถูกที่สัตว์บ้ากัดนะครับไวรัสเนี่ยติดต่อโดยน้ำลายนะครับของสัตว์นั้นนะครับแล้วก็เข้าทางบาดแผลแล้วก็ทางเดินไปยังระบบประสาทนะครับเข้าสู่ประสาทส่วนกลางนะครับสัตว์ที่ถูกกัดโดยสัตว์ที่มีอาการโรคพิษสุนัขบ้านี่จะตายด้วยอาการทางประสาทและอวัยวะร่างกายนะครับสำหรับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าโรคไวรัสชนิดนี้ยังไม่มียารักษานะครับมีแต่วัคซีนป้องกันโรคเท่านั้นก็แนะนำสำหรับการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคดังกล่าวคือถ้าเลี้ยงสุนัขหรือแมวไว้ในบ้านเนี่ยควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่บอกว่าทุกปีนะครับแล้วก็ควรนำสัตว์เลี้ยงเนี่ยไปให้สัตวแพทย์ไปตรวจร่างกายอย่างน้อยปีละ2ครั้งนะครับถ้าถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัดข่วนหรือเลียเนี่ยให้ทำความสะอาดบาดแผลทันทีนะครับด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือสบู่ทำความสะอาดบาดแผลแล้วก็ใส่ซิงเจอร์ไอโอดีหรือซิงเจอร์โอวิโดนแล้วก็ไปพบสัตวแพทย์โดยเร็วนะครับผม
0: ครับเบื้องต้นครับถ้าเกิดว่าผู้เลี้ยงสุนัขที่อยากจะดูแลให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้สัตว์เลี้ยงของท่านเนี่ยเป็นโรคพิษสุนัขบ้ามีหลักการหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างครับ
1: ครับอันดับแรกเลยนะครับในเรื่องของพิษสุนัขบ้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีกฎหมายเนี่ยเฉพาะอยู่นะครับในการที่ว่าจะต้องผู้เลี้ยงเนี่ยจะต้องปฏิบัตินะครับก็คือว่าข้อกฎหมายเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยนะครับโดยอิงจากพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้าปี2535เนี่ยฮะกำหนดหน้าที่ของเจ้าของนะครับก็คือว่าต้องฉีดวัคซีนนะครับเจ้าของต้องนำสัตว์ ของตนเนี่ยนะครับไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสัตว์บ้าเนี่ยครับนะครับเข็มแรกเนี่ยตั้งแต่เลี้ยงสัตว์ตั้งแต่2-4 เดือนนะครับแล้วก็ฉีดกระตุ้นซ้ำตามกำหนดเวลานะครับแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยเมื่อฉีดแล้วเนี่ยจะต้องมีการติดเครื่องหมายนะครับเมื่อสัตว์ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยเจ้าของจะต้องให้สัตว์ติดเครื่องหมายประจำตัวสัตว์นะครับหรือเช่นปอกคอนะครับที่มีเครื่องหมายนะครับแล้วก็เก็บใบรับรองการฉีดวัคซีนไว้นะครับแต่หากมีการหมายหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็ต้องแจ้งนะครับแล้วก็การแจ้งเตือนนะครับหรือการสงสัยเนี่ยก็ต้องแจ้งสัตวแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขภายใน24 ชั่วโมงนะครับว่าเมื่อพบว่าสัตว์มีอาการนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดผู้เลี้ยงเนี่ยไม่ดำเนินการนะครับก็มีบทลงโทษด้วยนะครับการปรับปรุงไม่นำสัตว์ไปฉีดวัคซีนเนี่ยมีโทษปรับ200 บาทนะครับหรือตามประกาศของกรมปศุสัตว์จะปรับไม่เกิน 2,000 บาทนะครับการทำเครื่องหมายปลอมเนี่ยมีโทษจำคุกไม่เกิน1 เดือนปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับหรือการขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่กรณีขัดขวางเจ้าหน้าที่ในการจับสุนัขที่ไม่มีเจ้าของหรือขัดขวางการตรวจการทำลายสัตว์ป่วยมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโทษตามกฎหมายนะครับผม
0: ครับอันนี้สำคัญเลยทีเดียวมีข้อกฎหมายมีตัวบทลงโทษอยู่นะครับกรณีหากสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงอยู่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าแล้วเผอิญครับไปกัดผู้อื่นอย่างเงี้ยครับผู้เลี้ยงเนี่ยจะต้องมีความรับผิดอะไรอย่างไรบ้างอะครับ
1: ก็จริงๆเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะแล้วก็การเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะฮะแล้วก็ปล่อยให้สัตว์เนี่ยไปปล่อยไปทำร้ายคนอื่นนี่มีความผิดทั้งทางแพ่งและก็ทางอาญานะครับผมเจ้าของเนี่ยต้องชดใช้ค่าเสียหายค่ารักษาพยาบาลด้วยนะครับแล้วก็ทางอาญาเนี่ยก็คือมีโทษจำคุกไม่เกิน1 เดือนปรับไม่เกิน10,000 บาทนะครับซึ่งมันเป็นรายละเอียดที่สามารถที่แยกเป็นกรณีได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสัตว์เนี่ยการเลี้ยงแล้วก็การเลี้ยงโดยประมาทเนี่ยนะฮะปล่อยสัตว์ตัวเองเนี่ยไปในที่ที่สาธารณะหรือปล่อยไปที่อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับในโทษประมวลกฎหมายอาญามาตรา377เนี่ยนะครับในกรณีที่เจ้าของเนี่ยควบคุมสัตว์ดุร้ายเนี่ยแล้วก็ปล่อยปล่าละเลยเนี่ยที่สัตว์ดุร้ายเนี่ยให้อยู่ลำพังในลักษณะที่อาจจะเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับคนอื่นเนี่ยได้รับผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับถ้าบาดเจ็บไม่สาหัสนี้อาจจะเข้าข่ายการกระทำประมาทที่ให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายนะครับตามมาตรา390นะครับถ้าบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเนี่ยโทษจะหนักขึ้นตามความรุนแรงนะครับซึ่งอาจจะมีโทษจำคุกสูงสุดถึง10 ปีนะครับซ
0: ึ่
1: งมีความผิดฐานแล้วความประมาทเจ้าของนะครับแล้วความรับผิดทางแพ่งเนี่ยนะเช่นตามมาตรา433นะฮะเจ้าของสัตว์เนี่ยเจ้าของสุนัขต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ที่เสียหายสำหรับความเสียหายที่เกิดจากสัตว์นั้นเช
0: ่
1: นค่ารักษาพยาบาลค่าทำขวัญค่าเสียหายรายได้จากการรักษาตัวเป็นต้นเนี่ยนะครับผมตรงนี้นะครับ
0: ครับกรณีสุนัขจรจัดสมมติว่าสุนัขจรจัดเป็นโรคพิษสุนัขบ้าถามถึงหน่วยงานบ้างหน่วยงานใดครับจะต้องเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบสุนัขเหล่านั้นแล้วมีวิธีการในการป้องกันเรื่องนี้ตามกฎหมายคุ้มครองสัตว์ยังไงบ้างครับ
1: ครับจริงๆแล้วการควบคุมความปลอดภัยเนี่ยที่เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของสุขอนามัยแล้วก็ความสะอาดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับซึ่งจริงๆแล้วเรื่องสัตว์จรจัดเนี่ยจริงๆมีเจ้าของนะครับก็คือว่าทางกรมปศุสัตว์นะครับ1นะครับก็สูญเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่2ก็คือเจ้าพนักงานท้องถิ่นนี่แหละครับ เพราะว่าในพื้นที่ตัวเองเนี่ยมันก็มีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะครับที่สามารถถือตามพรบการสาธารณสุขได้นะครับถ้าพบสัตว์จรจัดหรือว่าพบสัตว์ที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพอย่างเนี้ยต้องเข้าไปดำเนินการดูแลนะครับในการควบคุมโรคแล้วก็เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ประชาชนในพื้นที่ครับผม
0: นี่อันนี้สำคัญมากเลยนอกเหนือจากนี้ครับตอนนี้ถามถึงประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์สักนิดนึงกรณีที่สุนัขของคนที่พาเลี้ยงนี่แหละเอาไปเดินในที่สาธารณะบ้างเกิดว่าไปเห่าทำให้น้องทำให้เด็กเนี่ยเกิดการตกใจแล้วเด็กเกิดวิ่งหกล้มเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาอย่างนี้ครับอย่างนี้เนี่ยข้อกฎหมายใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบอย่างไรบ้างครับ
1: ครับการดูแลสัตว์ในที่สาธารณะเนี่ยต้องมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความสะอาดและก็กฎหมายในท้องถิ่นนะครับเช่นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนะผู้เลี้ยงต้องใส่สายจูงตลอดเวลานะครับจัดการเก็บมูลนะครับห
0: ้
1: ามปล่อยสัตว์สร้างความเดือดร้อนแล้วก็การให้อาหารสัตว์จรจัดในที่สาธารณะอาจมีความผิดในฐานสิ่งปฏิกูลได้นะครับการ พาสัตว์เลี้ยงออกนอกสถานที่พักอาศัยไปยังพื้นที่สาธารณะเนี่ยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งตัวสัตว์นะครับผู้อื่นและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดนะครับเช่นนะครับการควบคุมและการและความปลอดภัยเนี่ยนะครับการใส่สายจูงสม่ำเสมอนะครับต้องใช้สายจูงและอุปกรณ์ควบคุมที่แข็งแรงตลอดเวลาในขณะที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะนะครับเพื่อป้องกันสัตว์วิ่งตัดหน้ารถตกใจหรือวิ่งไปทำร้ายผู้อื่นนะครับแล้วก็สวมปลอกคอหรือป้ายชื่อสัตว์เลี้ยงควรมีการสวมปลอกคอพร้อมป้ายระบุชื่อในการที่ติดต่อเจ้าของได้หรือเรื่องการพื้นที่ห้ามนะครับ
0: ร
1: ถป้ายประกาศต่างๆในที่สาธารณะนะครับแล้วก็เรื่องที่สองก็คือเรื่องของสุขอนามัยนะครับแล้วก็ความสะอาดนะครับการพกพาอุปกรณ์เก็บมูลสัตว์เสมอเนี่ยเจ้าของก็มีหน้าที่มีความรับผิดชอบในการเก็บกวาดของเสียและอุจจาระของสัตว์นะครับของตนให้เรียบร้อยนะครับการจัดการปฏิสิ่งปฏิกูลเนี่ยการปล่อยสัตว์ขับถ่ายเลี้ยล่าหรือทิ้งคราบสกปรกในที่สาธารณะนี่ถือเป็นความผิดตามพรบ.รักษาความสะอาดและความระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะครับแล้วก็เรื่องที่3เนี่ยฮะการจัดการสัตว์จรจัดในที่สาธารณะเนี่ยถูกเลี่ยงการให้อาหารที่ท่อมเพื่อนะครับ การนำอาหารมาวางให้สัตว์จรจัดในที่สาธารณะอาจจะเข้าข่ายทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือการสร้างเหตุเดือดร้อนรำคาญนะครับที่มีความผิดกฎหมายนะครับตรงนี้ต้องมีหน่วยงานของสำนักสัตวแพทย์สาธารณสุขกทมหรือเทศบาลดำเนินการต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะครับถ้าเกิดสัตว์เนี่ยไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญนะครับต่อในเรื่องของกลิ่นเสียงหรือปฏิกูลเนี่ยก็อาจจะมีความผิดกฎหมายอาญามาตรา397นะครับในการขับถ่ายในที่สาธารณะก็อาจจะมีโทษปรับด้วยนะครับสำหรับการที่เลี้ยงสัตว์แล้วเนี่ยนำสัตว์ไปทิ้งนะเจ้าของเนี่ยละทิ้งโดยไม่มีเหตุอันสมควรนะครับก็มีความผิดตามเพื่อยังดัดป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสุขภาพสัตว์พ.ศ. 2557มีโทษปรับสูงสุดถึง 40,000 บาทด้วยครับผมนี่ก็คือเป็นโทษตามกฎหมายนะครับผม
0: นี่นะครับเจ้าของต้องดูแลให้ดีด้วยในส่วนนี้นะครับช่วงท้ายแล้วครับอยากให้ท่านดร.สาธิตฝากถึงผู้เลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับกรณีต่างๆด้วยบางทีสัตว์อาจจะหงุดหงิดฉุนเฉียวอารมณ์แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหล่านี้รวมถึงตัวของน้องเองแล้วก็ตัวของเจ้าของด้วยฝากทิ้งท้ายเรื่องของการดูแลสัตว์เลี้ยงสักนิดนึงกับเรื่องของการดูแลทารุณกรรมสัตว์แห่งประเทศไทยครับ
1: ครับผมการเลี้ยงสัตว์นี้สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือความรับผิดชอบนะครับผมแล้วก็การเลี้ยงสัตว์เจ้าของเนี่ยมีหน้าที่นะครับแล้วก็ความรับผิดชอบกับตัวสัตว์แล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดก็คือความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับสัตว์ของเราอาจจะน่ารักสำหรับเรานะครับแต่อาจจะไม่น่ารักสำหรับคนอื่นนะครับการที่สังคมที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขเนี่ยก็ต้องค่อยทีค่อยอาศัย
0: ซึ่ง
1: กันและกันแล้วก็ต้องเคารพกฎหมายนะครับแล้วก็หลักการปฏิบัตินะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับสัตว์แม้แต่เราไม่รักนะครับเราอย่าไปทำร้ายหรือไปทารุณเขาเลยนะครับผมเพราะว่าในปัจจุบันนี้มันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสัตว์มากมายนะครับเช่นองค์กรภาคเอกชนมูลนิธิสมาคมต่างๆแล้วก็หน่วยงานภาครัฐที่มีการจัดตั้งขึ้นเช่นกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการของกรมปศุสัตว์นี่นะครับก็สามารถให้ข้อแนะนำนะครับในการเลี้ยงดูสัตว์หรือว่าเมื่อพบสัตว์ที่ไม่ได้รับการเอกภาพเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ครับผม
0: ครับวันนี้กราบขอบพระคุณครับดร.สาธิตปรัชญาอริยกุลเลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมป้องกันการทารุณกรรมสัตว์แห่งประเทศไทยนะครับต้องบอกว่าวันนี้ให้ข้อมูลที่เป็นความรู้แล้วก็ประโยชน์กับคุณผู้ฟังขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีครับวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับผู้ที่เลี้ยงน้องนะครับต้องบอกว่าทั้งน้องหมาน้องแมวด้วยรักและนะครับต้องดูแลให้ดีด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้โรคพิษสุนัขบ้าด้วยนะครับตามที่เกิดขึ้นนะครับที่ข้อมูลฝากไว้ว่ามีผู้เสียชีวิตจากเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าแล้วตอนนี้ก็5รายคุณผู้ฟังในจังหวัดระยองนครราชสีมาฉะเชิงเทราอุบลราชธานีแล้วก็จังหวัดตากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ในช่วงเวลานี้ครับต้องบอกว่ามีหนึ่งเรื่องคุณผู้ฟังถามมาเยอะเหลือเกินไทยช่วยไทย plus นะครับมาย้ำกันนิดนึงนะครับมาย้ำกันนิดนึงขอบคุณข้อมูลด้วยจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับล่าสุดมีถามกันมาต้นชั่วโมงก็บอกไปแล้วนะครับมาย้ำกันอีกสักครั้งนึงเพราะว่าหลายคนบอกพี่บอลรออยู่รออยู่นะครับวันนี้รออยู่ก็จัด ดให้สำหรับไทยช่วยไทยพลัสครับเรื่องนี้ท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับท่านเปิดเผยใครที่ฟังรายการอยู่นะครับบอกเลยว่าทั้งในส่วนหลักเกณฑ์นะครับกติกาหรือว่าข้อมูลต่างๆวันนี้นะครับครอบคลุมชัดเจนแน่นอนคณะรัฐมนตรีครับมีมติอนุมัติมาตรการลดภาระค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันนะครับเตรียมอัดฉีดวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทคุณผู้ฟังนาน4เดือนนะครับเริ่มต้นนะครับใช้กันได้1มิถุนายน2569นับไปเลยครับมิถุนากรกฎาสิงหากันยาไปหมดนู่นแล้วครับ30กันยายน2569ให้แก่ประชาชนนะครับเป้าหมายคือ43ล้านคนด้วยกันนะครับมาดูในส่วนของกลุ่มประชาชนทั่วไปก่อนนะครับทั่วไปเลย30ล้านคนที่จะได้รับสิทธิ์ผ่านรูปแบบร่วมจ่ายรัฐช่วยร้อยละ60อันนี้คุณผู้ฟังครับและที่สำคัญประชาชนจ่ายร้อยละ40สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนนะครับใช้จ่ายกันวันละ200บาทต่อคนต่อวันนะครับโดยผู้ที่มีสิทธิ์ครับก็เป็นคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับและก็ไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งนะครับซึ่งก็จะมีการเปิดลงทะเบียนกันคุณผู้ฟังครับในวันที่25พฤษภาคมเป็นวันแรกย้ำนะครับ25พฤษภาคมเป็นวันแรกจนถึงโน่นเลยครับ29พฤษภาคมทั้งนี้ครับประชาชนก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้นะครับในช่วงเวลาดังกล่าวหลายคนครับที่ถามมาในส่วนของคนละครึ่งพลัสด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่จะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามข้อมูลกันนะครับเพราะว่าเป็นข้อมูลสำคัญโดยเรื่องนี้ครับทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีการเปิดเผยครับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างที่นำเรียนกันมีมติครับอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันแน่นอนช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนนะครับโดยมีเหตุผลหลักสำคัญคือตอนนี้ต้องบอกว่าวิกฤตพลังงานที่ไทยและประเทศทั่วโลกเนี่ยกำลังประสบอยู่ยังมีอีกหลายวิกฤตในอีกหลายๆระลอกนะเริ่มต้นตั้งแต่วิกฤตพลังงานมาจากค่าพลังงานที่สูงขึ้นจากสงครามตอนนี้ก็มาสู่วิกฤตแล้วลอกที่2คือวิกฤตต้นทุนหลายคนบ่นใช่ไหมครับผู้ประกอบการบอกข้าวของคุณบอลครับมันแพงขึ้นมันสูงขึ้นมีวิกฤตแล้วลอกที่3คือวิกฤตของแพงอย่างที่บอกไปสะท้อนถึงตัวเลขเงินเฟ้อแล้วก็มีโอกาสที่เงินเฟ้อครับจะเพิ่มสูงขึ้นหากหยุดไม่ได้เนี่ยจะนำไปสู่วิกฤตแล้วลอกตัดไปก็คือวิกฤตกำลังซื้อค่าครองชีพที่สูงขึ้นกำลังซื้อคุณผู้ฟังก็จะหดหายลงไปเรื่อยๆนะครับท่านเอกนิติธันประภาสครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านมีแนวคิดหลักของโครงการนี้อันนี้น่าสนใจครับแบ่งออกเป็นกลุ่มนะครับแบ่งออกเป็นกลุ่มด้วยกัน3กลุ่มสำหรับใครที่ฟังอยู่นะฮะคุณผู้ฟังอยู่ในกลุ่มไหนโทรมาบอกกันหน่อยนะครับแล้วก็เตรียมตัวอย่างไรนะครับเริ่มต้นวันแรกวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะ25พฤษภาคมกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนกลุ่มนี้ก่อนใครถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่บ้างนะครับกลุ่มนี้เนี่ยจะมีสิทธิ์นะครับประมาณ 13.18 ล้านคนก็จะมีวงเงินครับ 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนนะครับเขาจะใช้งบประมาณทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ 56,000 ล้านบาทในกลุ่มนี้นะส่วนกลุ่มต่อมาครับคือกลุ่มของกลุ่มชนชั้นกลางที่ภาวะค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นประชาชนจ่าย 40% รัฐจ่ายให้ 60% ครับเพื่ออะไรก็เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายรายวันวงเงินคือ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา4เดือนนะครับก็จะใช้งบประมาณ 120,000 ล้านบาทครับแล้วก็ยังมีกลุ่มผู้ประกอบการรายเล็กนะครับก็จะช่วยเขาเรียกว่าเสริมสภาพคล่องเพิ่มสายป่านให้สามารถอยู่ได้ในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับโดยมาดูในส่วนของหลักเกณฑ์กันหน่อยหนึ่งนะครับโครงการนี้เนี่ยสำหรับเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆหรือว่าลดภาระค่าครองชีพที่หลายคนติดตามกันอยู่โครงการนี้ครับดูแลประชาชนนะฮะกลุ่มที่1ครับก็คือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างที่นำเรียนไป 13.18 ล้านคนนะฮะก็จะมีการเพิ่มวงเงินอย่างที่ทราบกัน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมได้เท่าไหร่ฮะ300บาทใช่ไหมครับโดยโครงการนี้จะเพิ่มวงเงินให้อีก700บาทนะครับเดิมได้300ก็จะเพิ่มให้อีก700สำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้เป็นทั้งหมด 1,000 บาทนะฮะแน่นอนย้ำนะครับเดิมท่านได้300สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้เพิ่มวงเงินอีก700บาทนะครับก็จะเป็น 1,000 บาทมีระยะเวลาใช้จ่ายตั้งแต่1มิถุนายนครับไปจนถึงนู่นเลยครับ30กันยายนนะครับอันนี้สำหรับกลุ่มแรกผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มที่2ครับประชาชนทั่วไปก็จะมีประมาณนะ30ล้านคนเขาจะใช้ชื่อโครงการคุณผู้ฟังก็คือ6040โดยจะให้วงเงินคนละ 1,000 บาท4เดือนนี่นะครับใช้จ่ายกันได้วันละเท่าไหร่คุณผู้ฟัง200บาทนะครับโดยแต่ละเดือนเนี่ยต้องใช้ให้หมดเต็มวงเงิน 1,000 บาทมีถามมาเมื่อกี้นี้หลังไมค์นะครับโทรมาถามกันเยอะเลยถามคุณบอลสมมติว่าเดือนนี้ใช้ไม่หมดทบในเดือนถัดไปได้หรือเปล่าไปหาข้อมูลมาให้เรียบร้อยแล้วไม่สามารถนะครับสะสมในเดือนต่อไปได้ต้องใช้ให้ครบในแต่ละเดือนให้หมดในแต่ละเดือนมีระยะเวลาใช้จ่ายตั้งแต่มิถุนายนครับไปจนถึงกันยายนเช่นเดียวกันนะครับโดยทั้งหมดทั้งมวลครับก็จะเปิดให้ลงทะเบียนนะฮะสำหรับคนละครึ่ง plus นะครับเปิดให้ลงทะเบียนคือ25พฤษภาคมเป็นวันแรกนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าเลยนะครับอย่าลืมกาปฏิทินไว้นะครับตื่นแต่เช้าตรู่เลยวันจันทร์หน้านะครับเดี๋ยวจะย้ำเตือนกันอีกนะครับเผื่อว่าใครที่ติดตามฟังอยู่จะได้รับรู้ข้อมูลต่างๆกันนะครับนี่ก็เป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางรายการจับประเด็นเป็นข่าวกันอยู่นะครับบอกว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็นำมาให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามกันในทุกๆวันแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมนะครับสำหรับเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้ติดตามกันได้ทุกวันครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องราวที่หลายคนตามกันอยู่บอลเล่าเรื่องนี้มาโดยตลอดเรื่องราวของผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับโอ้โหหลายคนเลยนะเจอปัญหาอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสั่งของไม่ตรงปกอ่ะคุณบอลช่วยหน่อยเรื่องนี้จะต้องดำเนินการอย่างไรสั่งอย่างนึงได้อีกอย่างนึงนะครับอันนี้หนึ่งเรื่องนะอีกเรื่องนึงเรื่องของปลากระป๋องที่เล่าให้ฟังอยู่ข้างกระป๋องเขียนว่าปลาซาดีนข้างกระป๋องเขียนว่าปลาแมคเคอเรลท้ายสุดไม่ใช่ก็เดือดร้อนกันเจอปัญหารสชาติมันไม่ถูกปากล่าสุดท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีตามเรื่องนี้ชั่วโมงนี้ครับอีกหนึ่งเรื่องก็แล้วกันเพราะว่ามีคนที่ฟังรายการอยู่โทรมาหลังไมค์แน่นเหลือเกินครับเรื่องของรถ EV ยี่ห้อดังปรากฏว่าไปชาร์จคุณผู้ฟังทราบเรื่องไหมฮะเขาไปชาร์จรถนะครับเป็นแบบระบบ EV นั่นแหละปรากฏไฟไหม้คาบ้านเลยล่าสุดครับตามเรื่องนี้ให้ต่อครับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีในฐานะที่ท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสั่งการครับให้บริษัทดังเลยเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วก็วางแผนการดำเนินงานในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้21พฤษภาคม2569ณสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคภายหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ยี่ห้อดังนะครับโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแบบนี้คุณผู้ฟังครับเขาบอกว่าผู้บริโภคนะครับย้อนไปเมื่อวันที่15พฤษภาคมช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มนะครับคือเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับโดยทางด้านของบริษัทดังกล่าวเนี่ยก็มีหนังสือแจ้งมานะครับถึงมาตรการในเรื่องของการป้องกันกรณีที่แบตเตอรี่เนี่ยอาจจะเกิดสาเหตุนะอาจจะเกิดความร้อนสูงหากชาร์จเกินร้อยละ70ของความจุแบตเตอรี่แล้วก็เขามีการแจ้งลูกค้าให้มีการปรับการชาร์จไม่เกินร้อยละ70เป็นการชั่วคราวปัจจุบันครับบริษัทนะได้มีการระงับเรื่องของรถดังกล่าวแล้วก็มีผู้บริโภคเนี่ยมีการยื่นเรื่องโอ้โหตอนนี้นะยื่นเรื่องร้องทุกข์มาแล้วเนี่ยประมาณคร่าวๆคุณผู้ฟัง45รายแต่ผู้บริโภคครับบอกว่ายังไม่ได้รับการเปลี่ยนแบตเตอรี่นี่นะฮะจนเกิดเพลิงไหม้ขึ้นจริงนะครับสะท้อนเรื่องนี้ครับว่ามาตรการการชาร์จนะครับไม่เกินร้อยละ70ไม่เพียงพอ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านสุภมาศอิสระภักดีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบสั่งการด่วนครับให้สคบไปศึกษาข้อเท็จจริงเรื่องนี้เพื่อยกระดับมาตรการในการคุ้มครองพี่น้องประชาชนผู้บริโภคอย่างเราๆนี่แหละนะครับให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลครับภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ท่านเป็นห่วงนะครับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องของรถไฟฟ้าทางด้านของข้อมูลครับมาดูข้อมูลรายละเอียดของสคบย้อนกลับไปคุณผู้ฟังตั้งแต่ปี2551จนถึง13พฤษภาคม2569พบว่าผู้บริโภคครับมีความกังวลใจเรื่องอะไรบ้างเรื่องเพลิงไหม้รถยนต์ยี่ห้อต่างๆโดยสคบก็มีการรับเรื่องร้องทุกข์กรณีรถยนต์ไฟไหม้เนี่ยรวม7รายปรากฏว่ายุติไปแล้วเนี่ย5รายก็มีการเจรจามีการไกล่เกลี่ยกันนะครับเรียบร้อยส่วนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเนี่ยอีก2รายด้วยกันนะครับเพื่อเสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาดำเนินคดีแทนนะครับสะท้อนอะไรบ้างสะท้อนถึงสคบตอนนี้คุมเข้มนะครับในทุกเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นห่วงพี่น้องประชาชนครับเป็นห่วงผู้บริโภคโดยการประชุมในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้นะครับ21พฤษภาคม2569จะมีการกำหนดให้บริษัทดังนี่แหละชี้แจง3ประเด็นหลักๆเลยต้องชี้แจงให้กับทางสคบได้รับรู้เรื่องแรกเรื่องแผนการเรียกคืนและก็เรื่องของการเปลี่ยนแบตเตอรี่1,668 คันว่าทางบริษัทดังกล่าวเนี่ยนะครับมีแผนอย่างไรในการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับต้องมีกรอบเวลาที่ชัดเจนให้กับผู้บริโภคอันนี้สำคัญส่วนเรื่องที่2ครับมาตรการเยียวยาผู้บริโภคระหว่างรอเปลี่ยนแบตเตอรี่เอาแล้วเขาจะดูแลยังไงเพราะว่ารถเนี่ยก็ต้องมีการไปเปลี่ยนแบตเตอรี่จะมีการดูแลเยียวยาผู้บริโภคเรื่องนี้อย่างไรต้องชี้แจงกับสคบท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีต้องการเรื่องนี้จากทางด้านของบริษัทดังกล่าวเพื่อดูแลเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องที่3ครับต้องมีการชี้แจงสาเหตุกรณีเพลิงไหม้กรณีล่าสุดว่าเกิดจากอะไรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือ3ประเด็นหลักๆที่จะมีการประชุมจะมีการชี้แจงกันในวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมนี้นะครับเดี๋ยววันจะติดตามเรื่องนี้แล้วก็นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเหมือนเดิมครับเพราะว่าเป็นการดูแลคุ้มครองพี่น้องประชาชนหัวใจสำคัญของจับประเด็นเป็นข่าวก็ต้องนำเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคคุณบอลครับสั่งอย่างปรากฏได้อีกสั่งเสื้อปรากฏว่าสั่งไซส์หนึ่งได้อีกไซส์หนึ่งโอ้แจ้งกันมาหลังไมค์เยอะแยะเลยเราก็แจ้งส่งต่อไปทางสคบเรียบร้อยนะครับในส่วนของรถก็มีการแจ้งเรื่องนี้มามากมายเลยทีเดียวมาดูในส่วนของการดำเนินการตามข้อตัวบทกฎหมายกันบ้างก็ได้มีการใช้อำนาจในการออกคำสั่งให้บริษัทดังกล่าวเนี่ยนะครับทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าแล้วก็รายงานผลมาภายใน30วันนอกจากนี้ครับทางด้านของสคบครับก็ได้นำเรื่องร้องทุกข์เสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องราวร้องทุกข์และจะได้เสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาดำเนินคดีแพ่งกับบริษัทและตัวแทนจำหน่ายเพื่อบังคับคืนเงินค่ารถยนต์พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้บริโภค45รายตามขั้นตอนต่อไปท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านสุภมาศอิสระภักดีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบท่านบอกเลยว่าการประชุมที่จะเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีนี้ครับคือบททดสอบสำคัญครับที่บริษัทดังกล่าวเนี่ยต้องแสดงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคด้วยนะครับเขามีการจ่ายเงินซื้อรถไฟฟ้าราคาหลายบาทเลยทีเดียวนะแต่ต้องชาร์จได้ไม่เกินร้อยละ70และเสี่ยงต่อชีวิตและเสี่ยงต่อทรัพย์สินด้วยนะครับท่านจะไม่ปล่อยให้ผู้บริโภคต้องแบกรับความเสี่ยงลำพังครับท่านก็จะมาดูแลเรื่องนี้โดยตรงนะครับนี่ก็เป็นภารกิจสำคัญที่ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนผู้บริโภคตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ท่านเป็นห่วงเรื่องนี้มากๆเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญครับที่ต้องบอกว่า การซื้อของเราในฐานะที่เป็นผู้บริโภคก็ต้องได้รับการคุ้มครองสคบครับจะมาดูแลให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับก็ติดตามได้ครับในทุกๆชั่วโมงครับก็จะเป็นประเด็นสำคัญแบบนี้นะครับที่เกี่ยวเนื่องแล้วก็เดินหน้าเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคอย่างใกล้ชิดอ่ะเบอร์โทรศัพท์ครับมีการแจ้งเข้ามาเรื่อยๆเลยเดี๋ยวบอมก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่แจ้งมาได้เลยครับทีมงานหลังไมค์ก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่เต็มที่นะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนกันมาดูในส่วนของกิจกรรมกันหน่อยมีกิจกรรมฝากกันหน่อยนึงสวทของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเดี๋ยววันศุกร์ที่29พฤษภาคมมีนี่นะครับถนนดนตรีใครอยากดูบ้างเขียวคาราบาวครับแล้วก็สีเผือกคนด่านเกวียนเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายเจอกันวันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้ครับเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายที่ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์วิภาวดีรังสิตดินแดงตั้งแต่ 18:00 น.ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยบนมีสปอตให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันครับเชิญครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ไปติดตามกันนะครับใครที่อยากจะมาชมนะครับบนย้ำเลยคุณผู้ฟังครับเข้าไปที่เพจของถนนดนตรีนะครับแล้วก็ไปลงทะเบียนกันนะครับตอนนี้ถามพี่พินโยรุ่งสมัยบอกคุณบอลครับคนโอ้โหเรียกว่าเยอะแยะมากมายเลยที่อยากเหลือเกินอยากจะมาชมนะครับเพราะฉะนั้นฟังประชาสัมพันธ์แบบนี้ก็ต้องเข้าไปไปลงทะเบียนกันก่อนที่เพจของถนนดนตรีนะครับแน่นอนเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนก็อยากชมนะครับบอลก็เป็นคนนึงที่พอจัดรายการเสร็จทุกครั้งที่มีคอนเสิร์ตถนนดนตรีก็จะไปชมกันพี่หนูมิเตอร์อาบิลกัลยานีคาราเยอะมากเลยอ่ะคาราบงคาราเยอะจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแน่นอนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นอกเหนือจากการให้ข้อมูลที่เป็นความรู้ข่าวสารที่เกิดขึ้นในรอบวันสิทธิหน้าที่ประโยชน์ของคุณผู้ฟังนะครับทุกเรื่องการศึกษาเรื่องสาธารณสุขเรื่องความมั่นคงเรื่องความปลอดภัยนะครับปากท้องเศรษฐกิจทุกเรื่องมาเล่าให้ฟังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตของพี่น้องประชาชนยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันมีประกาศมานิดนึงแจ้งมาหน่อยจากกรมทรัพยากรธรณีครับแจ้งเตือนล่าสุดจากเพจของ NBT Connect ครับมีการแจ้งเช็คพื้นที่เสี่ยงกันหน่อยอันนี้ก็ต้องรีบมาบอกกันนะครับหลายพื้นที่เลยเตือนระวังน้ำป่าไหลหลากแล้วก็แผ่นดินถล่มนะครับล่าสุดระหว่างวันที่22ถึงระหว่าง20ถึง22พฤษภาคมนี้ครับกรมทรัพยากรธรณีเขามีการแจ้งนะครับให้ระวังกันเนื่องจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องครับวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงเนี่ยได้มากกว่า200มิลลิเมตรประกอบกับมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องแล้วก็ฝนตกหนักสะสมนะครับเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ดังนั้นครับต้องแจ้งกันหน่อยสำหรับพี่น้องประชาชนใครฟังข่าวอยู่นะครับกรมทรัพยากรธรณีและแจ้งประชาชนให้ทราบนะครับมีทั้งจังหวัดอุตรดิตจังหวัดเชียงรายจังหวัดตากจังหวัดน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีจังหวัดตราดจังหวัดระนองพังงากระบี่สุราษฎร์ธานีแล้วก็ภูเก็ตนะครับจังหวัดเหล่านี้คุณผู้ฟังครับเฝ้าระวังนะครับเรื่องของน้ำป่าไหลหลากแล้วก็เรื่องการเตือนภัยด้วยนะครับเรื่องของหลายพื้นที่ที่ได้มีการแจ้งเตือนกันนะครับย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับมีจังหวัดอุตรดิตถ์เชียงรายตากจังหวัดน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีจังหวัดตราดจังหวัดระนองพังงากระบี่สุราษฎร์ธานีแล้วก็ภูเก็ตนะครับเฝ้าระวังด้วยน้ำป่าฝนตกหนักนะครับฝนตกต่อเนื่องพื้นที่เสี่ยงภัยระหว่างวันที่20 ถึง22นะครับก็ตั้งแต่วันนี้ก็จะเจอฝนตกหนักเลยในพื้นที่ดังกล่าวแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องดินโคลนถล่มด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการย้ำเตือนกันมานะครับก็ต้องรีบแจ้งข่าวกับพี่น้องประชาชนผู้ที่ติดตามฟังรายการอยู่ผ่านทางสวทครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพูดถึงดินโคลนถล่มต่างๆแล้วเนี่ยมาพูดถึงข่าวดีๆปิดท้ายกันหน่อยนึงนะครับล่าสุดเรื่องฝุ่น PM 2.5 หลายๆคนตอนนี้บอกไม่เจอแล้วใช่ไหมครับล่าสุดต้องบอกว่ากลับเข้าสู่ภาวะปกติในทุกพื้นที่อ๋ออันนี้เป็นข่าวดีปิดท้ายกันวันนี้นะครับนายสุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษครับท่านเปิดเผยข้อมูลบอกว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศครับตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการเมื่อ15พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้หลายพื้นที่ครับมีฝนตกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับสภาพอุตุนิยมวิทยาที่เอื้อต่อการระบายอากาศมากขึ้นทำให้สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ภาพรวมในประเทศไทยตอนนี้มีแนวโน้มคลี่คลายและก็กลับเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานในทุกพื้นที่ฟังแบบนี้เราก็ชื่นใจเนาะหลายๆคนฟังแล้วก็โอเคนะครับโดยช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือเจอปัญหาใช่ไหมครับเรื่องของฝุ่น PM หนักเลยทีเดียวต้นปีนะครับทั้งกรุงเทพมหานครทั้งภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเชียงเหนือครับได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 ทั้งจากการสะสมของฝุ่นละอองในพื้นที่ทั้งสาเหตุจากเรื่องของอากาศที่ปิดแล้วก็หมอกควันข้ามพื้นที่จากประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับแต่ปัจจุบันนี้ครับที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าหลายๆหน่วยงานครับก็ได้มีการดำเนินมาตรการทั้งในส่วนของการเฝ้าระวังการแก้ปัญหาเรื่องของฝุ่น PM 2.5 อย่างต่อเนื่องติดตามตรวจสอบประเมินสภาพอากาศเรื่องของคุณภาพอากาศและการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลจุดความร้อนแล้วก็ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยอย่างที่เรามาคุยข่าวกันทุกๆวันนะครับในทุกๆชั่วโมงก็จะมีการแจ้งเรื่องของสภาพอากาศต่างๆด้วยรวมถึงการบูรณาการความร่วมมือทั้งหน่วยงานทั้งในและก็ต่างประเทศด้วยภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใสเพื่อเฝ้าระวังและก็ลดผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนโดยปิดท้ายครับแม้ว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองภาพรวมจะเริ่มคลี่คลายแต่ในขณะเดียวกันครับเรื่องนี้ก็ยังคงต้องติดตามกันทางด้านของกรมควบคุมมลพิษครับก็ยังคงติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์ต่างๆเรื่องของคุณภาพอากาศพี่น้องประชาชนครับสามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันได้นะครับแอปพลิเคชันก็คือ Air for Thai ตามตัวเลยครับคุณผู้ฟังโหลดไว้ยัง AIR Air 4ก็เลข4แล้วก็ไทยก็ THAI Air for Thai โหลดไว้ได้เลยนะครับเผื่อที่เราจะแบบไปไหนก็กดคลิกดูนี่นะแล้วก็ดูซิว่าอากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพื่อที่จะดูแลทั้งสุขภาพเราแล้วก็คนที่เรารักด้วยคลิกก็ไปได้ที่เว็บไซต์นะครับ airforthai.pcd.go.th นะครับก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ได้นะครับนี่ก็เป็นประโยชน์นะครับเรื่องของฝุ่นเรื่องของการดูแลสุขภาพเรื่องของทางเดินหายใจบางคนบอกคุณบอลโอ้โหเจอฝุ่นตอนช่วงต้นปีนะโอ้หนักเลยเยื่อบุตาอักเสบต้องขยี้ตาบางคนระบบทางเดินหายใจก็มีปัญหากันนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการและขอบคุณทุกๆการติดตามเลยนะครับวันนี้ทั้งทาง TikTok I love TikTok ด้วยนะฮะแล้วก็ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนการดําเนินงานของภาครัฐที่ดูแลชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นเวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ย้อนกลับมาเจอกันใหม่วนกลับมาเจอกันใหม่ 17:07 น.วันนี้บรรลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ ใช้ของหลวงคือเรื่องใหญ่ทรัพย์สินราชการอาทิรถยนต์ของหน่วยงานหากนำไปขับขี่โดยไม่ได้ใช้ตามหน้าที่มีความผิดทางอาญาโดยเฉพาะกับพนักงานที่มีหน้าที่รักษาดูแลทรัพย์สินอันนั้นหากใช้อำนาจโดยทุจริตมีบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151มาร่วมกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสการใช้ของหลวงเพราะเราจะไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไป
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคมนี้พรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงผู้นำจีนและรัสเซียเห็นพ้องการเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านและการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ170ปีทางการทูตพร้อมเดินหน้านโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกและผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากล
2: นายสารัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคม2569เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือหลากหลายมิติมีกำหนดเข้าพบหารือกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผลักดันความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนพลังงานคมนาคมและอากาศยานนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือกับองค์การระหว่างประเทศและองค์การยูเนสโกเพื่อผลักดันวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในช่วงปลายปีนี้ส่วนของภาคเศรษฐกิจจะพบหารือกับกลุ่มนักธุรกิจและภาคเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศสเพื่อเชิญชวนเข้ามาลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของประเทศไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบินและอวกาศพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพร้อมกันนี้จะเข้าร่วมประชุมกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปรวมถึงพบปะชุมชนไทยและภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีสากลต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องขับเคลื่อนมิติด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจไปพร้อมกัน
3: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวภายหลังการประชุมที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอปตและพบปะหารือกับเครือข่ายนักธุรกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าวันนี้เป็นการเดินทางมาครั้งแรกในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งสถานการณ์ในขณะนี้ครอบคลุมทั้งมิติความมั่นคงการพัฒนาสังคมประชาชนอัตลักษณ์ความเป็นธรรมการศึกษารวมถึงมิติด้านการต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาร่วมกับประเทศมาเลเซียซึ่งการรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆในวันนี้เป็นประโยชน์อย่างมากได้เห็นถึงข้อจำกัดปัญหาและอุปสรรคซึ่งคาดว่าจากนี้ไปจะมีการประชุมกับหน่วยงานในพื้นที่ให้มากขึ้นเพื่อนำนโยบายจากส่วนกลางมาขับเคลื่อนในพื้นที่โดยมองว่านโยบายหลังจากนี้จะต้องมีเอกภาพและมีการบูรณาการทำงานร่วมกับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนไปข้างหน้าและสิ่งสำคัญในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คือการพัฒนาทั้งมิติด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงไปพร้อมกันซึ่งภาครัฐจะต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบให้เอื้อต่อความต้องการของภาคเอกชนรวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศมาเลเซียผ่านการขนส่งระบบรางด้วยซึ่งข้อมูลต่างๆที่ได้รับฟังในวันนี้จะนำเสนอให้กับรัฐบาลเพื่อนำไปสู่การวางนโยบายแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นเอกภาพปิญวิทย์เตือนสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสเสนอรัฐบาลเร่งผลักดันโครงการรถไฟทางคู่พร้อมเปิดพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานอย่างเต็มรูปแบบเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างความคึกคักเศรษฐกิจการค้าชายแดนใต้
4: นางสิริพรเล้าหักกุลประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสเสนอประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสและพื้นที่ชายแดนใต้ต่อนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสการปฏิบัติภารกิจพบปะหารือเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ SBN ณห้องประชุมน้อมเกล้าชั้นหนึ่งอาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต.ในโอกาสนี้นางสิริพรเล้าหักกุลประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสได้เสนอ อให้ภาครัฐเร่งเดินหน้าพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่จะช่วยเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าของไทยไปยังประเทศมาเลเซียทำให้การเดินทางขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วทันสมัยช่วยลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกอย่างมากพร้อมผลักดันให้เปิดพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อังกูรอานที่อำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสอย่างเต็มรูปแบบที่ภายในมีการเก็บรักษาคัมภีร์อังกูรอานอายุนับพันปีนับเป็นมรดกอันทรงคุณค่าของพี่น้องมุสลิมช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมทั่วโลกให้หลั่งไหลมาท่องเที่ยวในจังหวัดนราธิวาสทำให้การท่องเที่ยวคึกคักธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้องได้รับผลดีมีเม็ดเงินไหลสู่พื้นที่มากยิ่งขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเน้นลดภาระค่าครองชีพประชาชนและช่วยผู้ประกอบการรายย่อยโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี
5: ้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจากวิกฤตพลังงานโดยรัฐจะช่วยสมทบค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40เช่นหากซื้อสินค้า100บาทประชาชนจะจ่ายเพียง40บาทและรัฐออกให้60บาทซึ่งรัฐจะมอบวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนรวม30ล้านสิทธิ์เปิดลงทะเบียนวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน2แสนคนรัฐจะเติมเงินเพิ่มให้รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนจากเดิม300บาทเพิ่มอีก700บาทเป็นเวลา4เดือนเช่นกันพร้อมเน้นย้ำว่าโครงการนี้ไม่ได้มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหลักแต่ต้องการลดภาระฝั่งผู้ซื้อและต่อลมหายใจพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเพื่อป้องกันปัญหากำลังซื้อหดตัวที่อาจลุกลามไปสู่ปัญหาธุรกิจปิดกิจการและคนตกงาน
6: ปัจจุบันนี้ก็เห็นชัดเจนครับว่าราคาพลังงานที่สูงขึ้นมาจากวิกฤตตะวันออกกลางเนี่ยส่งผลกระทบประชาชนผ่านต้นทุนที่สูงขึ้นค่าครองชีพที่แพงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลมีวัตถุประสงค์ที่จะต้องการที่มาช่วยประชาชนนะครับโดยที่จะช่วยบรรเทาค่าครองชีพค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะค่ากินค่าใช้อันนี้เราต้องย้ำเน้นว่าเราไม่ได้ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเราต้องการช่วยลดค่าครองชีพลดค่าใช้จ่ายเขาแต่แน่นอนผลของไทยช่วยไทยพลัสมันก็จะช่วยพยุงกำลังซื้อ
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคาดว่าผลพลอยได้จากการช่วยพยุงกำลังซื้อในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือ GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้อีกประมาณร้อยละ 0.5 ถึง 0.6 เมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีโครงการช่วยเหลือปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมพิจารณาสนับสนุนการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในชลประทานลดการใช้น้ำมันเพื่อผ่านน้ำเข้าพื้นที่เกษตรนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะเรื่องน้ำมันสำหรับเกษตรกรที่จะต้องใช้สำหรับสูบน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรโดยจะเสนอรัฐบาลใช้งบประมาณภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทในส่วนของงบประมาณ200ล้านบาทที่จะนำมาเยียวยาบรรเทาผลกระทบเฉพาะหน้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการผ่านโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างด้านการชลประทานจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมาเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์มาเป็นพลังงานหลักสำหรับเครื่องสูบน้ำและไฟฟ้าสำหรับภาคการเกษตรซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการช่วยเหลือการลดต้นทุนการผลิตเกษตรกรแต่ในส่วนของรายละเอียดจะต้องมีการหาหรือเพิ่มเติมก่อนซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในไม่ช้าด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบหาแนวทางกำหนดให้อุปกรณ์โซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมยกระดับมาตรฐานคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบร้านจำหน่ายอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั่วประเทศ
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายสินค้าโซลาร์เซลล์ภายในศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่านายกรัฐมนตรีมอบหมายให้สคบลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนเนื่องจากโซลาร์เซลล์เป็นสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงหากไม่ได้มาตรฐาน านโดยเฉพาะช่วงที่ประชาชนหันมาใช้พลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าซึ่งหลังจากนี้สคบจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสภาองค์กรของผู้บริโภคเดินหน้าปูพรมตรวจสอบตลาดโซลาร์เซลล์ทั่วประเทศเพื่อกวาดล้างสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานออกจากตลาดและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในการใช้พลังงานสะอาดอย่างปลอดภัยยืนยันว่ารัฐบาลสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดแต่ต้องควบคู่ไปกับความปลอดภัยและความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค
8: ด้วยความห่วงใยค่ะต่อจากนี้เองทางสคบเองแล้วก็ร่วมกับทุกๆหน่วยงานเนี่ยเราก็จะได้บูรณาการกันแล้วก็ปูพรมตรวจสินค้าโซลาร์เซลล์นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็นสินค้าที่มันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้เราก็จะตรวจจนกว่าตลาดโซลาร์เซลล์เนี่ยจะเป็นตลาดที่เป็นพลังงานบริสุทธิ์นะคะที่มีความปลอดภัยแล้วก็ให้ความเป็นธรรมจริงๆนะคะรัฐบาลย้ำนะคะว่าเราสนับสนุนพลังงานบริสุทธิ์ประเทศไทยต้องเปลี่ยนถ่ายไปสู่พลังงานบริสุทธิ์แต่ว่าในท่ามกลางการใช้พลังงานบริสุทธิ์นั้นจะต้องมีความปลอดภัยแล้วก็มีความเป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนทุกท่านค่ะ
7: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่าสคบจะเร่งยกระดับมาตรฐานทางกฎหมายให้สินค้าโซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมฉลากเฉพาะรวมถึงผลักดันให้ธุรกิจรับติดตั้งโซลาร์เซลล์อยู่ภายใต้การควบคุมสัญญาเพื่อสร้างมาตรฐานและความเป็นธรรมให้ผู้บริโภคขณะเดียวกันสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมออยู่ระหว่างหารือเพื่อยกระดับมาตรฐานโซลาร์เซลล์ให้เป็นสินค้าที่ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกภาคบังคับพร้อมติด QR code ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยได้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรจัดงานวันพึ่งโลก World Bee Day 2026เชื่อมโยงเครือข่ายแมลงเศรษฐกิจไทยสู่เกษตรยั่งยืนและตลาดมูลค่าสูง
9: นางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันพึ่งโลก2026หรือ World Bee Day 2026ณศูนย์การค้าสยามพารากอนพร้อมกล่าวว่าเพื่อสร้างการรับรู้ถึงความสำคัญของผึ้งและแมลงช่วยผสมเกสรต่อระบบเกษตรและสิ่งแวดล้อมและขานรับนโยบายขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ที่กำหนดให้วันที่20พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันผึ้งโลกและขับเคลื่อนนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรในการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตสู่ตลาดคุณภาพภายใต้แนวคิดพึ่งเคียงคู่ผู้คนและโลกเพื่อความยั่งยืนร่วมกันโดยภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายอาทินิทรรศการสินค้าแมลงเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการอภิปรายหัวข้อแมลงเศรษฐกิจไทยโอกาสใหม่ของตลาดส่งออกกิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผึ้งและแมลงเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าการจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากผึ้งพันธุ์ผึ้งโพรงผึ้งชันโรงจิ้งหรีดและครั่งทางนี้ผู้ที่สนใจสามารถร่วมงาน World Bee Day 2026ได้จนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้ณ Nextopia ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพมหานครชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดโครงการส่งเสริม SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP คาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า15ล้านบาท
10: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าปัจจุบันไทยมีผู้ประกอบการ SME กว่า 3,280,000 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 99.5 ของวิสาหกิจทั้งหมดของประเทศอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการจำนวนมากยังมีข้อจำกัดด้านการแข่งขันและการต่อยอดมูลค่าสินค้าและบริการกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดตัวโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ไทยให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาโดยมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ซึ่งจะช่วยสร้างอัตลักษณ์ให้สินค้าเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายทั้งในประเทศและ

0: มาที่เรื่องการเมืองค่ะพรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามการออกเสียงประชามติเพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพร้อมด้วยส.ส.พรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุว่าการยื่นร่างครั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่มุ่งรับฟังเสียงและความต้องการของประชาชนซึ่งพรรคภูมิใจไทยเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256และเพิ่มเติมหมวด 15/1 เพื่อเปิดทางจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลการทำประชามติเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569ที่ประชาชนกว่า21ล้านเสียงเห็นชอบให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคการเมืองแรกที่ยื่นร่างดังกล่าวสะท้อนถึงความจริงใจและการรับฟังเสียงของประชาชนอย่างชัดเจนและยืนยันว่าพร้อมรับฟังข้อเสนอจากทุกพรรคการเมืองหากมีการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมเนื่องจากการพิจารณาขึ้นอยู่กับความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนพร้อมย้ำจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง
2: การที่เราได้มายื่นร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในวันนี้ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพรรคภูมิใจไทยที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของการรับฟังเสียงและความต้องการของพี่น้องประชาชนซึ่งในกรณีที่เกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากผลของประชามติเพราะฉะนั้นพรรคภูมิใจไทยจึงตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นพรรคแรกที่ได้ยื่นร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาต่อท่านประธานรัฐสภาในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้รับทราบถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจของพรรคภูมิใจไทยด้วยนะครับไม่วันนี้เราได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนนะครับว่าไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาใดๆและที่มาที่นี่ก็มาเพราะพี่น้องประชาชน
1: ด้านนายโสภณ สารัมย์ประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าหลังจากรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วจะดำเนินการบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณาตามขั้นตอนหากพรรคการเมืองอื่นจะยื่นร่างเพิ่มเติมสามารถยื่นเข้ามาเพื่อพิจารณาร่วมกันได้วาสนาตระเกตรายงาน
0: ล่าสุดพรรคการเมือง4พรรคเสนอยติด่วนด้วยวาจาให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหาแนวทางแก้ปัญหารถไฟชนรถโดยสารสาธารณะโดยเสนอให้เร่งแก้ไขปัญหาเชิงระบบยกระดับความปลอดภัยทางรางและเยียวยาผู้สูญเสียอย่างเหมาะสมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ที่ประชุมได้พิจารณายติด่วนซึ่งเสนอโดยส.ส.พรรคภูมิใจไทยพรรคประชาชนพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์เพื่อเสนอแนวทางป้องกันอุบัติเหตุซ้ำและปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยระบบขนส่งทางรางในเขตเมืองนายนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความสูญเสียร้ายแรงเกินกว่าจะยอมรับได้จึงต้องยกระดับความปลอดภัยทางรางพร้อมย้ำว่ารัฐควรเยียวยาผู้สูญเสียอย่างสมเหตุสมผลด้านนายเสกสิทธิ์แย้มสงวนศักดิ์ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนเห็นว่าต้องแก้ปัญหาเชิงระบบทั้งการบังคับใช้กฎหมายการจัดการจราจรและการเชื่อมโยงระบบรางกับถนนให้สอดคล้องกันขณะที่นางมณพรเจริญศรีส.ส.นครพนมพรรคเพื่อไทยเสนอให้ลดความเสี่ยงทั้งระบบใช้กล้อง AI ตรวจจับรถที่จอดค้างกีดขวางบนรางรถไฟปรับระบบไฟจราจรและศึกษาการสร้างทางลอดหรือทางข้ามพร้อมเรียกร้องให้เปิดเผยผลการสอบสวนส่วนนายสกลทีพัทยกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าอุบัติเหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำหลายครั้งแต่ปัญหาหลักยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังจึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการทั้งระบบเพื่อป้องกันความสูญเสียในอนาคตทั้งนี้การอภิปรายของส.ส.ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสะท้อนช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของระบบคมนาคมซึ่งเกิดขึ้นซ้ำหลายครั้งโดยเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทบทวนมาตรการป้องกันอุบัติเหตุและกำหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาล141แห่งจาก77จังหวัดดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวัง

0: ื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศย้อนหลัง10ปีตั้งแต่พ.ศ. 2558ถึง2568พบว่าเชื้อ Acinetobacter Calcisticus Bumanii Complex มีอัตราการดื้อยากลุ่ม Carbapenem ซึ่งเป็นยาต้านจุลชีพทางเลือกสุดท้ายอัตราดื้อยาสูงกว่า70%และยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยาชนิดนี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะไม่มียาในการรักษาขอเน้นย้ำประชาชนหรือผู้ป่วยควรกินยาปฏิชีวนะให้ครบตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดแม้อาการจะดีขึ้นแล้วรวมทั้งห้ามซื้อยาปฏิชีวนะกินเองห้ามหยุดยาเองและห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นเด็ดขาดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเข้าร่วมการประชุมสุดยอดที่มหาศาลาประชาชนของจีนในวันนี้เนื่องในโอกาสที่ผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการโดยประธานาธิบดีสีระบุว่าจีนและรัสเซียควรให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ระยะยาวและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลโลกที่ยุติธรรมและมีเหตุผลมากขึ้นพร้อมย้ำว่าการที่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและรัสเซียมาถึงระดับนี้ได้เนื่องจากทั้งสองประเทศกระชับความไว้วางใจและความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าความเป็นหุ้นส่วนอย่างรอบด้านและความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างรัสเซียและจีนในยุคใหม่นี้ถือเป็นตัวอย่างสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในโลกยุคใหม่พร้อมกันนี้ยังเชิญประธานาธิบดีสีเดินทางเยือนรัสเซียในปีหน้าสมาชิกสหภาพแรงงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้ราว 48,000 คนเตรียมหยุดงานประท้วงในวันพรุ่งนี้หลังความพยายามบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับโบนัสระหว่างสหภาพแรงงานกับฝ่ายบริหารของบริษัทประสบความล้มเหลวนายชเวซึงโฮผู้นำสหภาพแรงงานระบุว่าการหยุดงานประท้วงเป็นเวลา18วันจะเริ่มขึ้นเนื่องจากฝ่ายบริหารยังคงไม่ยอมรับประเด็นสำคัญในการเจรจาที่รัฐบาลเกาหลีใต้ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยขณะที่บริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ระบุว่าเหตุผลที่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้เนื่องจากการยอมรับข้อเรียกร้องที่มากเกินไปของสหภาพแรงงานจะเป็นการบ่อนทำลายหลักการบริหารจัดการของบริษัททั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาคการส่งออกของเกาหลีใต้โดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งซัมซุงเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดและการหยุดงานประท้วงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจเกาหลีใต้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่16ในช่วงวันที่20ถึง21พฤษภาคมนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามและนครราชสีมาโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีและชัยภูมิอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีและสิงห์บุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 26-30 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:20 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 17:12 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร23เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 น
2: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
3: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
2: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
3: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
2: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
5: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิต วันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ตาขาคุณยายขาศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
8: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
10: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
9: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
9: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
16: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
18: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง20:00 น.นะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันวันนี้เรื่องราวที่ยังคงจะมาพูดกันก็คือเรื่องราวข้องการพยากรณ์อากาศนะคะเพราะว่ายังคงมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเรื่องข้องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็คือลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะคะซึ่งออกมาเป็นฉบับที่16แล้วนะคะซึ่งจะมีผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงวันที่21พฤษภาคม2569นี้ค่ะซึ่งในช่วงวันที่20-21ก็คือวันนี้กับต่อเช้าเนี่ยประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหมากหนักมากนะคะบางพื้นดินในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนประเทศไทยประกอบกับมีย่อมความกดอากาศต่ํานะคะปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวค่ะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาปลายทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันนะคะและก็อ่าวไทยเนี่ยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปนะคะคือจะมีคลื่นสูงนะคะ2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นจะสูงมากกว่า3 เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปแล้วก็อ่าวไทยตอนบนค่ะจะมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรนะคะก็ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยนะคะจึงขอให้ประชาชนค่ะติดตามประกาศนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะที่ www.tmd.go.th นะคะหรือว่าสายด่วน1182ตลอด24 ชั่วโมงนะคะประกาศฉบับต่อไปจะออกต่อเช้าตอนหัวรุ่งนะคะคุณผู้ฟังค่ะฝนก็ตกหนักกันมาหลายวันแล้วนะคะก็มีเรื่องราวของนักท่องเที่ยวนะคะที่ออกไปพายเรือคายักนะคะที่ของจังหวัดกระบี่ค่ะก็มีนักท่องเที่ยวเอาไปพายเรือคายักที่บริเวณอ่าวไรเล่นะคะก็ปรากฏว่าต้องประสบกับเรื่องราวคล้องคลื่นลมในทะเลนะคะพัดนะคะก็ทําให้มีผู้เสียชีวิต1 รายด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะตรงไหนที่ก็มีการปักธงแดงนะคะเริ่มมีการออกมาเตือนนี่ก็อย่าออกไปในท้องทะเลนะคะค่อนข้างอันตรายนะคุณผู้ฟังนะเอาล่ะค่ะในช่วงนี้ค่ะเราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

จะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไหร่ก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงเป็นส

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
3: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงนี้ก็เรื่องราวของสภาวะอากาศก็ย้ายทุกท่านเนี่ยได้ติดตามข่าวสั้นกันอยู่เรื่อยๆนะคะวันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวทกระบี่จักลาคุณผู้ฟังไปด้วยเพลงเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาณศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเขตสาทรกรุงเทพมหานครรองนายกรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและกระจายการถือครองที่ดินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเมรัชนกอินทนนท์ทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2ของการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตโดยวันที่20พฤษภาคม2569ตรงกับวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในโอกาสวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวติมอร์เลสเตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตได้พัฒนาก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจยิ่งความร่วมมือที่มีระหว่างกันทั้งระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนได้เจริญงอกงามมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านการค้าการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการในด้านการเกษตรการศึกษาและสาธารณสุขข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นและแสวงหาความร่วมมือที่มีศักยภาพด้านอื่นๆเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการในภายภาคหน้าพระบรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:11 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาณศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเขตสาทรกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายวิชิตชินวงศ์วรกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงและคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าอาคารศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลจบแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้รองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงและนางสิริกุลโอภาสวงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายศักดิ์กอแสงเรืองรองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงกราบบังคมทูลรายงานการจัดสร้างอาคารศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นพิธีทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคารศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยาง จากนั้นเสด็จเข้าอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงยกขาวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายวิเชียรเตชะไพบูลย์ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงเฝ้าทูลองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเสร็จแล้วนายวิสิทธิ์ลิ้มประณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงกราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการะคุณและผู้บริจาคเงินสมทบทุนการก่อสร้างอาคารเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาแล้วทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์ในโอกาสนี้พระมหาคณาจารย์จีนธรรมวัชิราจารย์เจ้าคุณเย็นอีเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเจ้าอาวาสวัดโพเย็นถวายเทพซิ่วเทพอายุวัฒนะเนื้อไม้กฤษณาแกะสลักแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระคณาจารย์จีนธรรมวัชิรานุวัฒน์เจ้าคุณเย็นงี้รองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาสเล็งเนื้อยี่ถวายพระกวนอิมโพธิสัตว์เนื้อไม้กฤษณาแกะสลักแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณที่ปลูกต้นไม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปลูกต้นสนฉัตรไว้เป็นที่ระลึกเสร็จแล้วคณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายองค์หลวงปู่ใต้หงใต้ฮงกงหินหยกขาวแกะสลักและพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์กวนอิมหินหยกขาวแกะสลักแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับมูลนิธิป่อเต็กตึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวตามแบบสถาปัตยกรรมจีนตอนใต้ของสกุลช่างแต้จิ๋วบนเนื้อที่4ไร่17ตารางวาติดกับสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาแบ่งเป็นอาคารศาลเจ้าและอาคารอเนกประสงค์เพื่อเฉลิมพระสมเด็จพระอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และเนื่องในโอกาสที่มูลนิธิป่อเต็กตึงก่อตั้งครบ110ปีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่ออาคารว่าศาลเจ้าใต้ฮงกงยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาอันมีความหมายว่าศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ไปประดิษฐานณศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเพื่อความเป็นสิริมงคลและแสดงถึงความจงรักภักดีของชาวไทยเชื้อสายจีนและประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าในวันเดียวกันนี้เวลา 18:26 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีนำหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่จบข่าวในพระราชสำนัก
1: มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดราษฎร์5แห่งขึ้นเป็นพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569
2: เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดราชจำนวน5วัดเป็นพระอารามหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ประกอบด้วยวัดอโศการามอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการในฐานะศูนย์กลางแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของจังหวัดสมุทรปราการและภาคกลางและต้นแบบด้านกรรมฐานศึกษาวัดพระธาตุลำปางหลวงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระธาตุลำปางหลวงและพระแก้วดอนเต้าเจดีย์สถานและปูชนียวัตถุสำคัญของประเทศเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ภาคเหนือวัดป่าแสงอรุณอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นศูนย์กลางการศึกษาของคณะสงฆ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโคอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาพระอารามโบราณที่ประดิษฐานพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์ในบริเวณคาบสมุทรสถิงพระมีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระธรรมวินัยการศึกษาและขนบธรรมเนียมประเพณีในภาคใต้วสาระโคดมอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสกประดิษฐานบนหน้าบันเป็นพระอารามที่ประดิษฐานพระพุทธชินวรมุนีจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจทั้งนี้การยกพระอารามทำค่าแห่งขึ้นเป็นพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลสมัยแห่งพระชนมพรรษานับเป็นศรีสุภาพนิมิตในการสืบสานพระราชปณิธานและพระราชกุศลธรรมจริยาธรรมราชินีมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7วาระครบ100ปีและจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพร้อมกันทั่วประเทศ22พฤษภาคมนี
3: ้นายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีได้มีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในและต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้เตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติในส่วนภูมิภาคอย่างสมพระเกียรติเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีกำหนดระยะเวลาจัดงานตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2570ทั้งนี้กำหนดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569เวลา7นาฬิกาณบริเวณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่จังหวัดเห็นเหมาะสมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีกระทรวงมหาดไทยจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศร่วมพิธีทำบุญตักบาตรตามวันเวลาและสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดโดยแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพโทนสีขาวหรือสีครีมไว้ทุกข์เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกันฉนันชิดาฝังทองรายงาน
1: ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงจังหวัดราชบุรี
4: ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนาชัยองคมนตรีและประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงจังหวัดราชบุรีโอกาสนี้องคมนตรีได้ร่วมรับมอบตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้ายจากนายอู่ชื่ออู่อัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยพร้อมทั้งมอบถุงพระราชทานเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงเป็นโรงพยาบาลขนาด60เตียงที่น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการให้บริการประชาชนจนได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดยปัจจุบันโดดเด่นด้วยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพไร้รอยต่อ2โมเดลสำคัญคือแก้มอ้นโมเดลซึ่งเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนในชุมชนมาร่วมกันดูแลและ

0: ระดับดีเยี่ยมประจำปี2568นฤมลอุดมพรรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและกระจายการถือครองที่ดินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
2: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเป็นประธานเปิดงานสัมมนาในโอกาสครบรอบ5ปีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคทช5ปีสคทชสร้างความมั่นคงด้านที่ดินสู่โอกาสทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมกล่าวชื่นชมสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและระดับท้องที่ท้องถิ่นที่ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศจนเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการขับเคลื่อนนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนควบคู่กับการแก้ปัญหาการซ้อนทับของแนวเขตที่ดินของรัฐและการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่าและสมดุลโดยให้เร่งจัดสรรที่ดินทำกินควบคู่กับการสร้างงานสร้างอาชีพให้ชุมชนเพื่อลดการบุกรุกและรักษาป่าและให้จัดทำผังเมืองที่สนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามศักยภาพและทรัพยากรในพื้นที่และบังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนทั้งนี้ขอให้สคทช.ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมุ่งสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานระดับพื้นที่เพื่อให้เกิดเอกภาพของการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินให้บรรลุเป้าหมายการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมภายใต้เส้นแนวเขตที่ดินของรัฐที่เป็นหนึ่งเดียวตามแนวคิด1พื้นที่1หน่วยงานรับผิดชอบเพื่อลดและขจัดข้อพิพาทด้านที่ดิน
3: และรัฐบาลเองก็พยายามที่จะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพราะที่ผ่านมานี่ที่ดินมันอยู่หลายหน่วยงานด้วยกันที่เห็นชัดเจนน่าจะอยู่ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่คืออยู่ในที่ป่าต่อไปนี้เรื่องการจัดที่ดินทั้งหลายควรจะต้องมอบหมายให้หน่วยงานกลางหน่วยงานเดียวในการที่จะบูรณาการในการดำเนินการเพื่อให้ที่ดินที่เป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนทั้งหลายเนี่ยนะครับที่ทุกคนเรียกร้องสิทธิ์เนี่ยนะครับได้มีสิทธิ์ที่ที่ตามกฎหมายที่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง
2: ด้านนางชยานันท์ภักดีจิตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติกล่าวว่าปัญหาด้านที่ดินของประเทศไทยเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของความขัดแย้งความเหลื่อมล้ำและความไม่แน่นอนในการดำรงชีวิตของประชาชนรวมถึงปัญหาการทับซ้อนของแนวเขตที่ดินของรัฐที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงพาณิชย์ของจีนออกแถลงการที่ระบุว่าจีนจะร่วมมือกับสหรัฐในการลดภาษีศุลกากรมูลค่ากว่า 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและหวังว่าสหรัฐจะเคารพในพันธสัญญาที่ให้ไว้ระหว่างการเจรจาครั้งล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐขยายระยะเวลาของข้อตกลงทางการค้าปี2568กระทรวงพาณิชย์ของจีนยังกล่าวเพิ่มเติมว่าจีนจะคืนสถานะการลงทะเบียนให้แก่ผู้ส่งออกเนื้อวัวของสหรัฐบางรายหลังระงับการจดทะเบียนเมื่อปีที่แล้วซึ่งความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอยู่ในระดับสูง ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสร็จสิ้นภารกิจเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะหารือเกี่ยวกับกรอบข้อตกลงสำหรับการลดภาษีศุลกากรแบบต่างตอบ

0: แทนกันสำหรับสินค้าที่มีขนาดมูลค่าเท่ากันกระทรวงธุรกิจและการค้าของอังกฤษเปิดเผยว่าอังกฤษผ่อนปลนมาตรการคว่ำบาตรการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินและน้ำมันดีเซลของรัสเซียที่ผ่านการกลั่นนอกประเทศอาทิอินเดียเป็นการชั่วคราวโดยเริ่มบังคับใช้ในวันนี้นอกจากนี้ยังออกใบอนุญาตชั่วคราวสำหรับการผ่อนปลนมาตรการคว่ำบาตรสำหรับก๊าซธรรมชาติเหลวที่มาจากโรงงานบางแห่งในรัสเซียด้วยด้านนายแดนทอมลิสันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษระบุว่าการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวถือเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของชาติเนื่องจากผลกระทบจากสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐขยายระยะเวลาผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรสำหรับเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียที่ตกค้างอยู่ระหว่างการขนส่งทางทะเลท่ามกลางปริมาณน้ำมันทั่วโลกที่ลดลงและราคาที่พุ่งสูงขึ้นสถานีโทรทัศน์ CGTN ของทางการจีนรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทางตอนกลางและตอนใต้ของจีนนับตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย22รายและสูญหายราว20รายขณะที่ปริมาณน้ำฝนสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์จนส่งผลให้โรงเรียนระงับการเรียนการสอนและภาคธุรกิจต้องปิดทำการขณะเดียวกันทางการจีนยังจัดสรรเงินช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติจำนวน150ล้านหยวนหรือประมาณ724ล้านบาทสำหรับมณฑลที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดทั้งจากกรณีที่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์เตือนว่าความรุนแรงและความถี่ของสภาพอากาศสุดขั้วทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นจากภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งจีนถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในโลกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการมาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ2ของรายการโชว์ฟอร์มอดีตแชมป์2สมัยไล่ต้อนเอาชนะนีคาเด็กดินดาอมาตยาปราติวีจากอินโดนีเซียไป2ต่อ0เกม 21-16 และ 21-16 ทะลุเข้ารอบ2ไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างบัลแกเรียและตุรกีขณะที่ประเภทหญิงคู่ออนนิชาชวสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์เอาชนะคาโฮโอซาวะกับไมทานาเบะจากญี่ปุ่นไป2ต่อ0เกม 21-17 และ 21-19 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับคู่จากสหรัฐส่วนชายคู่พีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมภคพลธีระรัศกุลพ่ายให้กับดาเนียลลุนการ์ดกับแม็กเวสเตอร์การ์ดจากเดนมาร์ก0ต่อ2เกม 17-21และ14-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกมักซิมคอร์ดอนสกี้หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมโปโลน้ำทีมชาติไทยเปิดเผยว่า2นักกีฬาโปโลน้ำสาวทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมคือพันธิลาอาสายุทธกับรักษินาเรืองทรัพย์ไพศาลที่เล่นลีกอาชีพอยู่ที่สโมสรอาโปเอลโยกเนียมสโมสรโปโลน้ำชั้นนำของประเทศอิสราเอลโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมช่วยให้ต้นสังกัดคว้าแชมป์อิสราเอลครับโดยความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์นี้เป็นครั้งแรกที่นักกีฬาไทยสามารถคว้าแชมป์ระดับประเทศในต่างแดนได้ในระดับสูงทั้งยังเป็นความภาคภูมิใจของสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยอีกด้วยทั้งนี้ประสบการณ์จากการแข่งขันในลีกอิสราเอลอิสราเอลครับและการแข่งขันระดับยุโรปจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้พันธิลาและรักซินาเป็นผู้เล่นที่มีบทบาทสำคัญต่อทีมชาติไทยในศึกเอเชียนเกมต่อไปนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ดำเนินการเจรจากับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเพื่อขอต่อรองราคาค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถชี้แจงและตอบข้อกังวลของประชาชนได้อาจจำเป็นต้องยุติโครงการดังกล่าวทั้งนี้เบื้องต้นฟีฟ่าได้แจ้งว่าอาจสามารถปรับลดราคาได้เพียงเล็กน้อยซึ่งยังต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้งนางสาวสุภมาศกล่าวเพิ่มเติมว่าเงื่อนไขการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้แตกต่างจากเมื่อ4ปีก่อนโดยมีการแข่งขันในช่วงเวลา3นาฬิกา5นาฬิกาและ9นาฬิกาส่งผลให้ร้านค้าร้านอาหาร และสถานประกอบการประเภทผับบาร์ไม่สามารถเปิดให้บริการเพื่อสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตามปกติทำให้ภาคเอกชนและผู้สนับสนุนทางการตลาดไม่เข้ามาร่วมสนับสนุนงบประมาณเช่นที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินในการดำเนินการดังกล่าวตามที่นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำไว้พร้อมระบุว่าการใช้จ่ายทุกด้านจำเป็นต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเป็นสำคัญทีมชาติโปรตุเกสประกาศรายชื่อ27ขุนพลชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนำโดยคริสเตียโนโรนัลโดซุปเปอร์สตาร์วัย41ปีของอันนาเซอร์ทำให้เขาได้ไปลุยศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถึง6ครั้งติดต่อกันนับตั้งแต่ครั้งแรกในปี2006นอกจากนี้ยังมีชื่อของรูเบนดีอาร์ตกองหลังจากแมนเชสเตอร์ซิตี้และชูอัลเนเวสดาวรุ่งจากปารีสแซงต์แชร์แมงสำหรับโปรแกรมแข่งขันของโปรตุเกสในรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายอยู่กลุ่ม K เริ่มด้วยการเจอดีอาร์คองโกก่อนจะไปพบกับอุซเบกิสถานและปิดท้ายด้วยการเจอโคลอมเบียขณะที่ทีมชาติอิรักได้ประกาศรายชื่อ34ผู้เล่นชุดบินเก็บตัวที่ประเทศสเปนก่อนลุยศึกฟุตบอลโลก2026ซึ่งมีชื่อของเรบินซูลาก้ากองหลังวัย34ปีจากการท่าเรือ FC ติดทีมชุดดังกล่าวด้วยโดยทีมชาติอิรักจะมีแมตช์อุ่นเครื่องกับอันดอร่าและสเปนก่อนจะตัดตัวนักเตะ26คนสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลโลกต่อไปซึ่งหากซูลาก้ามีชื่อติดทีมชุดสุดท้ายของอิรักจะกลายเป็นนักเตะที่กำลังค้าแข่งอยู่ในไทยลีกคนแรกที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอย่างเป็นทางการทั้งนี้ทีมชาติอิรักมีโปรแกรมการแข่งขันอยู่ในสายไอร่วมกับฝรั่งเศสเซเนกัลและนอร์เวย์ผานิชคาดนาครายงาน
2: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
3: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
2: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
3: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
2: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
4: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
0: ต่อไปรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
5: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกขึ้นไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะมาทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราด้วยของของเราเนี่ยมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไปได้อะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเรานั้นมีไหมได้ไปไหมของเรานั้นได้ไปด้วยหรือเปล่านี่คือเราไม่คิดดูไอ้ความเป็นจริงในจังหวะตัวเราจะว่าของเราสักวันใดก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียงไอ้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหม
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะพบกันในค่ำคืนวันพุธนี้ช่วงเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเช่นเคยนะคะในค่ำคืนนี้ก็ได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะหลายท่านสงสัยว่าทำไมถึงใช้ชื่อว่าพานแว่นฟ้านะคะพานแว่นฟ้านะคะก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศลักษณะของพานแว่นฟ้าค่ะจะเป็นพาน2ใบนะคะที่วางซ้อนกันพานด้านบนจะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนอยู่บนพานใบล่างซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าค่ะสำหรับการประกวดรางวัลพานแว่นฟ้านะคะเป็นการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดพื้นที่ให้กับประชาชนค่ะได้ใช้สิทธิเสรีภาพถ่ายทอดความคิดมุมมองเรื่องราวงานเขียนค่ะสร้างสรรค์วรรณกรรมการเมืองให้อยู่คู่กับสังคมไทยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในสังคมไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อตอนว่าการเคลื่อนที่ของกระดูกผีโดยอภิวัฒน์พงษ์สุระและบันทึกเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

วนจะเย็นย่ำค่ำคล้อยอาทิตย์อัสดงหลบหลู่แสงท้องฟ้าหม่นมัวซัวทั่วบริเวณตกอยู่ในความสลัวลางอย่างกระทันหันเมื่อเมฆสีดำอมเทาเคลื่อนตัวลอยมาบดบังฟ้าแลบแปลบปราบอยู่ในหมู่เมฆสายฟ้าสีม่วงแก่กำสว่างวาบขึ้นเป็นเส้นเป็นสายฉวัดเฉวียนไร้ทิศทางเหมือนรากต้นไม้ลมกระโชกโยกไหวต้นไม้ใบหญ้าลู่ตามแรงลมเศษใบไม้แห้งปลิวว่อนฝุ่นฟุ้งกระจายมีความเย็นเยียบยังแปลกประหลาดเข้าห่อคลุมผมทราบข่าวจากชาวบ้านหลังจากที่วัตถุโบราณหลายชิ้นถูกขุดนำไปขายแล้วผลจากการขุดบ่อเลี้ยงปลาทำให้พบวัตถุโบราณโดยบังเอิญพบเศษซากเครื่องปั้นดินเผาด้วยชามรำไหผมรีบเข้ามาสำรวจทันทีเป็นไปได้ว่าลึกลงไปใต้ดินอาจจะมีขุมทรัพย์บางอย่างซ่อนอยู่อาจจะมีการค้นพบวัตถุโบราณที่ถูกกลบฝังมาหลายศตวรรษเพราะว่าเมื่อกางแผนที่ออกแล้วลองวิเคราะห์ดูบริเวณนี้เคยอยู่ใกล้กับแหล่งอารยธรรมโบราณมาก่อนไม่แน่ว่าประวัติศาสตร์หน้าใหม่กำลังรอนักโบราณคดีอย่างพวกเราอยู่คณะทำงานของเราราว10ชีวิตเดินทางขึ้นเขาลงห้วยมาตลอดทั้งวันมาถึงหมู่บ้านไกลปืนเที่ยงก็จวนเจียนจะมืดค่ำอยู่รำรอพวกเราอยู่ในสภาพอิดโรยเต็มทีผู้ใหญ่บ้านรับรู้การมาถึงของพวกเราพร้อมกระเป๋าประกาศออกเสียงตามสายเรียกลูกบ้านให้มาต้อนรับขับสู้ค่อยๆไหลรวมกันมาทีละคนสองคนจนกลายเป็นคนกลุ่มใหญ่ปั่นจักรยานมากระเตงลูกแนบเอวมาแบกจอบแบกเสียมเพิ่งกลับมาจากทำไร่ไถนาก็มีสายตาของชาวบ้านที่มองมาคล้ายกำลังมองดูตัวประหลาดผู้ใหญ่บ้านผอมบักโกรกผมสีดอกเล่าผ้าขาวม้าเคียนเอวเดินนำหน้าพาไปยังที่พักกลิ่นหอมแป้งเย็นโชยออกมาจากตัวแกอาจารย์นอนได้ใช่ไหมผู้ใหญ่บ้านถามชี้ไปทางอุโบสถเก่าแก่ตั้งอยู่อย่างเอกาโดดเดี่ยวอยู่ในวงล้อมของต้นโพได้ครับผู้ใหญ่ได้ครับผมตอบในฐานะหัวหน้าคณะสำรวจนักศึกษาที่ติดสอยห้อยตามมาด้วยเหลียวมองหน้ากันเลิกลักมันฉุกละหุกไปหน่อยผมเลยไม่ได้ตะเตรียมอะไรไว้ประมาณเรื่องนั้นผมก็ใจครับผู้ใหญ่สบายใจได้เขาพยักหน้ายิ้มน้อยๆแล้วก็ออกเดินมุ่งหน้าไปยังอุโบสถผมออกเดินตามเสียงประตูดังเอี๊ยดอาร์ตลากยาวไปราวกับไม่มีที่สิ้นสุดกลิ่นชวนคลื่นเหียนโชยออกมาจนต้องเบือนหน้าหนีข้างในมืดตื้อจนมองไม่เห็นอะไรแม้ว่าจะพยายามเพ่งสายตาแล้วก็ตามผู้ใหญ่บ้านควานหาสวิตช์ไฟข้างผนังกรำหน้าคลำหลังอยู่นานจึงเจอไฟบนเพดานติดๆ ดับๆวิบวิบวับวับก่อนจะสว่างขึ้นมีพระอยู่รูปหนึ่งหลวงปู่ขาวอยู่กุฏิทางโน้นคนพูดชี้เข้าไปทางราวป่ามองเห็นกุฏิไม้หลังเล็กๆซ่อนอยู่ในสุมทุมพุ่มพลึกผมจะแวะไปบอกท่านให้วัดวาไม่มีคนดูแลสภาพก็อย่างที่อาจารย์เห็นครับผู้ใหญ่ไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวผมสั่งให้ลูกน้องปัดกวาดเอาเราคนในเมืองก็จริงแต่ออกทำงานภาคสนามบ่อยนอนกลางดินกินกลางทรายชินซะแล้วผมหันไปสั่งทุกคนให้ช่วยกันทำความสะอาดช่วยกันคนละไม้คนละมือว่าแต่พรุ่งนี้อาจารย์จะให้ผมมาหากี่โมงกี่ยามครับผู้ใหญ่บ้านถามเอาที่ผู้ใหญ่สะดวกก็แล้วกันแต่ใจจริงสักสองสามโมงเช้าอย่าให้เกินนั้นก็ดีผมกลัวว่าชาวบ้านเนี่ยจะเข้าไปวุ่นวายกับวัตถุโบราณผมบอกความต้องการได้ครับอาจารย์แกพงกหัวรับคำถ้าไม่มีอะไรแล้วถ้าอย่างนั้นผมขอตัวไปบอกกล่าวหลวงปู่ขาวซะหน่อยผมยกมือไหว้ขอบคุณแกไหว้ตอบเข้ามาตบไหล่ผมเบาๆสวมรองเท้าคีบดาวเทียมแล้วก็เดินหายไปบนทางเดินเล็กๆที่ทอดยาวไปทางกุฏิ

ฝนพรั่งพรำเป็นม่านบางๆตอนที่คณะทำงานกำลังนั่งล้อมวงลงมือกินอาหารกระป๋องมีเสียงพูดคุยกันเบาๆสลับกับเสียงหัวเราะที่นานๆครั้งจะดังขึ้นฝนเทกระหน่ำลงมาสายฝนกักบริเวณทุกคนเอาไว้และก็ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดง่ายๆยิ่งดึกอากาศยิ่งเย็นหลายคนเลิกคิดถึงเรื่องการอาบน้ำยื่นมือออกไปรองรับเอาหยาดน้ำจากชายคาล้างหน้าล้างตาปะพรมตามเนื้อตัวไฟบนเพดานดับพรึบมืดสนิทแสงจากไฟฉายโผล่ขึ้นที่ตรงนั้นตรงนี้ก่อนที่จะมารวมตัวกันเป็นจุดเดียวเทียนทุกเล่มถูกลมที่ประสานมากับความชื้นพัดดับสนิทไฟดับเหมือนเป็นสัญญาณที่ทุกคนเข้านอนผมอาจารย์ท่านอื่นแล้วก็นักศึกษาใช้เครื่องหลังต่างหมอนนอนกองรวมกันความเหนื่อยล้าตลอดทั้งวันเหตุกล่อมให้ทุกคนหลับไหลเมื่อหัวถึงหมอน

ย่ำรุ่งตีนฟ้าเปิดเสียงไก่ก่งคอขันขันหลวงปู่ขาวปรากฏตัวพร้อมกับแสงเรืองรองอบอุ่นในยามเช้าสองมืออุ้มบาทก้าวเท้าเนิบๆตรงมาทางอุโบสถผมเข้าไปนมัสการเล่าถึงการมาทำงานให้ท่านรับฟังคร่าวๆท่านถามไถ่สารทุกข์สุขดิบแล้วก็เดินหายออกไปทางหน้าประตูวัด

ราวๆ2 โมงเช้าผู้ใหญ่บ้านมาตามนัดหมายโบกมือส่งยิ้มมาให้แต่ไกลคณะทำงานของเราเตรียมตัวรอท่าอยู่ก่อนแล้วพร้อมเครื่องไม้เครื่องมือและก็อุปกรณ์สนามบนพื้นดินเฉิดแฉะเจิ่งนองไปด้วยน้ำต้นไม้สองข้างทางแตกยอดอ่อนเขียวขจีตื่นขึ้นมารับรู้การมาถึงของหยาดน้ำฝนเมื่อเดินตัดถนนผ่านกลางหมู่บ้านออกมาเข้าสู่ถนนดินแดงไม่ไกลจากที่พักมากนักเดินเท้าราวๆ20 นาทีก็มาถึงจุดหมายตรงหน้าของเรามีเครื่องปั้นดินเผาและวัตถุโบราณหลายชนิดโผล่พ้นดินหมาดชื้นขึ้นมาให้เห็นแตกหักบิดเบี้ยวไม่ได้รูปมีรอยของรถตักดินเป็นทางยาวมีรอยของรถไถปรากฏไปทั่วก่อนหน้าผมจะมาถึงมีคนมาขุดไปกี่มากน้อยแล้วผู้ใหญ่ผมถามผู้ใหญ่แกหันหน้ามาหาผมพร้อมกับเกาหัวแกลกๆก็พอสมควรเลยอาจารย์ผมห้ามแล้วก็ไม่มีใครฟังแกชี้ให้ดูป้ายที่ปักไว้อาจารย์ดูโน่นสิมันเขียนว่าห้ามเข้ามาขุดหาของเก่าเด็ดขาดอะไรเทือกนั้นแล้วมีใครฟังไหมล่ะผมรุกไล่ถามไม่มีแกตอบสั้นๆห้วนๆผู้ใหญ่ก็รู้ว่ามันเป็นสมบัติชาติเป็นของล้ำค่าผมเหน็บเข้าให้เบาๆผู้ใหญ่บ้านถอนใจเฮือกใส่หน้าแบบหมดอะไรผมถามถึงสภาพพื้นที่ให้รู้คร่าวๆถึงสภาพภูมิประเทศเพื่อจะได้วางแผนทำการขุดสำรวจเพิงพักถูกสร้างขึ้นมาอย่างลวกๆทุกคนต่างทำหน้าที่ของตนเองอย่างแข็งขันเป็นมดงานชั้นดีปักเขตแดนไว้ไม่ให้บุคคลภายนอกผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาวุ่นวายผมจัดแต่งขันห้านำดอกไม้ธูปเทียนจุดบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางตามความเชื่อที่เคยทำชาวบ้านชาวช่องที่ผ่านไปผ่านมาต่างก็มาชะเง้อชะแงะดูการทำงานของเรามองหน้ามองหลังขมวดคิ้วพูดคุยกัน2-3 คำอย่างแกนๆแล้วก็เดินจากไปผมจำได้ว่าคณะทำงานขุดตั้งแต่เช้าจรดเย็นมีเสียงร้องอย่างตื่นเต้นของนักศึกษาคนหนึ่งเขาพบกับวัตถุที่น่าสนใจบางอย่างเข้าอาจารย์ครับรบกวนมาดูทางนี้หน่อยครับเขากวักมือเรียกตื่นเต้นจนตัวแทบจะลอยขึ้นจากพื้นมันเป็นการออกภาคสนามครั้งแรกของเขาผมจินตนาการถึงการวางตัวอย่างอิเล็กเขกขาของวัตถุที่อยู่ใต้ดินลงมือขุดเองอย่างเบามือพอขุดลึกลงไปมันเริ่มปรากฏเป็นรูปนูนๆขึ้นเรื่อยๆผมต้องระมัดระวังไม่ให้วัตถุที่อยู่ใต้ดินเสียหายใช้แปลงชนิดขนแข็งค่อยๆปัดเอาดินออกทีละนิดทีละนิดหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นแปลงขนอ่อนทุกคนหันมายิ้มให้กันโดยไม่ได้นัดหมายความหวังของเราไม่สูญเปล่ามันมีอยู่จริงๆวัตถุโบราณที่ยังไม่ทราบที่มาที่ไปชิ้นแรกเป็นภาชนะดินเผาสภาพผุกร่อนมีรอยแตกแต่ยังถือว่าอยู่ในสภาพดีพอสมควรทุกคนเข้ามามุงดูและก็ออกความเห็นกันไปต่างๆนานาผมต้องอดทนแล้วก็ใช้ความพยายามอย่างสูงตอนที่ค่อยแซะลงไปขุดลงไปทุกคนตกตะลึงกับกระดูกขาวโพลนที่มีอยู่เกลื่อนมีโครงกระดูกชุดหนึ่งที่มีความสมบูรณ์มากเป็นรูปเป็นร่างคล้ายคนไม่มีเนื้อหนังมังสากำลังนอนหงายมีลูกปัดหลากสีประดับประดาศพผู้ตายผมเองครับอาจารย์ปล่อยให้เป็นหน้าที่คนหนุ่มอาจารย์อนันต์บอกเขาจบจากต่างประเทศใหม่หมาดสอบมาเป็นอาจารย์ได้ไม่นานเอานักศึกษาชายไว้กับผมสักคน2 คนพอได้ช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาผมจัดแจงให้ตามที่ขอแล้วผมจะให้คนเอากับข้าวกับปลามาให้นะอนันต์โชคดีพรุ่งนี้เจอกันครับอาจารย์วางใจได้เขารับคำผมยืนมองอยู่ปากหลุมกลัวก็แต่ฝนจะเทลงมาตกหนักสักครั้งคงจมใต้น้ำทั้งหมดกลายเป็นงานยากคืนนั้นผมรู้สึกนอนไม่หลับพลิกตัวกระวนกระวายภาพโครงกระดูกและวัตถุโบราณทุกชิ้นยังติดอยู่ใน2 ตาอยากให้ถึงพรุ่งนี้เช้าใจจะขาดเพื่อจะได้ทำการสำรวจต่อไปมองออกไปนอกหน้าต่าง
มีเพียงความมืดยุงบินว่อนอยู่รอบมุ้งมีเสียงกรนเป็นครั้งคราวดังมาจากเต็นท์นอนของนักศึกษาแมลงกลางคืนกรีดปีกระงมมาจากทุกทิศทางแล้วเสียงโวกเวกโวยวายของใครบางคนก็ฉีกทำลายความเงียบเชียบแห่งรัตติการผมกระชับปืนพกในมือจำได้แม่นว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของอาจารย์อนันต์มีคนเข้าประตูรัวๆไฟบนเพดานสว่างขึ้นทุกคนตื่นผมผลักประตูเปิดออกไปผีหลอกครับอาจารย์ผีหลอก

ยังไม่ทันได้ถามอาจารย์อนันต์ระล่ำระลักบอกมาพร้อมกับนักศึกษาสองคนตัวสั่นงันงกไปตามๆกันใจเย็นๆอาจารย์ค่อยๆพูดเล่าให้ผมฟังทีสิลูกไฟลอยอยู่เหนือหลุมที่พวกเราขุดเต็มไปหมดเลยมันลอยมาโดนตามเนื้อตามตัวแสบร้อนไปหมดอาจารย์อนันต์ลูบตามแขนทำหน้าสยดสยองสำทับผมมันไม่เห็นลูกไฟหรอกแต่ผมเห็นโครงกระดูกลุกขึ้นมาเดินเฉยเลยอาจารย์นอนหลับอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กพอลืมตาขึ้นเห็นเต็มสองตาก็เลยวิ่งกันป่าราบนักศึกษาอีกคนหนึ่งเล่าให้ฟังผมไม่เฝ้าแล้วนะใครอยากได้ก็ให้มันเอาไปเถอะผีเผื่อที่ไหนกันไม่มีหรอกคุณตาฝ่ายกันไปเองพวกคุณนอนอยู่ที่นี่ก็แล้วกันเดี๋ยวคืนนี้ผมเป็นคนไปเฝ้าเองผมบอกถ้าอย่างนั้นผมไปกับอาจารย์ด้วยครับบังมิดผู้ช่วยงานอาจารย์อนันต์ก้าวออกมาไฟส่องกบเป็นลำให้ความสว่างพาผมกับบังมิดไปถึงไซต์งานขณะนั้นมืดมิดแล้วก็เงียบกริบผมกับบังมิดนอนอยู่บนเปลสนามผมดันฟืนเข้าไปในกองไฟนั่งคุยกันสัพเพเหระก่อนที่จะพลอยหลับไป

วันต่อมาลงมือทำงานตามปกติอาจารย์อันนันต์กับนักศึกษาบางส่วนช่วยกันขนย้ายวัตถุโบราณขึ้นมาจากหลุมมาวางไว้ข้างบนให้อีกกลุ่มหนึ่งเช็ดถูทำความสะอาดเพื่อรอทำการตรวจพิสูจน์แล้วก็ขึ้นทะเบียนกำกับเลขหมายผมขอแรงจากผู้ใหญ่ให้ช่วยนำรถกระบะมาขนย้ายวัตถุโบราณไปเก็บรวมกันไว้ที่วัดเป็นอีกวันที่ทุกคนช่วยกันลงแรงทำงานตั้งแต่เช้าตลอดเย็นตกเย็นผมกับบังมิตรทำหน้าที่เป็นยามเช่นเคยเหลืออีกเพียงนิดเดียวงานขุดภาคสนามก็จะจบลงวัตถุโบราณหลายชนิดถูกนำขึ้นจากดินไปจนเกือบจะหมดเหลือเพียงบางส่วนที่กำลังเร่งมือขุดเป็นอีกคืนที่ผมกับบังมิตรสะดุ้งตื่นอาจารย์อนันต์ตะลีตะเหลือเข้ามาหาเล่าให้ฟังว่านักศึกษาโดนผีหลอกนอนสมเป็นไข้หัวโกรนไปตามๆกัน

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะตอนที่มีชื่อว่าการเคลื่อนที่ของกระดูกผียังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวกันได้ต่อนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรัฐบาลเตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส25พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
7: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
7: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐบาลเตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส25พฤษภาคมนี้พร้อมย้ำเป็นมาตรการพยุงกำลังซื้อเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
10: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในรายการทำไมออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2 HD ถึงการขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทย Plus ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนี้ว่าโครงการดังกล่าวเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจากวิกฤตพลังงานโดยรัฐจะช่วยสมทบค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40ซึ่งรัฐจะมอบวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา4เดือนโดยไม่สามารถสะสมได้ซึ่งจะเปิดให้กลุ่มผู้มีอายุ18ปีขึ้นไปลงทะเบียนในวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.2 ล้านคนรัฐจะเติมเงินเพิ่มให้อีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนเช่นกันเน้นย้ำว่าโครงการนี้ไม่ได้เป็นโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่รัฐบาลต้องการลดภาระผู้ซื้อและผู้ขายรายย่อยเพื่อป้องกันปัญหากำลังซื้อหดตัวพร้อมนำเทคโนโลยี AI นกกระซิบมาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทั้งการวิเคราะห์ต้นทุนและวิเคราะห์รายได้เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการมีรายได้มากขึ้นรวมทั้งทำให้การใช้งบประมาณให้ไปถึงประชาชนโดยตรงส่วนงบประมาณจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทนายเอกนิติกล่าวว่ารัฐบาลจะนำไปใช้ในการช่วยเหลือประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะไม่มีการนำไปใช้เพื่อการลงทุนในการก่อสร้างหรือกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมเปิดเผยถึงสาเหตุในการไม่ขยายเพดานหนี้สาธารณะยังคงไว้ที่ร้อยละ70เพื่อให้ไทยสามารถรักษาวินัยทางการคลังไว้ได้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: สภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบขยายระยะเวลาการรับคำร้องกำหนดสถานะบุคคลไร้สัญชาติกลุ่มชาติพันธุ์เพิ่มอีก1ปีพร้อมอนุมัติส่งออกน้ำมันเครื่องบินไปยังเวียดนามและฟิลิปปินส์ยืนยันไม่กระทบการใช้ในประเทศ
11: นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยผลการประชุมสมช.ว่าที่ประชุมเห็นชอบมาตรการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานไปยังประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์เพื่อช่วยลดปริมาณการจัดเก็บน้ำมันสำรอง และสนับสนุนกระบวนการกันน้ำมันในประเทศตามขั้นตอนที่กำหนดยืนยันว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำมันในประเทศและหากเกิดสถานการณ์ขาดแคลนหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมีอำนาจสั่งระงับส่งออกได้ทันทีนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบขยายระยะเวลารับคำร้องเพื่อกำหนดสถานะและแก้ไขปัญหาสัญชาติให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นบุคคลไร้สัญชาติที่อพยพเข้ามาอาศัยในประเทศไทยเป็นเวลานานออกไปอีก1ปีตั้งแต่วันที่30มิถุนายน2569ถึง30มิถุนายน2570กำชับกรมการปกครองเร่งสำรวจข้อมูลทะเบียนอย่างเข้มงวดหากพบว่าบุคคลใดหายไปจากระบบหรือเสียชีวิตให้ปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถูกต้องตามกฎหมายศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งด่วนให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตช่วยราชการกรมการปกครองกรณีถูกประชาชนร้องเรียนเพื่อให้กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปโดยเร็ว
12: นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามคำสั่งให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตช่วยราชการกรมการปกครองเป็นการประจำเพื่อประโยชน์ทางราชการและให้กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายสืบเนื่องจากปรากฏข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์กรณีการร้องเรียนของประชาชนและตัวแทนผู้ประกอบการสถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองรวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อทางราชการพร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการโดยมุ่งรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนและภาพลักษณ์ของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัดจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลย์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกา

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

สวัสดีค่ะสาระสารพันมาพบกับท่านผู้ฟังเชนันแก้วกล่ำค่ะมาพร้อมกับเรื่องราวดีๆเพลงเพราะๆเช่นเคยวันนี้เราอยู่ด้วยกันไปจนถึงในช่วงเวลา22นาฬิกานะคะช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วค่ะเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่เมื่อวันที่15พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาก็เตรียมเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันฝนเนาะไปไหนมาไหนก็ตรวจสอบเช็คสภาพอากาศกับทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาเพราะว่าอาจจะต้องมีฤดูฝนเนี่ยฝนตกมาลมแรงนะคะแล้วก็อาจจะมีฝนฟ้าคะนองพื้นถนนก็ลื่นเป็นอย่างไรกันบ้างรถนะคะสภาพของยางที่ปัดน้ำฝนเป็นอย่างไรเรื่องราวของเบรกนั้นเป็นอย่างไรเช็คสภาพกันให้เรียบร้อยด้วยเรื่องของยารักษาโรคที่จะป้องกันตนเองก็ต้องดูให้พร้อมเตรียมให้พร้อมนะคะสังเกตอาการของตัวท่านเองแล้วก็คนใกล้ชิดกันด้วยเช่นกันสำหรับในช่วงแรกวันนี้ค่ะสาระสารพันมีเรื่องราวจากทางคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติซึ่งล่าสุดนะคะมีมติเห็นชอบร่างประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขที่จะเพิ่มโรคติดต่อเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่14โดยในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะท่านได้กล่าวนะคะว่าคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติค่ะมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตรายฉบับที่พ.ศ.กรณีโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งจะเพิ่มโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่14เพื่อให้เจ้าหน้าที่พนักงานกรมควบคุมโรคติดต่อมีอำนาจตามกฎหมายในการสอบสวนโรคจึงนะคะได้มีการดำเนินการหรือว่าออกคำสั่งอย่างเช่นการแยกกักหรือกักกันเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนอกจากจะกำหนดชื่อและอาการสำคัญยังมีเกณฑ์ทางคลินิกของโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาก็คือผู้ที่มีไข้มากกว่า38องศาเซลเซียสและมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่หนาวสั่นปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนหรือว่าถ่ายเหลวร่วมกับการตรวจพบความผิดปกติอย่างน้อย1ข้อค่ะซึ่งเมื่อพบนะคะผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคก็จะต้องรายงานภายใน3ชั่วโมงและต้องลงสอบสวนภายใน12ชั่วโมงหลังพบเหตุสงสัยในทุกระดับค่ะส่วนผู้ที่สัมผัสเสี่ยงก็จะผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงจะมีมาตรการกักตัว42วันนับจากวันที่สัมผัสกับผู้ที่เข้าข่ายผู้ป่วยยืนยันค่ะหากมีอาการให้ทำเสมือนผู้ป่วยสงสัยที่ต้องแยกกักและหากตรวจเชื้อสำหรับการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันกรมควบคุมโรคค่ะก็ให้เพิ่มความ

ตัวอย่างเพื่อที่จะตรวจยืนยันและแยกเชื้อได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำการรักษาพยาบาลกรมการแพทย์ได้มีการจัดทำแนวทางเวชปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันการติดเชื้อภายในสถานพยาบาลทุกแห่งได้มีการวางกลไกยกระดับพื้นที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลทั่วประเทศก็ดำเนินการเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดโดยกำหนดให้หน่วยงานบริการที่พบผู้ป่วยสงสัยต้องรายงานข้อมูลภายใน3ชั่วโมงให้มีการตั้งทบทวนแนวทางการรักษาการสื่อสารความเสี่ยงให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับทราบทันทีขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจระบบเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณสุขและขอความร่วมมือหากพบผู้ที่มีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแท้หรือว่าเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการไข้สูงหายใจลำบากให้รีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางโดยทันทีค่ะเพื่อการวินิจฉัยที่รวดเร็วและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคด้วยนะคะนี่ก็คือล่าสุดจากมติคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาตินะคะที่มีมติเห็นชอบกับร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เพิ่มโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่14เพื่อการเฝ้าระวังและการสอบสวนโรคนะให้เป็นไปอย่างถูกระเบียบด้วยเช่นกันค่ะก็นี่คือเรื่องราวในช่วงแรกค่ะนำมาฝากกับท่านฟังเราไปพักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สกปรกนั้นทำให้เครื่องต้องทำงานหนักก็คือเท่ากับกินไฟมากขึ้นแล้วคุณก็ต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างช่วงหน้ามาติดตามรับฟังกันค่ะ

นำมาฝากกันเช่นเคยค่ะเพลงเพราะๆจากทางรายการสาระสารพันช่วงที่สองค่ะได้เกริ่นนำกับท่านฟังไปว่าวันนี้เราจะมีเรื่องราวการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าท่านไม่หมั่นทำความสะอาดก็เท่ากับสกปรกเมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าสกปรกแล้วแน่นอนค่ะจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านนั้นต้องทำงานหนักเมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านทำงานหนักก็เท่ากับว่าเขาต้องกินไฟมากขึ้นและก็จะเท่ากับอีกต่อหนึ่งนั่นคือคุณต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นด้วยฉะนั้นแค่เราดูแลให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของเราสะอาดก็ช่วยให้เรานั้นประหยัดเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราก็จะทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยเช่นกันนะคะมาดูกันว่าเราจะทำยังไงเขาบอกว่าแค่ล้างก็ลดค่าไฟได้แล้วแน่นอนนะคะแค่เราทำความสะอาดดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของเราอย่างแน่นอนมาดูกันที่แอร์กันก่อนเครื่องใช้ก็คือแอร์นี่แหละเขาบอกว่าคุณล้างแผ่นกรองฝุ่นทุกๆ 2-4 สัปดาห์จะทำให้แอร์ของคุณเย็นเร็วขึ้นนะอันนี้บ่งบอกถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นประหยัดไฟได้ถึง 5-10% คุณก็จ่ายค่าไฟกับแอร์นั้นลดลงด้วยเช่นกันตามติดมาที่ตู้เย็นค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าตัดมาก็คือตู้เย็นตู้เย็นนี้แค่คุณเคลียร์ของที่เก่าๆนะคะออกจากตู้เย็นแล้วคุณจัดตู้เย็นของคุณให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโอ้โหพอเปิดมาแล้วโอ้ยสีวิไลนะฮะสะอาดน่าใช้อย่างมากก็เท่ากับว่าตู้เย็นของคุณเนี่ยเขาก็จะทำงานไม่หนักไปด้วยประหยัดไฟแน่นอนค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าถัดมาพัดลมโอ้โหพัดลมนี่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำความสะอาดมีฝุ่นเกาะเยอะและเวลาคุณใช้เครื่องใช้พัดลมเนี่ยเขาก็จะพัดพาเอาฝุ่นละอองเข้าหาคุณอย่างแน่นอนฉะนั้นคุณต้องเช็ดใบพัดตะแกรงเดือนละครั้งค่ะลมก็จะแรงขึ้นฝุ่นไม่ฟุ้งเข้าหาตัวคุณด้วยอย่างแน่นอนประหยัดไฟเช่นกันค่ะมาดูกันที่หลอดไฟโคมไฟกันบ้างนะอันนี้คือการส่องสว่างให้เช็ดทุกๆ 1-2 เดือนค่ะเมื่อคุณเช็ดทำความสะอาดแล้วแสงก็จะสว่างขึ้นนะคะโอ้คุณใช้ไฟเท่าเดิมแสงไฟสว่างขึ้นบางบ้านบอกว่าอุ๊ยทำไมวันนี้ไฟไม่ค่อยสว่างเลยไปซื้อไฟมาติดอีกดวงซิมาเพิ่มจุดไฟอีกสักหน่อยซิแทนที่คุณจะไปทำความสะอาดณจุดเก่าเพื่อที่จะให้เขาส่องแสงสว่างได้มากขึ้นนะคะแทนที่คุณจะไปเพิ่มไฟนะอ่ะก็ประหยัดไฟด้วยเช่นกันถัดมาค่ะเตาแก๊สนะโอ้อันนี้พลังงานโดยตรงพลังงานจากก๊าซเนี่ยแหละนะคะก๊าซหุงต้มเขาบอกว่าให้คุณทำความสะอาดล้างหัวเตาคราบน้ำมันเมื่อคุณเปิดไฟแล้วไฟก็จะขึ้นทุกจุดอย่างสม่ำเสมอเขาบอกว่าแล้วคุณก็เท่ากับว่าคุณได้ใช้แก๊สอย่างคุ้มค่าบางบ้านไม่ได้เคยทำความสะอาดหัวเตาหรือว่าคราบน้ำมันที่อุดตันในรูของแก๊สที่จะออกมาปรากฏว่าเมื่อคุณไปใช้แก๊สแล้วเนี่ยแก๊สเขาอุดตันไฟออกไปครบทุกรูและเวลาคุณไปทำต้มยำทอดหรืออะไรเนี่ยไฟก็จะไม่สม่ำเสมอนะฮะคุณก็ต้องไปเร่งไฟอีกเท่ากับว่าคุณก็ต้องเสียก๊าซเพิ่มด้วยเช่นกันอ้าวทำความสะอาดดีกว่านะคะประสิทธิภาพของการใช้งานก็เพิ่มขึ้นด้วยมาถึงเตาไฟฟ้ากันนะจากเตาแก๊สมาถึงเตาไฟฟ้าเขาแนะนำค่ะว่าให้คุณเช็ดทันทีหลังใช้งานเพราะว่าการส่งความร้อนเนี่ยเขาจะส่งได้ดีถ้าเกิดว่าคุณใช้แล้วมีคราบน้ำมันติดอยู่บนแผงให้ความร้อนหรือว่าคราบที่ไม่สะอาดสกปรกเนี่ยไปคลุมอยู่บนแผงความร้อนเวลาใช้งานความร้อนก็จะส่งมาที่เวลาคุณทำอาหารไม่เพียงพอนะคะเท่ากับว่ากินไฟมากขึ้นเพราะเขาต้องทำงานหนักขึ้นค่ะเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะหมั่นให้คุณดูที่หัวฝักบัวให้หมั่นล้างหัวฝักบัวหรือว่ากรองน้ำทุกๆ 2-3 เดือนน้ำก็จะไหลแรงค่ะเครื่องทำน้ำอุ่นก็จะได้ไม่ต้องทำงานหนักด้วยเพราะว่าถ้าเกิดการอุดตันแน่นอนเขาต้องทำงานหนักมากกว่าเก่าก็เท่ากับว่าคุณต้องจ่ายค่าไฟค่าไฟก็จะขึ้นด้วยค่ะมาดูกาต้มน้ำหม้อหุงข้าวกันตรงนี้นะคะเขาบอกว่าให้คุณขจัดคราบตะกรันคราบไหม้ถ้าเกิดว่าคุณขจัดคราบตะกรันแล้วเนี่ยหรือว่าคราบไหม้ที่อาจจะติดอยู่ที่กาต้มน้ำหรือหม้อหุงข้าวแล้วความร้อนของเขาก็จะเร็วขึ้นค่ะ
แน่นอนเมื่อความร้อนเร็วขึ้นคุณใช้ไฟน้อยลงก็เท่ากับว่าคุณประหยัดไฟจ่ายค่าไฟน้อยลงด้วยเช่นกันปิดท้ายกันที่เครื่องซักผ้าโอ้อันนี้มีผลต่อเครื่องนุ่งห่มของคุณอย่างแน่นอนให้ล้างถังทุกๆ 1-2 เดือนค่ะซักผ้าก็จะได้ไม่มีกลิ่นอับประหยัดไฟด้วยเพราะถ้าเครื่องซักผ้าของคุณมีสิ่งที่อุดตันอยู่ในบริเวณใบพัดหรือการขับเคลื่อนของเครื่องซักผ้าเขาก็ต้องทำงานมากขึ้นใช่ไหมเหมือนเรามีอะไรที่มันไปติดฝืดๆเนี่ยกำลังของเราก็จะต้องออกมากขึ้นนั่นหมายถึงว่าการใช้พลังงานของไฟก็ต้องมากขึ้นด้วยนะคะเขาบอกแล้วว่าแค่เราหมั่นทำความสะอาดแค่ล้างก็ช่วยลดค่าไฟได้อันนี้จริงทุกอย่างเลยค่ะขอบคุณที่มาค่ะจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่ให้ข้อมูลดีๆแบบนี้มาบอกกล่าวกับท่านผู้ฟังนะคะเราพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้าช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันกันในวันนี้ค่ะ

ข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันอีกแล้วค่ะกับสาระสารพันกันในวันนี้เราปิดท้ายกันที่เรื่องราวดีๆค่ะกับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเขาได้ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญค่ะในเรื่องการเพาะขยายพันธุ์นกตะกรามนะคะได้สำเร็จเป็นครั้งแรกหลังจากที่ใช้เวลาถึง20ปีเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายณรงค์วิทย์ชดช้อยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวท่านได้เปิดเผยค่ะว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนั้นประสบความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์นกตะกรามได้เป็นครั้งแรกนับเป็นอีกก้าวสำคัญค่ะของงานอนุรักษ์ป่าที่หายากของประเทศไทยหลังจากที่ใช้เวลาศึกษาและดูแลพฤติกรรมการเพาะพันธุ์มากว่า20ปีสำหรับนกตะกรามค่ะถือเป็นนกที่หายากในธรรมชาติของประเทศไทยไม่มีการค้นพบมานานถึง40ปีแล้วปัจจุบันยังคงพบได้ในสวนสัตว์และสถานที่เพาะเลี้ยงบางแห่งเท่านั้นโดยองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มีนกตะกรามอยู่เพียง1คู่ซึ่งอยู่ในการดูแลของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะความสำเร็จนี้เกิดจากความร่วมมือของทีมเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งด้านอาหารสภาพแวดล้อมและการติดตามพฤติกรรมของนกอย่างต่อเนื่องนะคะจนสามารถเพาะฟักลูกนกจากตู้ฟักได้สำเร็จอันนี้ถือเป็นความสำเร็จสำคัญเลยค่ะในการอนุรักษ์และเพิ่มประชากรนกตะกรามในอนาคตด้วยเช่นกันนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวประชาสัมพันธ์ค่ะทางด้านของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายตอนนี้หลังจากที่ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารนิทรรศการจัดแสดงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายที่ตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะได้มีการปิดปรับปรุงอาคารนิทรรศการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2566ซึ่งปัจจุบันค่ะทางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายได้ดำเนินการก่อสร้างสำเร็จแล้วนะคะพร้อมเปิดให้บริการเข้าชมแก่ประชาชนผู้ที่สนใจตั้งแต่วันพุธที่27พฤษภาคม2569เป็นต้นไปนอกจากนิทรรศการถาวรที่มีการอัปเดตข้อมูลทางวิชาการแล้วมีการปรับปรุงในรูปแบบโฉมใหม่ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นมีความสวยงามและมีการจัดแสดงที่เป็นไปตามมาตรฐานของพิพิธภัณฑ์ถากลแล้วในการปรับปรุงในครั้งนี้ค่ะยังมีการเพิ่มพื้นที่ให้บริการแก่ประชาชนมากขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นห้องโควอล์กิ้งสปีดค่ะซึ่งเป็นพื้นที่จัดแสดงผลงานและนิทรรศการหมุนเวียนที่เปิดให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายเพื่อเป็นการยกระดับบทบาทของพิพิธภัณฑ์ออกไปให้มากกว่าการเก็บรักษาและจัดแสดงหากยังรวมถึงเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเช่นกันค่ะวันนี้สาระสารพันเวลาหมดลงแล้วค่ะวันศุกร์ติดตามรับฟังคุณจิตินันตั้งประเสริฐกับอาจารย์สราวุธทองศรีคำเช่นเคยสำหรับวันนี้เชิญนันแก้วกล่ำต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเห็นชอบตั้งเขตส่งเสริมสมาร์ทโลจิสติกจังหวัดฉะเชิงเทราอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเห็นชอบตั้งเขตส่งเสริมสมาร์ทโลจิสติกจังหวัดฉะเชิงเทราคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินลงทุน 1,300 ล้านบาท
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือกพอครั้งที่1ทับ2569ที่ประชุมมีมติเห็นชอบประกาศตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษสมาร์ทโลจิสติกพื้นที่29ไร่ในอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรารองรับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกมุ่งยกระดับเป็นศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินลงทุนกว่า 1,350 ล้านบาทและเกิดการจ้างงาน350คนพร้อมกันนี้ยังเห็นชอบในหลักการให้ขยายพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยผนวกจังหวัดปราจีนบุรีเพิ่มเติมเนื่องจากมีความพร้อมด้านทำเลโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพในการต่อยอดอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรจากความเป็นเมืองสมุนไพรมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอเร่งจัดทำรายละเอียดและแผนจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำยังอยู่ในวงจำกัดพร้อมสั่งการกรมประมงส่งเสริมการใช้ประโยชน์
10: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงกรณีที่ภาคประชาชนรายงานพบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในพื้นที่จังหวัดตราดว่าได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้วและที่ผ่านมาได้สั่งการให้กรมประมงเร่งสำรวจพื้นที่ที่พบปลาหมอคางดำโดยเฉพาะพื้นที่ชายทะเลที่คาดว่าจะมีการแพร่ระบาดอาทิชลบุรีระยองจันทบุรีตราดสมุทรสาครและสมุทรสงครามเพื่อประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดของปลาชนิดดังกล่าวจากการรายงานล่าสุดพบว่าการแพร่ระบาดยังอยู่ในวงจำกัดและไม่จำเป็นต้องมีการขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้กรมประมงขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาใน2มิติประกอบด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยช และจำกัดพื้นที่การแพร่ระบาดและกำจัดออกจากระบบนิเวศพร้อมสั่งการให้กรมประมงวางแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวนอกจากนี้ยังมีแนวทางที่จะร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่จะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการลดจำนวนปลาหมอคางดำให้เกิดความยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมการจัดหางานเตรียมจัดงาน Job Fair แอสซูรินงานดีที่บ้านเกิดเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงตำแหน่งงานกว่า 5,000 อัตราช่วยสร้างอาชีพและเพิ่มความมั่นคงในชีวิต
11: นางชนาการลีพิบูลสวัสดิ์จัดหางานจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่ากรมการจัดหางานร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์เตรียมจัดงาน Job Fair แอสซูรินงานดีที่บ้านเกิดวันที่22ถึง23พฤษภาคมนี้เวลา 8:30 นถึง 16:30 นที่ห้องลุมพิดีแกรนสวนป่ารีสอร์ทอำเภอเมืองสุรินทร์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สมัครงานพบสถานประกอบการและเลือกตำแหน่งที่ตรงกับความสามารถของตนเองในที่เดียวภายในงานมีตำแหน่งงานว่างมากกว่า 5,000 อัตราพร้อมกิจกรรมสาธิตอาชีพอิสระกว่า20อาชีพรวมถึงเวิร์กช็อปเสริมทักษะโซนแฟชั่นและอาหารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในด้านอาชีพและต่อยอดสร้างรายได้ในอนาคตผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ฟรีถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญสำหรับชาวสุรินทร์และพื้นที่ใกล้เคียงในการหางานสร้างอาชีพและเพิ่มความมั่นคงในชีวิตกฤษฎาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00
0: นติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันพุธที่20พฤษภาคม2569สายชนนิสังควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลงแสงเทียนเป็นเพลงแรกที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์นั่นก็คือเดือนเมษายน2489ค่ะขณะนั้นยังทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชในรัชกาลที่8เพลงนี้เป็นเพลงที่ได้ทรงพระราชนิพนธ์เป็นแนวบลูเอาไว้เป็นบางท่อนนะคะก็มาทรงพระราชนิพนธ์ต่อให้ครบเพลงในปี2489ค่ะจากนั้นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาไทยในชื่อแสงเทียนแต่เนื่องจากเป็นเพลงที่ได้ทรงพระราชนิพนธ์เป็นเพลงแรกจึงทรงใช้เวลาในการปรับปรุงคำร้องอยู่ระยะหนึ่งค่ะจนเป็นที่พอพระราชหฤทัยแล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วงสุนทรภรณ์นำออกบรรเลงทางวิทยุของกรมโฆษณาการเมื่อเดือนเมษายน2490โดยนายคีติคีตกรนักดนตรีวงกรมโฆษณาการในครั้งนั้นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานและจากนั้นอีก6ปีจึงโปรดให้รองศาสตราจารย์สดใสพันธุมโกมลศิลปินแห่งชาติประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษในชื่อ Candlelight Blues คือวันนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียนจากการขับร้องของสุนทรภรณ์นะคะบรรเลงโดยวงสุนทรภรณ์เป็นแผ่นตราวิทยุอส.ค่ะ

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียนสุนทรภรณ์ขับร้องเป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกซึ่งทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2489นะคะต่อด้วย2เพลงต่อไปนี้ค่ะเพื่อนต่างเพศโดยคุณศรีสุดารัชตะวันและกลิ่นเนื้อนวลโดยคุณประพลสุนทรจามอน

สองเพลงที่จบไปนั้นคือเพื่อนต่างเพศและกลิ่นเนื้อนวลเป็นเพลงที่อยู่ในแผ่นครั่งแผ่นเดียวกันนะคะคนละหน้าบรรเลงโดยคณะสิทธิ์จามอนค่ะคือวันนี้เราจะฟังเพลงผลงานของคณะสิทธิ์จามอนกันนะคะซึ่งคณะนี้เกิดขึ้นจากการร่วมมือร่วมใจร่วมแรง3คนค่ะคือครูธนิตผลประเสริฐคุณสุรัตน์ภุกเวศและคุณวินัยจุลบุษปะมีเพลงที่ร่วมกันแต่งขึ้นและบรรเลงโดยใช้ชื่อวงว่าสิทธิ์จามอนอยู่หลายเพลงนะคะและเอาที่ดิฉันสังเกตก็จะบันทึกเสียงแผ่นตราฟิล

ลิปส์นะคะสีส้มๆคุณภาพเสียงค่อนข้างจะดีมากๆเพลงต่อไปถูกมนต์รักโดยคุณชาวลีช่วงวิทย์คุณสุรัตน์ภุกเวศและคุณธนิตร่วมกันแต่งนะคะอีกหน้าหนึ่งคือยอดบูชาโดยคุณวินัยจุลบุตรสปะค่ะคุณพจน์จารุวณิชจากคณะจารุกนกแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเวศนะคะแผ่นข้างแผ่นที่2บ่อโศกคุณวินัยและคุณชาวลีขับร้องค่ะอีกหน้าหนึ่งก็คือลืมแล้วหรือคุณโดยคุณศรีสุดารัชตะวันทั้งสองเพลงนี้คุณสมศักดิ์แต่งคำร้องคุณธนิตผลประเสริฐใส่ทำนองฟัง4เพลงจาก2แผ่นข้างนะคะเริ่มด้วยถูกมนต์รัก

ยอดบูชายอดปรารถนาที่ข้าคำนึงเฝ้าแต่คิดถึงรำพึงรำพันด้วยจิตไหลลงสุดจะพวงรักคงใจมันวันคืนตื่นตันสัมพันธ์ร้อนรอนที่สุดบูชาใจกองการดายิ่งกว่าดวงใจจะเทิดทูนไว้มีให้อาทรน้องหิวพี่ป้อนน้องง่วงจงนอนมีต้องอาวรที่กล่อมร้องครอน

ชุดต่อไปก็จะมี4เพลงจาก2แผ่นพร่างเช่นกันผลงานของคณะศิษย์จามอนในความควบคุมของครูเวศสุนทรจามอนค่ะบุพเพสันนิวาสโดยคุณประพลสุนทรจามอนอีกหน้าหนึ่งคือดวงใจของพี่คุณประพลขับร้องเช่นกัน2เพลงนี้คุณสุรัตน์ภุกกเวศและครูเวศสุนทรจามอนร่วมกันแต่งแผ่นข้างอีกแผ่นหนึ่งเริ่มด้วยจอมนางในดวงใจโดยคุณวินัยนะคะคุณสุรัตน์แต่งคำร้องครูธนิตใส่ทำนองและเป็นสาวคราวเดียวโดยคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติค่ะผลงานของคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูธนิตผลประเสริฐทั้ง4เพลงนี้บรรเลงโดยคณะศิษย์จามอน

วันนี้เราฟังเพลงผลงานของคณะศิษย์จามอนซึ่งคุณธนิตผลประเสริฐคุณสุรัตน์ภุกกเวศและคุณวินัยจุลบุษปะร่วมกันสร้างเพลงบรรเลงโดยใช้ชื่อคณะศิษย์จามอนให้กับครูเวศสุนทรจามอนนะคะแผ่นต่อไปรักผู้หญิงต้องอิงผู้ใหญ่คุณวินัยขับร้องค่ะคุณสุรัตน์ภุกกเวศและคุณธนิตร่วมกันแต่งยอดเทพีคุณวินัยและคุณชาลีขับร้องคุณสมศักดิ์แต่งคำร้องทำนองโดยคุณธนิตผลประเสริฐนะคะ

ก่อนจะไปฟังข่าวค่ะแผ่นครั่งอีกแผ่นหนึ่งที่เราจะนำมาเสนอเพลงทะเลรักโดยคุณศรีสุดารัชตะวันพลิกไปอีกหน้าหนึ่งคือสาวสะอื้นคุณพิทยาบุญรัตพันธ์บันทึกเสียงทั้งสองเพลงนี้คุณสุรัตน์ภุกเวศและคุณธนิตผลประเสริฐเป็นผู้แต่งบรรเลงโดยคณะศิษย์จามอนจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับกรมการจัดหางานตรวจร้านทำเล็บย่านสีลมพบแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
8: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
7: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
8: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
7: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
9: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: กรมการจัดหางานตรวจร้านทำเล็บย่านสีลมพบแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายจึงดำเนินคดีนายจ้างฐานรับคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตและให้ทำงานนอกเหนือสิทธิ์
10: นายสุรศักดิ์จันทรัตน์ผู้อำนวยการกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานพร้อมเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการตามข้อเรียกร้องที่ร้านทำเล็บแห่งหนึ่งย่านสีลมกรุงเทพมหานครจากการตรวจสอบพบคนต่างด้าวกระทำผิดรวม4รายประกอบด้วยสัญชาติเมียนมา3รายและสัญชาติลาวเพศหญิง1รายเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวคนต่างด้าวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมร้องทุกข์กล่าวโทษนายจ้างในข้อหารับคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานและให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้ทั้งนี้กฎหมายกำหนดโทษสำหรับคนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้ต้องระวังโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทและจะถูกผลักดันส่งกลับประเทศต้นทางรวมทั้งถูกห้ามยื่นขอใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา2ปีขณะที่นายจ้างหรือสถานประกอบการที่รับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้ทำงานผิดประเภทมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รองแม่ทัพภาคที่4เข้าเยี่ยมกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสยืนยันจะเร่งสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุด
11: ที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสพลตรีชาคริตอุจจรัตนะรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเข้าเยี่ยมติดตามอาการพร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือส่งกำลังใจแก่อาสาสมัครทหารพรานพงศกรแสนบุญมีกำลังพลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ชุดลาดตระเวนร่วมกับกองร้อยทหารพรานที่1106ในพื้นที่บ้านน้ำขาวตำ ำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาโดยที่อาการล่าสุดอาการบาดเจ็บดีขึ้นตามลำดับโอกาสนี้พลตรีชาคริตอุจรัตนะได้พูดคุยสอบถามอาการพร้อมยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดและได้เป็นผู้แทนมอบกระเช้าเยี่ยมและเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกและมอบเงินช่วยเหลือจากพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัววิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดขอนแก่นคุมเข้มจุดตัดทางรถไฟกำชับทุกพื้นที่ตรวจติดตามเพื่อป้องกันอุบัติเหตุอย่างเข้มงวด
12: พันตำรวจเอกธนวัฒน์ดีบุญมีณชุมแพรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นนำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจติดตามการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟที่จุดตัดทางรถไฟบ้านหนองกุงบ้านดอนย่านางตำบลศิราอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการร่วมกันทั้งระบบโดยเริ่มจากการปรับปรุงทัศนวิสัยพร้อมพิจารณาติดตั้งกล้องวงจรปิดระบบเตือนภัยป้ายเตือนป้ายสัญญาณจุดตัดรถไฟเพิ่มเติมให้ชัดเจนในจุดที่เหมาะสมและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรถไฟอย่างทั่วถึงรวมถึงคุมเข้มบูรณาการการตรวจความปลอดภัยทุกมิติและให้จัดกำลังจราจรตั้งจุดตรวจขันวินัยจราจรอย่างเข้มงวดหากพบผู้ขับขี่มีพฤติกรรมเสี่ยงขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงกระพริบหรือขับรถฝ่ามุดไม้กั้นขณะที่กำลังเลื่อนลงจะถูกดำเนินคดีลงโทษปรับสูงสุด 1,000 บาทและจะถูกระบบหักคะแนนความประพฤติการขับขี่ทันที1คะแนนผ่านระบบ PTM โดยไม่มีข้อยกเว้นจันจิรางามนุรักษ์สวท.ขอนแก่นรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่20พฤษภาคม2569นะคะผู้ควบคุมเสียงยังคงเป็นสายชนนีสังเพลงแรกคือเพลงอยุธยาเมืองเก่าเป็นผลงานของคุณสุรินทร์ปิยนันท์ซึ่งต้นฉบับนั้นบันทึกเสียงโดยคุณสุรินทร์และคุณประชุมค่ะแต่คืนนี้คุณจินตนาสุขสถิตจะขับร้องให้ฟังนะคะ

พลงอยุธยาเมืองเก่าเป็นลักษณะของรำวงประพันธ์โดยคุณสุรินทร์ปิยนันท์คุณจิตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะต่อด้วยอนุสาวรีย์ไทยคุณประภาเป้าประเสริฐขับร้องนำจากละครเรื่องอนุสาวรีย์ไทยปี2482ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนะคะ

นั่นคือผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุสาวรีย์ไทยแสดงเมื่อปี2482ชื่อเพลงอนุสาวรีย์ไทยคุณประภาเป้าประเสริฐขับร้องนำหมู่ค่ะฟังเพลงจากคณะคีตเสวีในความควบคุมของศาสตราจารย์ดร.แมนรัตน์ศรีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติค่ะสองเพลงนะคะอยู่ในแผ่นข้างแผ่นเดียวกันก็คือสอยดาวโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติอีกหน้าหนึ่งคือกลิ่นดอกรักคุณภูนศรีเจริญพงศ์บันทึกเสียงเมื่อวันที่26เมษายน2496

ที่จบไป2เพลงนั้นนะคะเป็นการบรรเลงของวงคีตเสบีในความควบคุมของศาสตราจารย์ดร.แมนรัศมีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงสอยดาวเป็นผลงานของบุญส่งหักฤทธิ์ศึกและกลิ่นดอกรักครูแก้วแต่งคำร้องศาสตราจารย์ดร.แมนรัศมีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติใส่ทำนองอีก3เพลงก็เป็นผลงานของคณะคีตเสบีเช่นเดียวกันนะคะเพลงแรกรักลวงโดยคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาค่ะเพลงนี้มณีสิริโยงแต่งคำร้องทำนองเป็นของศาสตราจารย์ดร.แมนรัศมีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติใช้เป็นเพลงนำของวงคีตเสวีนะคะเพลงที่2ใกล้สนธยาโดยคุณพรทิพย์คีตเสวีผลงานของศาสตราจารย์ดร.แมนรัศมีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติและครูไพบูลย์ลีสุวัฒน์เพลงที่3เวรกรรมผู้ขับร้องใช้นามว่าชัยคีตเสวีนั่นก็คือศาสตราจารย์ดร.แมนรัศมีกรานนท์ค่ะทั้ง3เพลงนี้บรรเลงโดยวงคีตเสวีนะคะ

เราได้ฟังเพลงผลงานของคณะคีตเสวีจบไปแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะการบันทึกแผ่นเสียงในสมัยก่อนเนี่ยนะคะก็มีอยู่ไม่น้อยค่ะที่คนแต่งไม่มีวงของตัวเองต้องใช้วงของบุคคลอื่นนะคะอย่างเช่น4เพลงต่อไปนี้เป็น2แผ่นครั่งค่ะดอกไม้หน้าฝนโดยคุณพรทิพย์คีตเสวีเป็นผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์อีกหน้าหนึ่งคืออ้อมอกแม่คุณบุญช่วยฮิรัญญสุนทรขับร้องผู้แต่งคืออมรวรรณทั้งสองเพลงนี้บรรเลงด้วยวงสง่าอารัมพีนะคะและแผ่นครั่งอีกแผ่นหนึ่งเรือโลทองโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติอีกหน้าหนึ่งคือลีลาความรักโดยคุณบุญช่วยฮิรัญญสุนทรบันทึกเสียงนี้เมื่อปี2492ทั้งสองเพลงนี้ผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์ค่ะและบรรเลงโดยวงสง่าอารัมพี

นั่นก็เป็นผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันแต่ใช้วงของครูสง่าอารัมภีบรรเลงต่อมาครูไพบูลย์บุตรขันก็มีวงของตัวเองค่ะจึงได้แต่งเองแล้วก็บรรเลงเองมีเพลงชั่วดีก็ลูกแม่โดยคุณวินัยจุลบุษปะทัพทเวศโดยคุณทัศนัยชอุ่มงามและมนรักอสูรคุณวินัยและคุณทัศนัยขับร้องทั้ง3เพลงนี้ผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันบรรเลงด้วยวงไพบูลย์บุตรขัน

ครูแก้วอัจฉริยกุลหรือแก้วฟ้าก็มีวงของตัวเองเหมือนกันอย่างเช่นเพลงซายโยนาระลาก่อนคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเมื่อปี2500แก้วในนามแก้วฟ้าเป็นผู้แต่งและบรรเลงโดยวงแก้วฟ้าอีกหน้าหนึ่งของเพลงซายโยนาระลาก่อนก็คือเพลงสาวงามในโตเกียวคุณเลิศผสมทรัพย์ขับร้องค่ะเพลงนี้คุณเลิศแต่งคำร้องทำนองมาจากเพลงญี่ปุ่นนะคะและทั้งสองเพลงนี้บรรเลงโดยวงแก้วฟ้าในความควบคุมของครูแก้วอัจฉริยกุลเป็น2เพลงสุดท้ายจากรายการเพื่อนฝันในคืนนี้ค่ะสายชนดีสั่งดิฉันจารุลินวุศิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

พระแม่แห่งแผ่นดินปิ่นประเทศพระบารมีปกเกตทุกเขตขันพระกรุณาสร้างเสกอเนกอนันต์พระเมตตาตั้งมั่นมิผันแปรทรงชุบชีพหัตถศิลป์แผ่นดินสยามนำความงามความเป็นไทยไปเผยแพร่ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูคอยดูแลทั่วโลกรักไหมแท้ที่แม่ททรงสอนลูกหลานไทยให้ปลูกป่าโอบทารารินไหลไว้เลี้ยงหล่อป่ารักน้ำนำเราทุกเหล่าก่อร่วมสานต่อรักษาพนาไพรพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรักห่วงปวงประชาจะหาไหนพระเสด็จสู่ฟ้าสวรรค์คาไลปวงชนไทยน้ำตาหลั่งทั้งแผ่นดินน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรค์คาไลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ิกฤตพลังงาน
1: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอคำสอนที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับคฤหัสถ์ผู้ที่จะต้องครองเรือนจะต้องมีครอบครัววิธีการที่จะจัดแจงจัดการให้เหมาะสมไม่เข้าใจผิดไม่ถูกหลอกให้เป็นสัมมาทิฏฐิในพระสูตรที่ชื่อว่าสิงคาลกสูตรที่เด็กหนุ่มคนนี้อยู่ในช่วงของวัยรุ่นพอพ่อได้ตายจากไปสั่งเสียไว้ก่อนจากไปว่าให้ลูกบูชาทิศลูกก็เข้าใจผิดคิดว่าให้กราบให้ไหว้เลยกลายเป็นลักษณะสายมูไปเลยแต่พระพุทธเจ้าให้คำอธิบายที่ลึกซึ้งลงไปท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่ฉาบฉวยผิวเผินแต่เข้าใจลึกซึ้งด้วยสัมมาทิฏฐิอธิบายถึงเรื่องของทิศทั้ง6อย่างเรื่องของเพื่อนที่เป็นทั้งมิตรเทียมมิตรมีใจดียังอธิบายถึงวิธีการใช้จ่ายเงินระมัดระวังช่องทางที่จะให้เงินทองนั้นรั่วไหลไปในอบายมุขต่างๆอธิบายไว้อย่างละเอียดท่านผู้ฟังในประสูตรนี้และตอนใต้ของรายการข้าพเจ้าก็ได้นำนิทานชาดกอีกเรื่องหนึ่งมาให้ฟังประกอบด้วยหนึ่งคือเรื่องของปริพาชกที่เข้าใจผิดว่าแพะหมอบคือแพะยอมแต่จริงๆแพะหมอบเนี่ยมันย่อตัวเพื่อที่จะขวิดเราให้มั่นเหมาะต่างหากเช่นเดียวกันเป็นอุปมาดูฝั่งก้อนนี้ว่าเราอยากเข้าใจผิดในสังคมโลกปัจจุบันที่มันมีเรื่องราวการหลอกลวงกันไม่เว้นแต่ละวันคนที่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงนี่มากมายทุกวันทุกวันมีเราอยากเข้าใจผิดให้เข้าใจตามหลักธรรมให้ถูกต้องโดยมีนิทานชาดกในตอนใต้เป็นอุทาหรณ์รายละเอียดต่างๆอธิบายไว้กับสิกขาและกับมานพเพื่อใหเมื่อเราฟังแล้วเกิดความเข้าใจนำมาทำนำมาปฏิบัติได้ก็จะไม่ถูกหลอกสามารถดำเนินชีวิตให้มีความมั่งคั่งท่านเปรียบเหมือนผึ้งที่สามารถสร้างรังผึ้งให้เติบโตขึ้นมาได้มีน้ำผึ้งได้เปรียบเหมือนกระจอมปลวกที่นางพญาปลวกสามารถจะบัญชาการให้ปลวกงานทั้งหลายสร้างขึ้นเป็นโพนปลวกขึ้นมาได้ก็เชิญมาฟังพระสูตรว่าด้วยสิงคาลกะมานพตีกานิกายเล่มที่11ข้อที่242มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อแก่กระแตในเขตกรุงราชกฤห์สมัยนั้นสิงคาลกะคฤหบดีบุตรลุกขึ้นแต่เช้าออกจากกรุงราชคฤห์มีผ้าเปียกมีผมเปียกประกอบอัญชลีไหว้ทิศทั้งหลายคือทิศเบื้องหน้าได้แก่ทิศตะวันออกทิศเบื้องขวาคือทิศใต้ทิศเบื้องหลังคือทิศตะวันตกทิศเบื้องซ้ายคือทิศเหนือทิศเบื้องบนและทิศเบื้องล่างเพราะนั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาค
ทรงครองสบงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังกรุงราชคฤห์เพื่อบิณฑบาตได้ทอดพระเนตรเห็นสิงขาลกะกฤบดีบุตรลุกขึ้นแต่เช้าออกจากกรุงราชคฤห์มีผ้าเปียกผมเปียกประกองอัญชลีไหว้ที่ทั้งหลายอยู่แล้วจึงได้ตรัสถามสิงขาลกะว่าพระบดีบุตรเธอลุกขึ้นแต่เช้าออกจากกรุงราชคฤห์มีผ้าเปียกมีผมเปียกประคองอัญชลีไหว้ทิศทั้งหลายคือทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องล่างและเบื้องบนอยู่นั้นเพราะเหตุไรหรือสิงคาลกะกฤบดีบุตรจึงได้กราบทูลต่อว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบิดาของข้าพระองค์ก่อนจะตายได้กล่าวไว้อย่างนี้ว่านี่แน่ลูกเจ้าพึงไหว้ที่ทั้งหลายข้าพระองค์ผู้สักการะเคารพนับถือบูชาคำของบิดาจึงลุกขึ้นแต่เช้าออกจากกรุงราชคฤห์มีผ้าเปียกมีผมเปียกประคองอัญชลีไหว้ที่ทั้งหลายคือทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องซ้ายเบื้องหลังเบื้องล่างและเบื้องบนอยู่พระเจ้าข้าตอนทิศทั้งหกพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าพระบดีในอริยวินัยคือธรรมเนียมแบบแผนของพระอริยเจ้าเขาไม่ไหว้ทิศทั้งหกกันอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ในอริยวินัยนี้เขาไหว้ทิศกันอย่างไรขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคจงทรงแสดงธรรมะแก่ข้าพระองค์ตามวิธีการไหว้ทิศทั้งหกในอริยวินัยนี้เถิดพระเจ้าข้าพระบดีถ้าอย่างนั้นเธอจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวสิงคาลกะกฤบดีทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่ากฤบดีบุตรอริยสาวกละกรรมกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองสี่ประการได้แล้วไม่ทำบาปกรรมโดยเหตุสี่ประการและไม่คล้องแวะอบายมุขคือทางเสื่อมหกประการแห่งโภคะทั้งหลายแล้วอริยสาวกนั้นเป็นผู้ปราศจากบาปกรรม14ประการชื่อว่าเป็นผู้ปิดป้องทิศทั้ง6ปฏิบัติเพื่อครองโลกทั้ง2ทำให้เกิดความยินดีทั้งในโลกนี้และโลกหน้าหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ก่อนกรรมกิเลส4อย่างก็กรรมกิเลส4ประการที่อริยสาวกละเสียได้แล้วเป็นอย่างไรกรรมกิเลสคือปานาติบาตกรรมกิเลสคืออทินาทานคือการถือเอาทรัพย์ของเจ้าของไม่ได้ให้กรรมกิเลสคือกามิสุมิจฉาจารคือการประพฤติผิดในกามและกรรมกิเลสคือมุสาวาทกรรมกิเลส4ประการนี้ที่อริยสาวกนั้นละได้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ประพันธ์ไวยากรณ์คาถานี้ต่อไปว่าการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การล่วงละเมิดภรรยาผู้อื่นและการพูดเท็จเรียกว่าเป็นกรรมกิเลสบัณฑิตทั้งหลายไม่สรรเสริญตอนเหตุสี่ประการก็อริยสาวกไม่ทำบาปโดยเหตุสี่ประการเป็นอย่างไรคือปุถุชนย่อมถึงฉันทากติคือละเมียงเพราะรักทำบาปกรรม 2. ย่อมถึงโทสากติคือลำเอียงเพราะชังแล้วทำบาปกรรม 3.
ย่อมถึงโมหคติคือลำเอียงเพราะเขลาแล้วทำบาปกรรม 4. ย่อมถึงพยาคติคือลำเอียงเพราะกลัวแล้วทำบาปกรรมส่วนอริยสาวกย่อมไม่ถึงฉันทาคติย่อมไม่ถึงโทสาคติย่อมไม่ถึงโมหคติย่อมไม่ถึงพยาคติและได้ประพันธ์คำที่เป็นคำกาบสื่อไปว่าบุคคลใดละเมิดความชอบธรรมเพราะฉันทาคติโทสาคติโมหคติพยาคติยศของบุคคลนั้นย่อมเสื่อมไปเหมือนดวงจันทร์ข้างแรมฉะนั้น

ที่เป็นทางเสื่อมแห่งโภคะทั้งหลายเป็นอย่างไรคือการหมกมุ่นในการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย 2. การหมกมุ่นในการเที่ยวไปตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย 3. การเที่ยวดูมหรสพเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย 4. การหมกมุ่นในการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย 5. การหมกมุ่นในการคบคนชั่วเป็นมิตรเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลายการหมกมุ่นในความเกียจคร้านเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลายตอนโทษแห่งสุราเมรัย6ประการกระบดีการหมกมุ่นในการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมี6ประการคือ 1. เสียทรัพย์พันตาเห็น 2. ก่อการทะเลาะวิวาท 3. เป็นบ่อเกิดแห่งโรค 4. เป็นเหตุให้เสียชื่อเสียง 5. เป็นเหตุให้ไม่รู้จักละอาย 6. เป็นเหตุถอนกำลังปัญญาก็ระบดีบุตรการหมกมุ่นในการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมีโทษ6ประการนี้แลตอนโทษแห่งการเที่ยวกลางคืน6ประการกระบดีบุตรการหมกมุ่นในการเที่ยวไปตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนมีโทษ6ประการนี้คือ 1. ชื่อว่าไม่คุ้มครองไม่รักษาตน 2.ชื่อว่าไม่คุ้มครองไม่รักษาบุตรภริยา 3. ชื่อว่าไม่คุ้มครองไม่รักษาทรัพย์สมบัติ 4. เป็นที่สงสัยของคนอื่นด้วยเหตุต่างๆ 5. มักถูกใส่ร้ายด้วยเรื่องไม่จริง 6. ทำให้เกิดความลำบากมากมายหลายอย่างกระบดีบุตรการหมกมุ่นในการเที่ยวไปตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนมีโทษ6ประการนี้แหละตอนโทษแห่งการเที่ยวดูมหรสพ6ประการกระบดีบุตรการเที่ยวดูมหรสพมีโทษ6ประการนี้คือ 1. มีรำที่ไหนไปที่นั่น 2.มีคำร้องที่ไหนไปที่นั่น 3. มีการประโคมที่ไหนไปที่นั่น 4. มีเสภาที่ไหนไปที่นั่น 5. มีการบรรเลงที่ไหนไปที่นั่น 6. มีเถิดเทิงที่ไหนไปที่นั่นก็ระบดีบุตรการเที่ยวดูมหรสพมีโทษ6ประการนี้แหละตอนโทษแห่งการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาท6ประการกระบดีบุตรการหมกมุ่นในการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมีโทษ6ประการนี้คือ 1. ผู้ชนะย่อมก่อเวร 2. ผู้แพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไปสามเสียทรัพย์ทันตาเห็นสี่ถ้อยคำที่เป็นพยานในศาลก็เชื่อถือไม่ได้ห้าถูกมิตรอมาตย์ดูหมิ่นหกไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วยเพราะเห็นว่าชายผู้นี้เป็นนักเลงการพนันไม่สามารถจะเลี้ยงดูภรรยาได้กระบดี
การหมกมุ่นในการเล่นการพนัน

อันเป็นเหตุแห่งความประมาทมีหกประการนี้แหละตอนโทษแห่งการคบคนชั่วเป็นมิตรหกประการกระปฏิบุตรการหมกมุ่นในการคบคนชั่วเป็นมิตรมีโทษหกประการนี้คือ 1. เขามีนักเลงการพนันเป็นมิตรสหาย 2. เขามีนักเลงเจ้าชู้เป็นมิตรสหาย 3. เขามีนักเลงสุราเป็นมิตรสหาย 4. เขามีคนหลอกลวงเป็นมิตรสหาย 5. เขามีคนโกงเป็นมิตรสหายและ 6. เขามีโจรเป็นมิตรสหายเรียบดีบุตรการหมกมุ่นในการคบคนชั่วเป็นมิตรมีโทษหกประการนี้แหละตอนโทษแห่งความเกียจคร้านหกประการกระปฏิบุตรการหมกมุ่นในความเกียจคร้านมีโทษหกประการนี้คือ 1. มักอ้างว่าหนาวเกินไปแล้วไม่ทำการงาน 2. มักอ้างว่าร้อนเกินไปแล้วไม่ทำการงาน 3. มักอ้างว่าเวลาเย็นเกินไปแล้วไม่ทำการงาน 4. มักอ้างว่าเวลายังเช้าเกินไปแล้วไม่ทำการงาน 5. มักอ้างว่าหิวเกินไปแล้วไม่ทำการงาน 6. มักอ้างว่ากระหายเกินไปแล้วไม่ทำการงานเมื่อเขามากไปด้วยการอ้างเล่พัดเพี้ยนการงานอยู่อย่างนี้โภคะที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ถึงความเสื่อมไปกระปฏิบุตรการหมกมุ่นในความเกียจคร้านมีโทษหกประการนี้แหละพระผู้มีพระภาคผู้พระสุคตศาสดาครั้นตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสืบไปว่าเพื่อนในโรงสุราก็มีเพื่อนดีแต่พูดก็มีเมื่อมีเรื่องเกิดขึ้นผู้ใดเป็นเพื่อนได้ผู้นั้นจัดว่าเป็นเพื่อนแท้เหตุหกประการนี้คือการนอนตื่นสายการเป็นชู้กับภรรยาผู้อื่นการผูกเวรความเป็นผู้ก่อแต่เรื่องเสียหายการมีมิตรชั่วความตระหนี่จัดย่อมทำลายบุคคลให้พินาศคนมีมิตรชั่วมีเพื่อนชั่วมีมารยาทและความประพฤติชั่วย่อมเสื่อมจากโลกทั้งสองคือจากโลกนี้และจากโลกหน้าเหตุหกประการนี้คือนักเลงการพนันและนักเลงเจ้าชู้นักเลงสุราฟ้อนรำขับร้องนอนหลับในกลางวันเที่ยวกลางคืนการมีมิตรชั่วความตระหนี่จัดย่อมทำลายบุคคลให้พินาศผู้ใดเล่นการพนันดื่มสุราล่วงละเมิดผู้เป็นที่รักเสมอด้วยชีวิตของผู้อื่นคบแต่คนเลวและไม่คบหาคนเจริญผู้นั้นย่อมเสื่อมดุจดวงจันทร์ข้างแรมฉะนั้นผู้ใดดื่มสุราไร้ทรัพย์ไม่ทำงานเลี้ยงชีพเป็นคนขี้เมาหัวทิ่มบ่อผู้นั้นจักจมลงสู่หนี้เหมือนก้อนหินจมน้ำจักทำความมัวหมองให้แก่ตนทันทีคนชอบนอนหลับในกลางวันไม่ลุกขึ้นในกลางคืนเป็นนักเลงขี้เมาประจำไม่สามารถครองเรือนได้ประโยชน์ทั้งหลายย่อมล่วงเลยหนุ่มสาวที่ละทิ้งการงานโดยอ้างว่าเวลานี้หนาวเกินไปเวลานี้ร้อนเกินไปเวลานี้เย็นเกินไปเป็นต้นส่วนผู้ใด
ทำหน้าที่ของบุรุษไม่ใส่ใจความหนาวความร้อนยิ่งไปกว่าหญ้าผู้นั้นย่อมไม่เสื่อมจากความสุขตอนมิตรเทียมพระบดีบุตรคนสี่จำพวกนี้เธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมคือหนึ่งคนที่ถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อื่นฝ่ายเดียวพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียม 2. คนดีแต่พูดพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียม 3. คนพูดประจบพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียม 4.คนที่เป็นเพื่อนชักนำในทางเสื่อมพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมคารบดีบุตรคนที่ถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อื่นฝ่ายเดียวเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมด้วยเหตุสี่ประการนี้คือ 1. เป็นผู้ถือเอาประโยชน์จากผู้อื่นฝ่ายเดียว 2.เสียน้อยปรารถนาจะได้มาก 3. เมื่อตัวเองมีภัยจึงทำกิจของเพื่อน 4. คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์คารบดีบุตรคนที่ถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อื่นฝ่ายเดียวเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมด้วยเหตุสี่ประการเหล่านี้แลก็เธอบดีบุตรคนดีแต่พูดเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมด้วยเหตุสี่ประการนี้คือ 1. กล่าวต้อนรับด้วยเรื่องที่เป็นอดีตไปแล้ว 2. กล่าวต้อนรับด้วยเรื่องที่ยังไม่มาถึง 3. สงเคราะห์ด้วยสิ่งที่หาประโยชน์ไม่ได้ 4. เมื่อมีกิจเกิดขึ้นเฉพาะหน้าก็แสดงความขัดข้องกฤติบุตรคนดีแต่พูดเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมด้วยเหตุสี่ประการนี้แหละกฤติบุตรคนพูดประจบเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมด้วยเหตุสี่ประการคือ 1. เพื่อนทำชั่วก็คล้อยตาม2. เพื่อนทำดีก็คล้อยตาม 3. สรรเสริญต่อหน้า 4. นินทาลับหลังพระบดีบุตรคนพูดประจบเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมด้วยเหตุสี่ประการนี้แหละพระบดีบุตรคนที่เป็นเพื่อนชักชวนไปในทางเสื่อมพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมด้วยเหตุสี่ประการคือ 1. เป็นเพื่อนที่ชักชวนให้หมกมุ่นในการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท 2. เป็นเพื่อนชักชวนให้หมกมุ่นในการเที่ยวไปตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืน 3.เป็นเพื่อนเที่ยวดูกาละเล่น 4. เป็นเพื่อนที่ชักชวนให้หมกมุ่นในการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาทพระบดีบุตรคนที่เป็นเพื่อนชักชวนไปในทางเสื่อมพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมด้วยเหตุสี่ประการนี้แหละพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วจึงได้กล่าวคำที่เป็นคาถาสืบไปว่าบุคคลที่ไม่ใช่มิตรแท้สี่จำพวกนี้คือมิตรที่ถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อื่นอย่างเดียวมิตรดีแต่พูดมิตรพูดประจบมิตรชักนำไปในทางเสื่อมบัณฑิตรู้อย่างนี้แล้วพึงเว้นเสียให้ห่างไกลเหมือนคนเว้นทางมีภัยเฉพาะหน้าเสียฉะนั้น
ตอนมิตรมีใจดีกระปฏิบุตรคนสี่จำพวกนี้เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีคือมิตรแท้หนึ่งมิตรมีอุปการะพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดี 2. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์พึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดี 3. มิตรแนะประโยชน์พึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีและ 4. มิตรมีความรักใคร่พึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีพระปฏิบุตรมิตรมีอุปการะเธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีด้วยเหตุสี่ประการคือ 1. ป้องกันเพื่อนผู้ประมาทแล้ว 2. ป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทแล้ว 3. เมื่อมีภัยก็เป็นที่พึ่งพำนักได้ 4. เมื่อมีกิจที่จำเป็นเกิดขึ้นก็ช่วยโภคทรัพย์ให้สองเท่าของทรัพย์ที่ต้องการในกิจนั้นพระบดีบุตรมิตรมีอุปการะเธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีด้วยเหตุสี่ประการนี้แหละพระบดีบุตรมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีด้วยเหตุสี่ประการคือ 1. บอกความลับแก่เพื่อน 2. ปิดความลับของเพื่อน 3. ไม่ละทิ้งในยามอันตราย 4. แม้ชีวิตก็อาจจะสละเพื่อประโยชน์ของเพื่อนได้กระปฏิบุตรมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีด้วยเหตุสี่ประการนี้แหละพระปฏิบุตรมิตรแนะนำประโยชน์เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีโดยเหตุสี่ประการคือ 1. ห้ามมิให้ทำความชั่ว 2. แนะนำให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟัง 4. บอกทางสวรรค์ให้พระบดีบุตรมิตรแนะนำประโยชน์เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีด้วยเหตุสี่ประการนี้แหละพระบดีบุตรมิตรมีความรักใคร่เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีด้วยเหตุสี่ประการนี้คือ 1. ไม่พอใจความเสื่อมของเพื่อน 2. พอใจความเจริญของเพื่อน 3. ห้ามปรามคนที่นินทาเพื่อน 4. สนับสนุนคนที่สรรเสริญเพื่อนพระบดีบุตรมิตรมีความรักใคร่เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีด้วยเหตุสี่ประการนี้แหละพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปนี้ว่าบุคคลที่เป็นมิตรมีใจดีสี่จำพวกนี้คือมิตรมีอุปการะมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขมิตรแนะประโยชน์มิตรมีความรักใคร่บัณฑิตรู้อย่างนี้แล้วพึงเข้าไปคบหาโดยความจริงใจเหมือนมารดาคบหาบุตรผู้เกิดแต่อกฉะนั้นบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลย่อมสว่างโชติช่วงดังดวงไฟเมื่อบุคคลสะสมโภคทรัพย์อยู่ดังตัวพึ่งสร้างรังโภคทรัพย์ของเขาก็ย่อมเพิ่มปูนขึ้นดุจจอมปลวกที่ตัวปลวกก่อขึ้นฉะนั้นคฤหัสถ์ในตระกูลผู้สามารถครั้นรวบรวมโภคทรัพย์ได้อย่างนี้แล้วพึงแบ่งโภคทรัพย์ออกเป็นสี่ส่วนคือส่วนหนึ่งใช้สอยสองส่วนใช้ประกอบการงานส่วนที่สี่เก็บไว้ด้วยหมายใจว่า
จะใช้ในยามมีอันตรายจึงผูกมิตรไว้ได้ตอนว่าด้วยการป้องกันทิศทั้งหกอริยสาวกเป็นผู้ปิดป้องทิศทั้งหกเป็นอย่างไรก็เลยไปดีบุตรเธอพึงทราบทิศทั้งหกนี้คือพึงทราบว่ามารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้าอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวาบุตรภรรยาเป็นทิศเบื้องหลังมิตรสหายเป็นทิศเบื้องซ้ายทาสและกรรมกรเป็นทิศเบื้องล่างสมณพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบนพระปฏิบุตรบุตรพึงบำรุงมารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าโดยหน้าที่5ประการคือ 1. ท่านเลี้ยงเรามาเราจะเลี้ยงท่านตอบ 2. จากทำกิจของท่าน 3. จากดำรงวงตระกูล 4. จะประพฤติตนให้เหมาะสมที่จะเป็นทายาทเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่านก็มารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าเมื่อบุตรบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์บุตรโดยหน้าที่5ประการคือ 1. ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3.ให้ศึกษาศิลปะวิทยา 4. หาคู่ครองที่สมควรให้และ 5. มอบมรดกให้ในเวลาอันสมควรเดิมดีบุตรมารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าบุตรบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วยหน้าที่5ประการนี้ทิศเบื้องหน้านั้นเป็นอันชื่อว่าคุณบุตรได้ปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการชนีกระเบิดบุตรสิทธิ์พึงบำรุงอาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวาโดยหน้าที่5ประการคือ 1. ลุกขึ้นยืนรับ 2. เข้าไปคอยรับใช้ 3. เชื่อฟัง 4.ดูแลปฏิบัติและ 5. เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพอาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวาเมื่อสิทธิ์บำรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สิทธิ์ด้วยหน้าที่5ประการคือ 1. แนะนำให้เป็นคนดี 2. ให้เรียนดี 3.บอกความรู้ในศิลปวิทยาทุกอย่างด้วยดี 4. ยกย่องให้ปรากฏในมิตรสหายและ 5. ทำความป้องกันในที่ทั้งหลายพระปฏิบุตรอาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวาสิทธิ์บำรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์สิทธิ์ด้วยหน้าที่5ประการนี้แล้วทิศเบื้องขวานั้นเป็นอันชื่อว่าสิทธิ์ได้ปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการชนีสามีพึงบำรุงภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังโดยหน้าที่5ประการนี้คือ 1. ให้เกียรติยกย่อง 2. ไม่ดูหมิ่น 3.ไม่ประพฤตินอกใจ 4. มอบความเป็นใหญ่ให้ 5. ให้เครื่องแต่งตัวก็ภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังเมื่อสามีบำรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยหน้าที่5ประการต่อไปนี้คือ 1. จัดแจงการงานอย่างดี 2.สงเคราะห์คนข้างเคียงดี 3. ไม่ประพฤตินอกใจ 4. รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ 5. ขยันไม่เกียจคร้านในกิจการงานทั้งปวงกฤติบุตรภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลัง
อันสามีบำรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยหน้าที่5ประการนี้แลที่เบื้องหลังนั้นเป็นอันชื่อว่าสามีได้ปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการชนีพระบดีบุตรคุณบุตรพึงบำรุงมิตรสหายผู้เป็นทิศเบื้องซ้ายโดยหน้าที่5ประการคือ 1. การให้คือการแบ่งปันสิ่งของให้ 2. การกล่าววาจาเป็นที่รัก 3. ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ 4. วางตนเสมอกัน 5. ไม่พูดจาหลอกลวงกันมิสหายผู้เป็นทิศเบื้องซ้ายผู้ที่คุลบุตรบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยหน้าที่5ประการต่อไปนี้คือ 1. ป้องกันมิตรผู้ประมาทแล้ว 2. ป้องกันทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้ว 3. เมื่อมีภัยก็เป็นที่พึ่งพำนักได้ 4. ไม่ละทิ้งในยามมีอันตรายและ 5.นับถือตลอดถึงวงตระกูลของมิตรพระบดีบุตรมิตรผู้เป็นทิศเบื้องซ้ายอันกุลบุตรบำรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แลควรอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยหน้าที่5ประการนี้ทิศเบื้องซ้ายนั้นเป็นอันชื่อว่ากุลบุตรได้ปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการชนีพระบดีบุตรเจ้านายพึงบำรุงทาสกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องต่ำด้วยหน้าที่5ประการต่อไปนี้คือ 1. จัดการงานให้ทำตามสมควรแก่กำลัง 2. ให้อาหารและค่าจ้าง 3. ดูแลรักษายามเจ็บป่วย 4. ให้อาหารมีรสแปลกและ 5. ให้หยุดงานตามโอกาสก็ทาสกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องต่ำเมื่อนายบำรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์นายด้วยหน้าที่5ประการคือ 1. ตื่นขึ้นทำงานก่อนนาย 2. เลิกงานเข้านอนที่หลังนาย 3. ถือเอาแต่ของที่นายให้4. ทำงานให้ดีขึ้นและ 5. นำเกียรติคุณของนายไปร่ำลือกระบดีบุตรถ้ากรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องต่ำเมื่อนายบำรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์นายด้วยหน้าที่5ประการนี้แลทิศเบื้องต่ำนั้นเป็นอันชื่อว่านายได้ปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการชนีพระบดีบุตรกุลบุตรพึงบำรุงสมณพราหมณ์ผู้เป็นทิศเบื้องบนโดยหน้าที่5ประการคือ 1. จะทำสิ่งใดก็ทำด้วยเมตตา 2. จะพูดสิ่งใดก็พูดด้วยเมตตา 3. จะคิดสิ่งใดก็คิดด้วยเมตตา 4. เปิดประตูต้อนรับและ 5. ถวายปัจจัยเครื่องอย่างชีพก็สมณพราหมณ์ผู้เป็นทิศเบื้องบนที่เมื่อกุลบุตรบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยหน้าที่6ประการนี้คือ 1. ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว 2.ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. อนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันดีงาม 4. ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟัง 5. อธิบายสิ่งที่เคยฟังแล้วให้เข้าใจแจ่มแจ้งและ 6. บอกทางสวรรค์ให้พระบดีบุตรสมณพราหมณ์ผู้เป็นทิศเบื้องบนเมื่อกุลบุตรบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยหน้าที่6ประการนี้
ทิศเบื้องบนนั้นเป็นอันชื่อว่ากุลบุตรนั้นปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการฉะนี้พระผู้มีพระภาคพระสุคตศาสดาครั้นตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วจึงได้ประพันธ์คำที่เป็นคาถาสื่อไปว่ามารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้าอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวาบุตรภริยาเป็นทิศเบื้องหลังมิตรสายเป็นทิศเบื้องซ้ายทาสกรรมกรเป็นทิศเบื้องล่างสมณพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบนกระหัตในตระกูลผู้มีความสามารถพึงไหว้ทิศเหล่านี้บัณฑิตผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นคนละเอียดและมีไหวพริบมีความประพฤติเจียมตนไม่แข็งกระด้างเช่นนั้นย่อมได้ยศคนขยันไม่เกียจคร้านย่อมไม่หวั่นไหวในอันตรายทั้งหลายคนมีความประพฤติไม่ขาดตอนมีปัญญาเช่นนั้นย่อมได้ยศคนชอบสงเคราะห์ชอบสร้างไมตรีรู้เรื่องที่เขาบอกปราศจากความตระหนี่เช่นนั้นย่อมได้ยศทานการให้ปิยวัจจะวาจาเป็นที่รักอัตตาจริยาการประพฤติประโยชน์ในโลกนี้และสมานัตตาคือการบางตนสม่ำเสมอในธรรมะนั้นๆตามสมควรแล้วสังคตธรรมเหล่านี้แลช่วยอุ้มชูโลกเหมือนลิ่มสลักเพลาคุมรถที่เล่นไปไว้ได้ฉะนั้นถ้าไม่มีสังคหธรรมเหล่านี้มารดาหรือบิดาก็ไม่พึงได้การนับถือหรือการบูชาพระบุตรเป็นเหตุแต่พระบัณฑิตเล็งเห็นความสำคัญของสังคหธรรมเหล่านี้ฉะนั้นบัณฑิตเหล่านี้จึงถึงความเป็นใหญ่และเป็นผู้น่าสรรเสริญเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสิงคาลกะกระบดีบุตรได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมะแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือว่าตามประทีปไว้ในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตสิงคาลกะสูตรจบนิทานชาดกว่าด้วยอย่าไว้ใจสัตว์หน้าขนจัมมะสาตกะชาดกพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภปริพาชกชื่อจัมมะสาดกจึงตรัสพระธรรมเทศนาที่มีคำเริ่มต้นว่ากัลยาณรูโปวะตายังเป็นต้นได้ยินว่าปริพาชกนั้นใช้หนังเท่านั้นทำเป็นเครื่องนุ่งและเครื่องห่มวันหนึ่งปริพาชกออกจากอารามของปริพาชกแล้วเที่ยวพิกขาไปในนครจักรพรรดิถึงที่พวกแพะชนกันแพะเห็นปริพาชกนั้นแล้วมีความประสงค์จะชนจึงย่อตัวลงปริพาชกไม่หลีกเลี่ยงไปด้วยคิดว่าแพะนี้จะแสดงความเคารพเราแพะวิ่งมาโดยรวดเร็วชนปริพาชกนั้นที่ขาอ่อนทำให้ล้มลงเหตุที่เขายกย่องแพะนั้นซึ่งมิใช่สัตว์บุรุษ
ได้ปรากฏไปในหมู่ภิกษุสงฆ์ภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนากันในโรงธรรมสภาว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายจำมาสาดกปริภาชกกระทำการยกย่องอสัตบุรุษจึงถึงความพินาศพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าก็พวกเธอทั้งหลายสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลให้ทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนปริภาชกนี้ก็ได้ยกย่องอสัตบุรุษถึงความพินาศแล้วเหมือนกันจึงได้นำเรื่องในอดีตมาสาดกตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนปริภาชกนี้ก็ได้ยกย่องอสัตบุรุษแล้วถึงความพินาศจึงได้ทรงนำเรื่องในอดีตมาสาดกดังต่อไปนี้ก็ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติในนครปารณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลพ่อค้าตระกูลหนึ่งกระทำการค้าอยู่ในการนั้นมีจัมมะสาดกปริภาชกผู้หนึ่งเที่ยวพิขาไปในนครปารณสีถึงสถานที่พวกแพะชนกันเห็นแพะตัวหนึ่งย่อตัวก็ไม่หลีกหนีด้วยสำคัญว่ามันทำความเคารพเราจึงคิดว่าในระหว่างพวกมนุษย์มีประมาณเท่านี้แพะตัวหนึ่งนี้เท่านั้นรู้จักคุณของเราจึงยืนประนมมือแต้อยู่กล่าวคาถาที่หนึ่งว่าแพะตัวนี้เป็นสัตว์มีท่าทางดีเป็นที่เจริญใจและมีศีลน่ารักใคร่เคารพยำเกรงพราหมณ์ผู้สมบูรณ์ด้วยชาติและมนจัดว่าเป็นแพะประเสริฐมียศศักดิ์ก็ขณะนั้นพ่อค้าผู้เป็นบัณฑิตนั่งอยู่ในตลาดเมื่อจะห้ามปริภาชกจึงได้กล่าวคาถาที่สองนี้ว่าดูก่อนพราหมณ์ท่านอย่าได้ไว้วางใจสัตว์สี่เท้าเพียงได้เห็นมันครู่เดียวมันต้องการจะชนให้ถนัดจึงย่อตัวลงจากชนให้ถนัดทนีก็ในบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอิตรทัศนีนะหมายความว่าเพียงเห็นมันชั่วขณะก็เมื่อพ่อค้าผู้เป็นบัณฑิตกำลังพูดอยู่ดังนี้นั่นแลแพะวิ่งมาโดยเร็วชนที่ขาอ่อนให้ปริภาชกนั้นล้มลงณที่นั้นนั่นเองทำให้ได้รับทุกขเวทนาปริภาชกนั้นนอนปริเวทนาการอยู่พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเหตุนั้นจึงตรัสคาถาที่สามนี้ว่ากระดูกขาของพราหมณ์ก็หักบริขารที่หาบก็พลัดตกสิ่งของของพราหมณ์ก็แตกทำลายหมดพรามประคองแขนทั้งสองกร่ำกรวนอยู่ว่าช่วยด้วยแพะชนพรหมจารีก็เนื้อความแห่งคำที่เป็นคาถานั้นหมายความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกระดูกขาของพรามปริภาชกนั้นหักหาบริการก็พลัดตกเมื่อปริภาชกนั้นกลิ้งไปพันธะเครื่องอุปกรณ์ของพราหมณ์นั้นแม้ทั้งหมดก็แตกไปพราหมณ์นั้นยกมือทั้งสองขึ้นกล่าวหมายเอาบริษัทที่ยินล้อมอยู่ว่าช่วยด้วยแพะชนพรหมจารีดังนี้กร่ำกรวนร้องไห้ปริเทวนาการร่ำไรอยู่ปริภาชกจึงได้กล่าวคาถาที่สี่นี้ว่า
ผู้ใดสรรเสริญยกย่องคนที่ไม่ควรบูชาผู้นั้นจะถูกเขาห้ำหั่นนอนอยู่เหมือนเราผู้มีปัญญาสามถูกแพะชนเอาตายในวันนี้ก็ในบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอะปูชังได้แก่ผู้ไม่ควรบูชาบทว่ายะถาหะมัชชะหมายความว่าเหมือนเรายืนทำการยกย่องอาสัตบุรุษถูกแพะชนอย่างแรงจนตายอยู่ณที่นี้ในวันนี้เองบทว่าทุมมติแปลว่าผู้ไม่มีปัญญาอธิบายว่าบุรุษแม้อื่นใดกระทำการยกย่องอาสัตบุรุษบุคคลแม้นั้นย่อมเสวยความทุกข์เหมือนเราฉะนั้นปริพาชกนั้นกล่ำครวญอยู่ด้วยประการชนี้จึงถึงความสิ้นชีวิตไปณที่นั่นเองพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วจึงประชุมชาดกว่าปริพาชกชื่อจัมมสาดกในกรณ์นั้นได้เป็นปริพาชกชื่อจัมมสาดกในบัดนี้ส่วนพาณิชย์ผู้บัณฑิตในกรณ์นั้นได้เป็นเราตถาคตดังนี้แหละนิทานชาดกว่าด้วยอย่าไว้ใจสัตว์หน้าขนจัมมสาดกชาดกจบและที่ท่านได้ฟังจบไปนั้นคือสิกขาลกะสูตรและจัมมสาดกชาดกในรายการธรรมารับรุณช่วงกลางประสูตรนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังช่วงของกลางประสูตรได้ในทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆหรือรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลเร่งขับเคลื่อนการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเพื่อยกระดับการบริการประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกลั่นกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจะภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่thamanawa.net
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเพื่อยกระดับการบริการประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
10: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าที่ผ่านมาการดำเนินงานของภาครัฐมีการใช้เอกสารมากกว่า19ล้านแผ่นต่อปีรัฐบาลจึงเดินหน้าขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมผ่านระบบบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐระหว่างหน่วยงานในรูปแบบ D2G เพื่อยกระดับการบริการประชาชนและภาคธุรกิจให้มีความสะดวกรวดเร็วโปร่งใสลดการใช้กระดาษและลดขั้นตอนการขอเอกสารจากประชาชนโดยปัจจุบันสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้แล้ว180หน่วยงานจากเป้าหมาย320หน่วยงานและช่วยลดการขอเอกสารจากประชาชนไปแล้วกว่า210ล้านครั้งสะท้อนผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในการลดภาระและเพิ่มความสะดวกในการรับบริการจากภาครัฐรวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันลดความซ้ำซ้อนและยกระดับการให้บริการภาครัฐให้สอดคล้องกันทั้งระบบโดยรัฐบาลตั้งเป้าพัฒนาสู่มาตรฐานองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ภายในปี2571พร้อมผลักดันสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอัจฉริยะอย่างแท้จริงในระยะต่อไปปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนัดหารือกลุ่มผู้เสียหายจากกรณีรถยนต์ไฟฟ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้ขณะชาร์จไฟในวันนี้ย้ำให้ความเป็นธรรมอย่างเต็มที่
11: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีผู้เสียหายร้องเรียนปัญหาการใช้รถยนต์ไฟฟ้าวอลโว่รุ่น EX30 เกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ไฟฟ้าขณะชาร์จไฟอยู่ที่บ้านว่ากลุ่มผู้เสียหายเตรียมส่งตัวแทนประมาณ20รายเข้าพบนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบในวันนี้เวลา 9:30 นาทีเพื่อหารือและติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมรับฟังข้อร้องเรียนและข้อเสนอจากผู้เสียหายโดยตรงซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมากโดยสคบให้ความสำคัญกับการเร่งแก้ไขปัญหาและผลักดันให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมอย่างเต็มที่นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมการปกครองออกประกาศเน้นย้ำมาตรการคุมเข้ม การห้ามออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนชั่วคราวพร้อมกำชับนายทะเบียนทั่วประเทศดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
12: นายนฤชาโคสาศรีไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้ออกประกาศกำชับการดำเนินการตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยเรื่องห้ามการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวหรือแบบป.12เป็นการชั่วคราวซึ่งมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายมาตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์2569จนถึงวันที่19กุมภาพันธ์2570เน้นย้ำให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อตัดวงจรการเพิ่มขึ้นของปืนพกพาในที่สาธารณะอย่างตรงจุดและเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติลดความคลาดเคลื่อนที่ถูกส่งต่อกันบนโลกออนไลน์ซึ่งตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิระบุไว้อย่างชัดเจนว่าห้ามมิให้ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการเท่านั้นแต่สิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามห้ามพกพาอาวุธปืนไปโดยเปิดเผยหรือพกเข้าไปในแหล่งชุมชนที่มีการจัดงานนมัสการงานรื่นเริงหรือสถานมหรสพต่างๆเด็ดขาดหากฝ่าฝืนจะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหรือจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 10,000 บาทแล้วแต่กรณียกเว้นให้แก่บุคคลที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยเช่นทหารตำรวจและเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ6นาฬิกา8นาทีต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าสำหรับในเช้าวันนี้ครับเช้าวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมครับ2569ขึ้น5ค่ำเดือน7ปีมะเมียครับอยู่กับเรา2คนในเช้าวันนี้ครับผมพีพฤฒแก้วพิบูลครับ
1: ค่ะที่ฉันแอลชัยนันท์แก้วกล่ำค่ะวันนี้พบกันนะคะวันพฤหัสบดีก็ท้ายๆสัปดาห์แล้วนะพรุ่งนี้ก็
0: ท้ายๆเดือนด้วยไหม
1: ท้ายๆเดือนด้วยเอาละกันสัปดาห์ก่อนสิ้นเดือน
0: นี่ผมรอให้ถึงสิ้นเดือนแล้วนะเพราะว่าตอนนี้หมุนไม่พอแล้วสำหรับเงินเดือนด้วยนะครับวันนี้ช่างเทคนิคครับเป็นพี่สายชนนิสังครับและทีมงานของ New Media Facebook Live ด้วยนะครับทักทายผ่านทั้งช่องทางของ Facebook Live ข่าวยามเช้านะครับและสถานีวิทยุนะครับในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์นะฮะรวมไปถึง FM 92.5 MHz ด้วยนะครับ
1: ค่ะเอาไปดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยเมื่อคืนนี้ชุ่มฉ่ำหลายจังหวัด
0: เรียกว่าช
1: ุ่
0: มฉ
1: ่
0: ำเลยดีกว่า
1: ค่ะ
0: หนักเลยนะ
1: ค่ะประเทศไทยค่ะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้น้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศนั้นเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะ
0: ครับผมนี่คือเรื่องของสภาพอากาศนะครับสำหรับในวันนี้แล้วก็ช่วงใกล้ๆนี้ด้วยเหมือนกันนะครับจากเรื่องของอากาศครับไปดูกันที่เรื่องน่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาบ้างนะครับกระทรวงมหาดไทยครับมีการสั่งการ76จังหวัดเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7วาระครบ100ปีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพร้อมกันทั่วประเทศในวันพรุ่งนี้นะครับ22พฤษภาคมนั่นเองนะครับซึ่งนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ครับปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยครับว่าตามที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีได้มีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในและต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยครับจึงได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้เตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติในส่วนภูมิภาคอย่างสมพระเกียรติเพื่อให้ประชาชนทุกคนนั้นทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีกำหนดระยะเวลาจัดงานครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับ22พฤษภาคมถึงสิ้นปีนะครับวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2570ครับซึ่งกิจกรรมนะครับมีตั้งแต่การกำหนดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลครับในวันพรุ่งนี้ครับวันศุกร์ที่22พฤษภาคมครับในเวลา7โมงเช้าครับณบริเวณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่จังหวัดเห็นว่าเหมาะสมครับโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีครับ

0: ด้านของนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเปิดเผยค่ะว่าเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้ท่านไปเป็นประธานค่ะในการประชุมการบูรณาการความร่วมมือการระหว่างภาครัฐภาคเอกชนเพื่อเป็นการยกระดับการป้องกันการปราบปรามการทุจริตโดยในที่ประชุมค่ะท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้มีการตอบรับข้อเสนอในส่วนการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะกรรมการการทำงานซีโร่คอร์รัปชันนะคะแล้วก็มีทางด้านของกกร.และเครือข่ายอีก6ประการพร้อมค่ะให้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปทบทวนและมีการปรับปรุงกลไกในการทำงานภายในโดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลก็คือ Open Data โดยการบูรณาการข้อมูลการเชื่อมโยงข้อมูลที่จะเข้าสู่คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านทุจริตซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านยังได้ชื่นชมภาคเอกชนที่ได้มีการจัดทำข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมานอกจากนี้รัฐบาลยังเดินหน้าขับเคลื่อนกลไก Open Government ควบคู่กับการพัฒนาระบบข้อมูลค่ะเพื่อที่จะเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการตรวจสอบและการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับการป้องกันการปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งทางด้านของท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านกล่าวต่อนะคะว่าภาคเอกชนค่ะได้แสดงความขอบคุณทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลค่ะที่เปิดพื้นที่ให้ภาครัฐและภาคเอกชนได้หารือร่วมกันอย่างตรงไปตรงมาพร้อมชื่นชมการตอบสนองที่รวดเร็วหลังได้รับการรายงานข้อร้องเรียนโดยสามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีซึ่งถือว่าเป็นระดับความรวดเร็วที่ภาคเอกชนนั้นไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้โดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้กล่าวเปิดการประชุมโดยมอบให้ทุกหน่วยงานค่ะยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการดังต่อไปนี้ 1. ให้ทุกหน่วยงานไปตรวจสอบการทำงานในทุกขั้นตอนให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด 2. ให้นำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสำหรับงานที่ต้องให้บริการที่พี่น้องประชาชนให้ลดขั้นตอนให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากที่สุดและสำคัญต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ 3. ให้ทุกหน่วยงานค่ะเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานแก่สาธารณะและเร่งสร้างความเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชนว่าหน่วยงานของท่านนั้นปฏิบัติด้วยความโปร่งใสปลอดภัยจากการทุจริตและก็คอร์รัปชันด้วยค่ะ
1: ครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะครับสำหรับนะฮะในเรื่องราวต่างๆยังมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เป็นประเด็นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเมืองนะครับพรรคภูมิใจไทยครับยื่นแก้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับตามการออกเสียงประชามติของประชาชนกว่า21ล้านเสียงย้ำจะทำอย่างเต็มที่เพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับในฐานะนายกรัฐมนตรีและในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยครับพร้อมด้วยส.ส.พรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุว่าการยื่นร่างครั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่มุ่งรับฟังเสียงและความต้องการของประชาชนซึ่งพรรคภูมิใจไทยเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256และเพิ่มเติมหมวด15/1เพื่อเปิดทางจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลการทำประชามติเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์หรือว่าวันเดียวกับวันเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับซึ่งมีพี่น้องกว่า21ล้านเสียงครับเห็นชอบให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญพร้อมระบุว่านะครับพรรคเป็นพรรคการเมืองที่มีการยื่นร่างดังกล่าวสะท้อนความจริงใจและการรับฟังเสียงของประชาชนอย่างชัดเจนทั้งนี้ยืนยันนะครับว่าพร้อมรับฟังเสียงข้อเสนอจากทุกพรรคการเมืองหากมีการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมครับเนื่องจากการพิจารณานั้นขึ้นอยู่กับความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนพร้อมย้ำจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงครับ
0: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวนะเมื่อวานนี้ทางด้านของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ท่านลงพื้นที่เลยนะไปลุยที่คลองถมเพื่อที่จะไปตรวจตลาดทางด้านของโซลาร์เซลล์หลังพบการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนเนี่ยพอซื้อไปแล้วได้รับความเสียหายก็มีข้อร้องเรียนกันเกิดขึ้นทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบเมื่อวานนี้ค่ะท่านลงพื้น ที่ไปตรวจสอบผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าโซลาร์เซลล์ภายในศูนย์การค้าคลองสมเซ็นเตอร์เพื่อไปติดตามการคุ้มครองผู้บริโภคท่านไปบูรณาการ

0: การทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและการโฆษณาด้วยหลังพบค่ะว่ามีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าโซลาร์เซลล์อย่างต่อเนื่องซึ่งทางด้านของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านกล่าวนะคะว่าขอให้ประชาชนค่ะเลือกซื้อหรือติดตั้งโซลาร์เซลล์โดยเก็บใบเสร็จรับเงินแล้วก็หลักฐานการโอนเงินรวมถึงศึกษารายละเอียดและก็เงื่อนไขการรับประกันการคืนสินค้ามาตรฐานที่จะรองรับต่างๆก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลังตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคค่ะหากผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือว่าผู้จำหน่ายกระทำผิดจะมีทั้งโทษจำคุกแล้วก็โทษปรับโดยผู้ขายมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทส่วนผู้นำเข้าหรือว่าผู้ผลิตนั้นมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทและย้ำค่ะว่าสคบมีหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและหากไม่สามารถตกลงกันได้ก็สามารถดำเนินการฟ้องร้องแทนผู้บริโภคได้เช่นกันสำหรับในส่วนการตรวจสอบการโฆษณาเมื่อวานนี้ท่านพบนะครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยมักอ้างเรื่องของประสิทธิภาพความสว่างและการช่วยลดค่าไฟซึ่งหน่วยงานภาครัฐค่ะจะมีการสุ่มตรวจและส่งไปทดสอบในห้องปฏิบัติการด้วยหลังจากนี้เพื่อตรวจสอบว่าสเปคและประสิทธิภาพเป็นไปตามที่โฆษณาหรือเปล่านะคะโดยมีหน่วยงานที่ร่วมตรวจสอบด้วยอย่างเช่นการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสภาองค์กรของผู้บริโภคด้วยเช่นกันนอกจากนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านกำชับนะคะว่าผู้ประกอบการเนี่ยให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคโดยเตือนว่าการจำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐานหรือว่าหลอกลวงผู้บริโภคไม่ใช่เพียงการถูกยึดสินค้าเท่านั้นแต่จะมีโทษทั้งจำคุกแล้วก็ปรับค่ะขอความร่วมมือว่าไม่ควรที่จะซ้ำเติมหรือว่าเอาเปรียบประชาชนในช่วงวิกฤตพลังงานแบบนี้เพื่อให้ประเทศไทยสามารถผ่านสถานการณ์ดังกล่าวไปด้วยกันค่ะ
1: ครับผมจากเรื่องของผู้บริโภคไปดูกันที่เรื่องของพี่น้องเกษตรกรกันบ้างนะครับเกี่ยวกับการมีการเซ็น MOU นะครับในการนำเข้าข้าวโพดสหรัฐนะครับ1ล้านตันนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์ครับได้กล่าวถึงกรณีที่กลุ่มเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดครับแสดงความกังวลนะครับแล้วก็ร้องเรียนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรณีมีการเตรียมนำเข้าข้าวโพด GMO จากสหรัฐอเมริกาครับจำนวน1ล้านตันว่าเรื่องข้าวโพดไม่มีข้อกังวลนะครับเพราะว่าสถานการณ์ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงที่ผ่านมาจากข้อมูลพบว่าครับมีความต้องการในการใช้ในประเทศเนี่ย20กว่าล้านตันแต่เฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับประมาณ9ล้านตันซึ่งมีกำลังการผลิตเพียง5ล้านตันครับฉะนั้นการผลิตในประเทศขาดอยู่ครับก็คือขาดอยู่ประมาณ4ล้านตันครับซึ่งต้องมีการใช้วัสดุทดแทนอาทิปลายข้าวรำข้าวและมันเส้นนะครับรวมไปถึงครับในการนำเข้าจากประเทศอาเซียนและเพื่อนบ้านนั้นซึ่งมีกติกาที่แตกต่างกันแต่ปัจจุบันครับไม่สามารถนำเข้าจากทางกัมพูชาได้และการนำเข้าจากพม่า ก็มีลดน้อยลงครับเพราะว่ามีการควบคุมเรื่องการเผารวมถึงนะครับก็มีอีกส่วนหนึ่งที่นำเข้าภายใต้องค์การการค้าโลกหรือว่า WTO ก็ประมาณ1ล้านตันนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางรองนายกสุภจีก็กล่าวว่านะครับกรณีที่มีการเซ็นสัญญากับสหรัฐอเมริกาครับก็คือเอกชนของไทยเนื่องจากกิจการอาหารสัตว์นั้นมีความกังวลว่าห่วงโซ่ในการทำอาหารสัตว์จะได้รับผลกระทบเพราะมีปริมาณที่ไม่เพียงพออย่างที่กล่าวไปว่าขาดอยู่ประมาณสัก4ล้านตันครับฉะนั้นจึงเข้าไปเซ็น MOU 1ล้านตันจากสหรัฐครับซึ่งไม่ได้เป็นสัญญาซื้อขายครับแต่เป็นการเซ็น MOU โดยเป็น อีกทางหนึ่งที่มีข้อกำหนดว่าถ้าหากมีการขาดแคลนถึงจะต้องมีการนำเข้าครับยืนยันว่าเรื่องนี้ครับไม่ได้เป็นการนำเข้าเพิ่มขึ้นแต่อยู่ในกรอบของ WTO หรือว่าองค์การการค้าโลกฉะนั้นไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้ครับทั้งท่านรองนายกนะฮะยังกล่าวต่อนะฮะว่าในการนำเข้าเนี่ยมีมาตรการปกป้องเกษตรกรอยู่แล้วครับว่าจะต้องซื้อในประเทศก่อนจึงจะนำเข้าได้และมีการกำหนดนะครับสัดส่วน3ต่อ1พร้อมยกตัวอย่างว่าหากผลิตในประเทศได้5ล้านตันถึงจะนำเข้าได้ประมาณ 1.5 ล้านตันก็คือ3ต่อ1ครับรวมถึงมีการควบคุมเรื่องของราคาขั้นต่ำไม่ให้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกษตรกรไทยนั้นได้รับผลกระทบในเรื่องของราคาย้ำว่ากรณีดังกล่าวไม่ใช่เป็นการสั่งเข้ามาเพิ่มนั่นเองอันนี้เป็นการชี้แจงเรื่องของการเซ็น MOU ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับสหรัฐ1ล้านตันครับ
0: ค่ะมาถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่เมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาทางคณะรัฐมนตรีก็มีการเห็นชอบอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปนะคะแล้วก็คือตามไทม์ไลน์เนี่ยจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนก็คือ25ถึง29พฤษภาคม2569นี้ส่วนในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะท่านเปิดเผยถึงเรื่องว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะเป็นโครงการเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนจากวิกฤตพลังงานโดยรัฐบาลนั้นช่วยสมทบค่าใช้จ่ายร้อยละ60นะไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนทั่วไปก่อนว่านั่นก็คือคนละครึ่งพลัสเนี่ยเราเอามาทำเป็นไทยช่วยไทยพลัสนะเพราะว่าครั้งนี้รัฐบาลจะสมทบให้ร้อยละ60และประชาชนจ่ายเอง40บาทก็คือสมมติค่าของ100บาทเนี่ย รัฐบาลจ่ายให้60บาทนะประชาชนจ่าย40บาทนะคะอย่างที่ได้ดำเนินไปซึ่งรัฐเนี่ยจะมอบวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนานถึง4เดือนทั้งหมดเป้าหมายที่ทางรัฐบาลจะให้30ล้านสิทธิ์เปิดให้ลงทะเบียน25ถึง29พฤษภาคมนี้นะฮะในส่วนตรงนี้ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน2แสนคนรัฐบาลจะเติมเงินเพิ่มให้รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนจากเดิมทางรัฐบาลมีการโอนเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอยู่แล้วเดือนละ300บาทเนี่ยสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้4เดือนนี้รัฐบาลจะเพิ่มให้อีก700บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนด้วยกันซึ่งท่านก็ย้ำนะคะว่าโครงการนี้ไม่ได้มุ่งที่จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นเป็นหลักแต่ต้องการลดภาระฝั่งผู้ซื้อและต่อลมหายใจให้แก่พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเพื่อป้องกันปัญหาการซื้อนั้นหดตัวลงที่อาจจะลุกลามไปสู่ปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็ปิดกิจการและคนตกงานตามมาได้ซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็คาดนะคะว่าผลพลอยได้จากการที่อนุมัติโครงการนี้จะช่วยพยุงกำลังซื้อในครั้งนี้จะสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือว่า GDP ของประเทศไทยเพิ่มตัวอีกประมาณร้อยละ 0.5 ถึง 0.6 เมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีโครงการช่วยเหลือใดๆนะคะ
1: ครับผม
0: มาย้ำกันหน่อยแล้วกันนะคุณพฤทธิ์ว่าระหว่าง
1: ไทม์ไลน์
0: ไทยช่วยไทยพลัสกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอาอย่างนี้ก็แล้วกันวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ที่เขาบอกว่าเปิดให้ลงทะเบียนในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลเนี่ยจ่ายสมทบให้ร้อยละ60พี่น้องประชาชนจ่ายเองร้อยละ40
1: ครับ
0: ตรงนี้ใครเคยเป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสเดิ
1: ม
0: ท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ท่านต้องเข้าแต่ว่าท่านต้องเข้าไปกดยืนยันตัวต
1: น
0: ที่แบรนเนอร์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะส่วนใครที่ไม่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสมาก่อนเลยอ
1: าจจะเพิ่งอายุ18ปี
0: อาจจะเพิ่งครบอายุ18ปีเพราะว่าโครงการนี้ให้ผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเข
1: ้
0: าร่วมโครงการสัญชาติไทยท่านต้องลงทะเบียนใหม่25ถึง29พฤษภาคมนี้อันนี้ในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐง่ายๆเลยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิ
1: ม
0: 13ล้าน2แสนคนที่รัฐบาลนั้นมีตัวเลขกลมๆอยู่ตรงนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่รอรับเงินที่เพิ่มวงเงินได้เลยแล้วก็หลังจากนั้นไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้เริ่มเท่าไหร่นะ1มิถุนายนค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือมีหลายๆคนนะฮะอย่างเช่นพี่ๆแม่บ้านมาถามว่าสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะต้องทำอะไรเพิ่มไหมเพื่อจะได้รับเงินที่สมทบเพิ่มก็นะฮะตรงนี้บอกเลยว่าท่านที่เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน2แสน2แสนคนโดยประมาณไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวเงินจะเข้าท่านเพิ่มเอง700บาทเป็น 1,000 บาทในเดือนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยาแต่วงเล็บไว้นิดนึงครับมิถุนายนได้มิถุนาได้กรกฎาได้ส่วนจะมีการพิจารณาในเรื่องของผู้ที่เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้องมาดูต่อในเรื่องของสิงหาแล้วก็กันยานั่นเองว่าท่านจะได้หรือไม่ถ้าไม่ได้ก็จะมีการให้ท่านได้สมัครโครงการคนละครึ่งในช่วง2เดือนหลังด้วยอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไป
0: อันนี้สำหรับกลุ่มใหม
1: ่ใช
0: ่กลุ่มใหม่นะแต่ว่าคนกลุ่มเดิมเนี่ย4เดือนท่านรับไปเลยนะคะตอนนี้ในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยร้อยละ60 40เนี่ยก็คือเขาจะให้วงเงินต่อเดือนใน 1,000 บาทแต่ว่าระหว่างวันเนี่ยคือท่านมีสิทธิ์ใช้จ่ายได้200บาทต่อวัน
1: ถูกต้องถ้าใช้เต็มแม็กก็5วันก็หมดแต่ถ้าเกิดใครที่ใช้แล้วเรียกว่าอาจจะยังไม่หมด สิทธิ์นี้ไม่ทบไปเดือนต่อไป
0: ค่ะ
1: จบคือจบในเดือนนั้นนะครับ
0: 1,000 บาทเนี่ยจะตัดภายใน1เดือน
1: ถูกต้อง
0: ไม่มีการทบว่าคุณใช้ไม่ถึง 1,000 บาท
1: ในเดือนท่านจะเก็บแล้วไปใช้เดือนสุดท้าย 4,000 บาทอันนี้ก็ไม่มีนะครับ
0: ไม่มีถ้าต้องใช้ 1,000 บาทต่อเดือนให้หมดนะไม่ทบนะ
1: วันละไม่เกิน200บาท
0: 200บาทเต็มที่
1: ใช่
0: คุณจ่าย40บาทเนี่ยโอ้โหอู้ฟู่เหมือนกันนะ200บาทเนี่ยสำหรับเรานะ
1: โหต้องซื้อของเท่าไหร่นะต้องซื้อของประมาณ 1,000 นึงอ
0: ่ะค่ะ
1: ถึงต้องซื้อของประมาณเท่าไหร่นะ800กว่าบาทไหมเพราะว่าเราจ่าย 40% แล้วจ่าย 60%
0: เอาง่ายๆว่าสมัยก่อน
1: รัฐ50 50
0: 50 50 200เนี่ย
1: 150บาทต่อวัน
0: เราเนี่ยต้องเติมเงิน200บาทเข้าไปก็คือผนวกกันสามารถซื้อของได้400บาท
1: ถูกต้อง
0: แต่ในรอบนี้เนี่ยเราจ่าย40
1: ก็มีโอกาส
0: 428 800บาท
1: นี่มาคิดคำนวณกันอีกแล้ว
0: ค่ะ
1: นะครับผมก็มาดูกันโครงการนี้นะฮะใช้ได้วันที่1มิถุนายนนะครับผมนะปิดท้ายในช่วงแรกนี้กันหน่อยแล้วกันก่อนจะไปฟังตีคล้องร้องข่าวกันนะครับเรื่องของการประกาศเขตโรคติดต่ออันตรายอีโบลาครับราชกิจจานุเบกษาได้ลงประกาศกระทรวงสาธารณสุขครับเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาครับประกาศให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาครับเป็นเขตโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาครับเป็นการประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับผมเมื่อวานนี้ครับ20พฤษภาคมนะครับมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ครับ21พฤษภาคมนะครับทั้งนี้ครับโรคไวรัสอีโบลานั้นเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่9ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตรายครับสำหรับอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงสูงครับติดต่อผ่านเลือดและสารคั่นหลั่งของผู้ป่วยเช่นเลือดน้ำลายอาเจียนอุจจาระหรือสารคั่นหลั่งอื่นๆโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงการแพร่เชื้อส่วนใหญ่ครับมักเกิดในครอบครัวบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยและศพผู้เสียชีวิตครับและไม่ได้แพร่กระจายง่ายทางอากาศแบบโรคหัดหรือโควิด-19ปัจจุบันครับยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคนี้ในประเทศไทยครับอย่างไรก็ตามทีก็เป็นการประกาศนะครับในคองโกและยูกันดานั่นเองนะครับ
0: ค่ะอ่ะนะเราไปพักฟังตีคล้องร้องข่าวกันก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับเข้าสู่ข่าวยามเช้าในช่วงถัดไปค่ะ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับปีคองร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับวันพุธที่20พฤษภาคมหรือว่าเมื่อวานที่ผ่านมาครับเวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาถนนเจริญราษฎร์เขตสาทรกรุงเทพมหานครครับอาคารศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเป็นภูมิสัญลักษณ์แห่งศรัทธาและมรดกด้านสถาปัตยกรรมเชิงวัฒนธรรมแต้จิ๋วโบราณ อันเป็นที่ประดิษฐานองค์หลวงปู่ไต้หงไต้ฮงกงหินหยกขาวที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยครับซึ่งไม่เพียงเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาและความเคารพเท่านั้นครับแต่ยังสะท้อนถึงความร่วมมือความเอื้ออาทรและการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพนับถือซึ่งกันและกันอันเป็นรากฐานสำคัญของสังคมที่ดีและน่าอยู่สำหรับทุกคนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus นายกรัฐมนตรีขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทย plus บรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนกว่า43ล้านคนเริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับและทางดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทย plus โดยคณะรัฐมนตรีครับอนุมัติโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานโดยแบ่งเป็น2ส่วนนะครับคือ1เพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กลุ่มเปราะบาง 13,180,000 รายอีก700บาทครับต่อคนต่อเดือนจากเดิมนะครับ300บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนครับเป็นระยะเวลา4เดือนนะครับมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยาโดยจะไม่ทบสิทธิ์เดือนถัดไปครับพร้อมเตรียมเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ครับและ2ครับคือโครงการไทยช่วยไทย plus 60/40สำหรับประชาชนครับไม่เกิน30ล้านคนโดยต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปนะครับโดยรัฐนั้นจะร่วมจ่ายค่าอาหารและสินค้า 60% ครับไม่เกิน200บาทต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนครับเป็นเวลา4เดือนครับมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาและกันยาครับและสำหรับร้านค้านะครับถ้าเป็นร้านค้าเดิมครับท่านสามารถจะยืนยันสิทธิ์ได้25พฤษภาคมถึง30กันยายนครับส่วนร้านค้าใหม่นั้นลงทะเบียนได้วันที่25พฤษภาคมถึงสิ้นเดือนครับ31พฤษภาคมครับและพี่น้องประชาชนครับเราสามารถจะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้นะครับโดยจะเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่1มิถุนายนครับถึงวันที่30กันยายนและผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนครับถึงวันที่30กันยายนเพราะมีการนำ AI มาวิเคราะห์ธุรกิจผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินครับเพื่อจะเพิ่มทักษะแก่ร้านค้าครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus ครับมาดูกันที่การเตรียมพร้อมในการรับมือเกี่ยวกับสภาพอากาศกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาครับเพื่อเป็นการติดตามและเตรียมป้องกันภัยแล้งปี2569นะครับร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศซึ่งมีคณะองคมนตรีร่วมสังเกตการให้คำแนะนำและข้อห่วงใยในการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งครับโดยระบุนะครับว่าแม้ไทยเรานั้นจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วครับแต่คาดการว่าในปีนี้จะมีฝนน้อยและเกิดเอลนินโญช่วงครึ่งปีหลังครับจึงมีการสั่งการไปที่พ่อเมืองครับผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นให้นำแนวทางปฏิบัติเมื่อปี60ครับมาจัดทำแผนเผชิญเหตุและประสานทุกภาคส่วนในการดูแลประชาชนครับโดยศูนย์ปภ.เขต18แห่งได้มีการเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัย48รายการรวม 2,188 หน่วยครับและดำเนินโครงการสูบน้ำกักเก็บตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วปี68แล้วครับถึงล่าสุดคือพฤษภาคมปีนี้ปี69ครับใน18จังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้างครับพี่น้องประชาชนตั้งแต่กระบี่กาฬสินธุ์ขอนแก่นจันทบุรีชุมพรนครราชสีมานครศรีธรรมราชบุรีรัมย์ประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีเพชรบุรีร้อยเอ็ดลพบุรีสกลนครสุราษฎร์ธานีหนองคายอุตรดิตถ์และอุทัยธานีครับได้ปริมาณน้ำรวมครับ 1,997,691 ลูกบาศก์เมตรซึ่งพี่น้องประชาชนครับได้ประโยชน์ 34,169 ครัวเรือนครับทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนสามารถจะติดตามการแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert ครับและแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ที่ LINE 1784DDPM หรือสายด่วน1784ได้ตลอด24ชั่วโมงครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องของการต้านทุจริตนายกรัฐมนตรีบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนเดินหน้ามาตรการต้านทุจริตยกระดับระบบโปร่งใสตรวจสอบได้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเมื่อวานที่ผ่านมาครับวันที่20พฤษภาคมครับโดยในที่ประชุมนะครับนายกนั้นได้ตอบรับข้อเสนอขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะทำงาน Zero Corruptionกกร.และเครือข่าย6ประการครับพร้อมนะครับมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปทบทวนและปรับปรุงกลไกการทำงานภายในครับโดยเฉพาะนะครับในการเปิดเผยข้อมูลหรือว่าการ Open Data การบูรณาการข้อมูลรวมไปถึงการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านการทุจริตครับซึ่งนายกนะครับยังได้ชื่นชมภาคเอกชนที่ได้จัดทำข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมาครับนอกจากนี้ครับฝากฝั่งของรัฐบาลเองนั้นก็จะเดินหน้าขับเคลื่อนกลไก Open Government ครับควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการตรวจสอบและการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสครับซึ่งก็ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับซึ่งทางด้านภาคเอกชนนะครับได้แสดงความขอบคุณท่านนายกและรัฐบาลครับที่เปิดพื้นที่ให้ภาครัฐและเอกชนนั้นได้หารือร่วมกันอย่างตรงไปตรงมาพร้อมทั้งชื่นชมการตอบสนองที่รวดเร็วครับหลังได้รับรายงานข้อร้องเรียนโดยสามารถจะดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีทันทีทันใดครับซึ่งถือเป็นระดับความรวดเร็วที่ภาคเอกชนนั้นไม่คาดคิดครับว่าจะเกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นแล้วครับโดยนายกครับมีการมอบหมายให้ทุกหน่วยงานนั้นยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการดังต่อไปนี้เลยครับ1ให้ทุกหน่วยงานนั้นไปตรวจสอบการทำงานในทุกขั้นตอนให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดครับ2ครับให้นำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับงานที่ต้องให้บริการพี่น้องประชาชนครับให้ลดขั้นตอนให้ประชาชนนั้นได้รับความสะดวกมากขึ้นและที่สำคัญครับต้องเน้นย้ำความโปร่งใสและตรวจสอบได้และ3ครับให้ทุกหน่วยงานนั้นเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานแก่สาธารณะและเร่งสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่าหน่วยงานของท่านนั้นปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสปลอดการทุจริตคอร์รัปชันนั่นเองนะครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเน้นลดภาระค่าครองชีพประชาชนและช่วยผู้ประกอบการรายย่อยโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสเปิดเผยนะครับว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนจากวิกฤตพลังงานโดยรัฐจะช่วยสมทบค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40ครับเช่นหากซื้อสินค้า100บาทนั้นประชาชนจะจ่ายเพียง40บาทและรัฐออกให้60บาทครับซึ่งรัฐนั้นจะมอบวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทครับนาน4เดือนครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาและกันยาครับรวมทั้งประเทศนั้น30ล้านสิทธิ์ครับโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนครับวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ครับส่วนสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน2แสนคนนั้นรัฐจะเติมเงินเพิ่มให้รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนครับจากเดิม300บาทเพิ่มอีก700ก็เป็น 1,000 บาท 1,000 บาทต่อเดือนครับเป็นเวลา4เดือนเท่ากันนะครับมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาและกันยาพร้อมเน้นย้ำว่าโครงการนี้ไม่ได้มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหลักแต่ต้องการจะลดภาระฝั่งผู้ซื้อและต่อลมหายใจพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยครับเพื่อจะป้องกันปัญหากำลังซื้อหดตัวที่อาจจะลุกลามไปสู่ปัญหาธุรกิจปิดกิจการและคนตกงานได้นั่นเองครับซึ่งรองนายกรัฐมนตรีเอกนิตินะครับก็คาดว่าผลพลอยได้จากการช่วยพยุงกำลังซื้อในครั้งนี้นั้น จะช่วยสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือที่ว่า GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้อีกประมาณร้อยละ 0.5 ถึง 0.6 เมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีโครงการช่วยเหลือแบบนี้ครับพี่น้องประชาชนครับทีนี้ครับมาดูเรื่องต่อไปครับเรื่องที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศลงพื้นที่คลองถมลุยตรวจตลาดโซล่าเซลล์หลังพบเรื่องร้องเรียนความเสียหายต่อเนื่องเตือนผู้ประกอบการขายสินค้าผิดมาตรฐานเสี่ยงจำคุกและปรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อว่าสคบครับลงพื้นที่ครับตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าโซล่าเซลล์ภายในศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์เมื่อวานที่ผ่านมาครับเพื่อเป็นการติดตามมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและการโฆษณาหลังพบมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าโซล่าเซลล์ต่อเนื่องครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนที่เลือกซื้อหรือติดตั้งโซล่าเซลล์ครับเก็บใบเสร็จรับเงินหลักฐานการโอนเงินรวมไปถึงครับศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันการคืนสินค้าและมาตรฐานรับรองต่างๆก่อนจะตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการครับเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในภายหลังครับโดยทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครับหรือว่าตัวย่อว่าสคบนั้นจะร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับปูพรมตรวจสอบสินค้าโซล่าเซลล์ทั่วประเทศเนื่องจากเป็นสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้หากไม่ได้มาตรฐานครับยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นยังคงสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดแต่ต้องควบคู่ไปกับความปลอดภัยครับและความเป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนต่อผู้บริโภคทุกท่านตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคหากผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือผู้จำหน่ายกระทำผิดจะมีโทษทั้งจำคุกและโทษปรับครับโดยผู้ขายมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทส่วนผู้นำเข้าหรือผู้ผลิตนั้นมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทครับพร้อมย้ำนะครับว่าสคบนั้นมีหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและหากไม่สามารถตกลงกันได้แล้วก็สามารถดำเนินการฟ้องร้องแทนผู้บริโภคได้ครับนอกจากนี้ครับยังมีการกำชับผู้ประกอบการให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคโดยเตือนนะครับว่าการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือหลอกลวงผู้บริโภคนั้นไม่ใช่เพียงการถูกยึดสินค้านะครับแต่มีโทษทั้งจำคุกและปรับพร้อมขอความร่วมมือไม่ซ้ำเติมหรือเอาเปรียบประชาชนในช่วงของวิกฤตพลังงานครับเพื่อให้ประเทศไทยสามารถจะผ่านสถานการณ์ดังกล่าวไปได้ร่วมกันนั่นเองนะครับจากเรื่องของโซล่าเซลล์ครับไปดูกันที่ความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสครับรัฐบาลเดินหน้าต่อยอดความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกเปิดเผยเมื่อวานที่ผ่านมานะครับว่าไทยและฝรั่งเศสนั้นเตรียมลงนามร่างแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทยฝรั่งเศสปีคริสตศักราช2026ถึง2028ครับในวันที่25พฤษภาคมนี้แหละครับที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับเพื่อใช้เป็นกรอบขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในระยะ3ปีข้างหน้าครับโดยสำหรับร่างแผนปฏิบัติการร่วมฉบับใหม่จะเป็นกลไกต่อยอดความร่วมมือไทยฝรั่งเศสในหลากหลายมิติครับทั้งด้านพลังงานสะอาดเศรษฐกิจการวิจัยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยมีเป้าหมายยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครับพร้อมเพิ่มความร่วมมือในประเด็นสำคัญที่สอดคล้องกับทิศทางโลกทั้งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานไร้คาร์บอนและการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยในสาขาแฟชั่นภาพยนตร์และอาหารครับสำหรับกรอบความร่วมมือระหว่างไทยและฝรั่งเศสนั้นครอบคลุม4ด้านสำคัญครับได้แก่เสริมสร้างการหารือด้านการเมืองความมั่นคงและประเด็นระดับโลกความร่วมมือด้านกลาโหมการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งขึ้นผ่านการพัฒนาความร่วมมือระยะยาวและความร่วมมือด้านการวิจัยและแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนครับทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนในการลงนามร่างแผนปฏิบัติการร่วมในครั้งนี้นั้นนับเป็นอีกก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสครับที่จะช่วยต่อยอดความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยีพลังงานและการพัฒนาศักยภาพประชาชนเพื่อสร้างโอกาสใหม่และความร่วมมือระยะยาวระหว่าง2ประเทศต่อไปครับสำหรับตีค้องร้องข่าวในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่ในทุกวันครับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังลาไปแล้วสวัสดีครับ

ุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทย

0: 6นาฬิกา49นาทีครับกลับมาติดตามข่าวยามเช้าหลังจากจบตีของรองข่าวกันแล้วนะครับผมช
1: ่
0: วงนี้เราจะไปดูนะครับข่าวในแต่ละจังหวัดในแต่ละพื้นที่ในแต่ละภาคกันบ้างนะครับขอไปเริ่มกันนะสำหรับในการจัดงานที่ใกล้ๆกรุงเทพกันก่อนครับที่จังหวัดราชบุรีครับผมจังหวัดราชบุรีครับผนึกกำลังสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีครับจัดยิ่งใหญ่ครับงานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงาม3บุรีครับราชบุรีสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีครับชิงถ้วยพระราชทานพร้อมดันอุตสาหกรรมปลาสวยงามไทยสู่สากลครับจังหวัดราชบุรีครับจัดงานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงาม3บุรีภายใต้แนวคิดสมาร์ทอควาติกฮับ3บุรีศูนย์กลางสัตว์น้ำสวยงามแห่งอนาคตครับโดยจังหวัดราชบุรีร่วมกับสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีครับกรมประมงและตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยงฟิชวิลเลจครับซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะครับตั้งแต่วันนี้นะครับ21ครับจนถึงวันที่24ก็คือวันอาทิตย์นี้นะครับเวลา8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับณตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยงฟิชวิลเลจอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับภายในงานจะมีการประกวดสัตว์น้ำสวยงามระดับประเทศครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีชมการแสดงครับนิทรรศการ The Aquatic Art สัมผัสมนต์เสน่ห์สีสันแห่ง3บุรีเลือกซื้อสัตว์น้ำสวยงามสัตว์น้ำบริโภคและอุปกรณ์ตกแต่งตู้ปลาจากเกษตรกรและผู้ประกอบการโดยตรงกว่า30ร้านค้าเพลิดเพลินกับเวิร์กช็อปด้วยนะครับแม่ผมเห็นว่ามีซื้อสัตว์น้ำสวยงามและสัตว์น้ำบริโภคถ้าเราเดินผิดตู้อุ๊ยสวยจังเลยขอซื้อไปกินได้ไหมครับอันนี้ไม่ได้นะ
1: ไม่ได้คุณ
0: พี่เคยสนใจเลี้ยงสัตว์น้ำไหมคือคุณแอลเขาชอบอะไรนะจุ๊บเหม่งใช่ไหมก็คือสุนัขเคยสนใจเรื่องของแบบ
1: เป็นคนที่ชอบปลาทองเพราะหัวมีวุ้นตอนเด็กๆเนี่ยชอบมากพอไปจับปุ๊บตายบ้าน
0: ว้ายมือแรงอ่ะ
1: แรงมือแรง
0: เคยเลี้ยงเอาไม่เคยเลี้ยงแต่เคยไปจับที่ไหนฮะที่ร้านค้าหรือบ้านคนอื่นนะ
1: บ้านคนอื่นเขา
0: แล้วทำ
1: เขาตาย
0: คือแค่จับเนี่ยนะ
1: คือด้วยอะไรสักคือตอนเด็กๆแหละเห็นแล้วก็รูปแล้วคือถือนานไงเพราะปลาต้องอยู่ในน้ำ
0: ใช่อ๋อถือขึ้นมา
1: แล้วเล่นนาน
0: อ๋อมี2 อย่างฮะปลาทองน่าจะช็อกไม่ก็ขาดน้ำแล้วก็ตายแล้วเจ้าของบ้านเขาว่ามั้ยตอนนั้น
1: เป็นเด็ก
0: อ๋อเขาไม่มาเด็กอ๋อโอเคฝากหนึ่งเรื่องแล้วกันเวลาลูกหลานท่านไปตามสถานที่ต่างๆทั้งห้างเองนะฮ
1: ะ
0: บางทีเด็กอาจจะสนุกไงอาจจะไม่รู้ว่านี่อาจจะลงมือแรงเกินไปหรือเปล่าก็ฝากดูแลด้วยแล้วกันนะครับ
1: ค่ะจาก3บุรีเมื่อสักครู่นี้ไปที่ตรังกันหน่อย
0: ครับ
1: เขากำหนดจัดการประกวดวงดนตรีตรังสปอร์ต
0: ซี
1: รีส์มิวสิกชาเลนจ์นะ2026นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะประกวดกันในช่วงวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา 16:30 นาทีเป็นต้นไปที่บริเวณหาดปากเมงอําเภอสิเกาจังหวัดตรังผู้ที่สนใจเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีโปสเตอร์นะให้ไปสแกน QR code แล้วก็ไปร่วมสมัครได้การประกวดดนตรีแบบนี้นะฮะโอ้โหหลากหลายวงฝีมือนี่ดีๆทั้งนั้นเลยไปฟังดนตรีกันใครไม่ได้ไปประกวดก็ไปฟังดนตรีกันนะวันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี
0: ้
1: ที่หาดปากเมงโอ้ถ้าอยู่ใกล้ๆนี่ไปแล้วนะ
0: โอ้โหแต่ตอนนี้ใครจะไปตรังหรือว่าจะไปตรังเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยนะครับก็ยิ่งควรจะต้องพกร่มไปนะครับเพราะตอนนี้ช่วงของในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับแล้วก็มีประกาศจากกรมอุตุนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันเนี่ยจะเจอฝนค่อนข้างเยอะกว่าฝั่งตะวันออกก็คือฝั่งอ่าวไทยแล้วก็คลื่นลมก็สูงประมาณ 2-3 เมตรด้วยนะครับอย่างไรจะลงใต้ช่วงนี้ก็อย่าลืมนะครับพกร่มกันหน่อยละกันครับยังอยู่กันที่ภาคใต้นะครับลง